0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบการทรุดตัวของอาคารใกล้เคียงเพิ่มเติม
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านให้คำมั่นว่าจะล้างแค้นให้กับการเสียชีวิตของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะบราซิล3-0เซตการันตีไม่ตกชั้นในศึกเนชั่นลีกแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทยเข้มงวดการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินป้องกันการฟอกเงินและเศรษฐกิจนอกระบบ
2: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคมพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติทุนสีเทาและการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตซึ่งพบบริษัทข่ายกระทำผิดจำนวนมากและอยู่ระหว่างดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งขยายผลถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนและผู้ร่วมกระทำผิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานทุก15วันและสรุปผลทุก30วันยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
3: ชุดเฉพาะกิจนี้มันก็จะแบ่งลงไปย่อยอีกเป็น 3-4 ชุดเฉพาะแต่ละชุดก็จะมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็กรอบการทำงานอำนาจของตัวเองส่วนในชุดใหญ่นี้ก็จะเป็นชุดที่ภาพรวมในการมอบนโยบายในการลงไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ผมได้เน้นย้ำว่าในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยเราต้องลงไปให้ถึงปัญหาจริงๆเราจะไม่ฟังรายงานเพราะว่าเป้าหมายของผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นทุนต่างชาติเป็นทุนสีเทาเป็นต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยและประกอบกิจการต่างๆแต่ผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องจัดการให้หมดแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มองในมุมของต่างชาติอย่างเดียวเราก็มองด้วยว่าคนไทยที่เอื้อประโยชน์ให้ชาวต่างชาติเข้ามาเอาเปรียบคนไทยด้วยกันเองเนี่ยคือใคร
2: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.เดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงินอย่างเข้มงวดป้องกันการฟอกเงินทุนสีเทาเศรษฐกิจนอกระบบและการคอร์รัปชันโดยไม่ให้สถาบันการเงินเป็นช่องทางสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายมาตรการที่เริ่มบังคับใช้แล้วได้แก่การถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องผ่านการตรวจสอบความจำเป็นในการทำธุรกรรมและสามารถถอนเงินได้เมื่อมีเหตุผลทางธุรกิจที่ชัดเจนพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับธุรกรรมเกี่ยวกับทองคำทำให้การเบิกถอนทองคำลดลงจากเฉลี่ย 4,000 กิโลกรัมต่อเดือนเหลือประมาณ700กิโลกรัมต่อเดือนทั้งนี้ในไตรมาส 4 ของปีนี้ธปท.เตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมโดยกำหนดให้การฝากเงินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องแจ้งที่มาของเงินและการแลกธนบัตรชนิด 1,000 บาทเป็นธนบัตร100หรือ500บาทต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ในการใช้งานพร้อมกำชับให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งตรวจสอบการเปิดบัญชีและธุรกรรมที่มีลักษณะผิดปกติรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปิดบัญชีที่เชื่อมโยงกับพนันออนไลน์แล้วกว่า 1,000 บัญชี
4: เราทำเริ่มทำตั้งแต่เรื่องของการถอนเงินสดที่เกิน5ล้านบาทต้องมาเขาเรียกดิวดิลิเจนต์นะครับแบงก์พาณิชย์กับแบงก์รัฐก็จะต้องบอกว่าตรวจสอบว่าทำไมลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินสดทำไมโอนไม่ได้ทำไมใช้เช็คไม่ได้นะครับถ้ามีความจำเป็นจริงๆใช้ในธุรกิจจริงๆก็สามารถเบิกได้แล้วก็พอไตรมาส 4ก็จะทำเรื่องถ้าจะฝากเงินเกิน5ล้านก็คงต้องบอกว่าที่มาจากไหนนะครับกำลังดูอำนาจอยู่ว่าเราจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนรวมถึงจะแลกเงินเอาแบงค์พันมา10ล้านมาแลกแบงค์ขอเป็นแบงค์ร้อยหรือแบงค์ห้าร้อยอันนี้ก็คงต้องบอกว่าทำไมต้องใช้แบงค์ร้อยหรือแบงค์ห้าร้อยเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเงินสดเรื่องอื่นที่ทำมาก็เช่นเรื่องของตัวทองคำที่เข้าไปควบคุมนะครับเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของการทำให้การเทรดทองคำมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทให้แข็งขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปซึ่งได้ผลดีมาก
2: ขณะที่พลตำรวจโทไตรโรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยด้วยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจัดตั้งศูนย์แอนทายออนไลน์แกรมบิ้งเซ็นเตอร์หรือ AOGC พื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์และเฝ้าระวังธุรกรรมที่ผิดปกติเพื่อให้การอายัดบัญชีเป็นไปอย่างทันท่วงทีโดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการส่งข้อมูลธุรกรรมที่ผิดปกติตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์และเครือข่ายทุนข้ามชาติชวิษาประทุมมารายงาน
1: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นไม่พบการทรุดตัวของอาคารใกล้เคียงเพิ่มเติม
5: วันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีการแก้ปัญหาน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมกล่าวว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีรัศมีการทรุดตัวของอาคารยังคงอยู่ในกรอบคาดการ30เมตรและยังไม่พบการขยายตัวเพิ่มเติมส่วนปริมาณน้ำที่ซึมเข้าสู่อุโมงค์ลดลงขณะที่การอัดฉีดปูนช่วยพยุงชั้นดินเริ่มเห็นผลบางจุดชั้นดินดันตัวกลับขึ้นเล็กน้อยคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน12วันหรืออาจเร็วกว่านั้นหากสถานการณ์ยังคงตัวพร้อมกำชับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบโดยให้เพิ่มผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสูญเสียรายได้แม้บ้านอาจไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้าง
6: เพียงแต่ว่าสิ่งที่ได้ยินเสียงสะท้อนเพิ่มเติมมาซึ่งก็แจ้งกับรฟม.กับผู้รับจ้างไปแล้วว่าผลกระทบที่เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนี่ยในกรณีที่บ้านเขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้างแต่ว่าที่เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนี่ยจะต้องดูแลเขาด้วยเรื่องของอัตราการซุดอัตราการเข้าหน้างานต่างๆนานาเนี่ยก็มีสัญญาณดีหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณน้ำที่ซึมเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยนะครับมีอัตราลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในบางช่วงที่เขาใช้วิธีกราวติ้งอย่างที่พูดกันมา 2-3 วันก็คือฉีดน้ำปูนลงไปแล้วให้น้ำปูนเนี่ยเซตตัวเนี่ยปรากฏว่าบางจุดนะครับเราได้เห็นว่ามีลักษณะที่ชั้นข้างล่างเนี่ยดันขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นสัญญาณดี
5: ทั้งนี้ภายหลังจากกรุงเทพมหานครประกาศห้ามเข้าและงดใช้อาคารข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารที่มีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้วนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศเตือนผู้กู้ยืมรายใหม่ปีการศึกษา2569ระดับอุดมศึกษาเร่งยื่นความประสงค์ยืนยันตัวตนผ่านระบบ pre-approve เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ขอให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ประจำปีการศึกษา2569ให้เร่งดำเนินการยื่นความประสงค์ผ่านระบบ pre-approve เพื่อยืนยันตัวตนคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและรักษาสิทธิ์ในการเข้าสู่กระบวนการกู้ยืมโดยผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบทั่วไปจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้สถานศึกษาพิจารณาส่งรายชื่อภายในวันที่15กรกฎาคมส่วนผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบอาเซียนจะต้องยื่นภายในวัน

0: ชั่วโมง
1: วันนี้ประเทศไทยจะจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาที่กรุงเทพมหานครสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนให้เกิดพัฒนาการในเชิงบวกในเมียนมาน
0: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในเชิงบวกในเมียนมาหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายน2569ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่าบริบทของสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนและสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ชาติผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบเมื่อปี2564ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้แก่การยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีการเจรจาที่สร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาทางออกอย่างสันติทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางของกระบวนการเจรจาโดยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนอาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านทางศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้านการจัดการภัยพิบัติทูตและคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นเวทีพบหารือครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสานต่อความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาคลินิกเสริมความงามค่ะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแพทยสภาออกกติกาใหม่กำหนดให้โฆษณาด้านเสริมความงามและศัลยกรรมต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์อย่างชัดเจนทุกครั้งหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงคู่กับชื่อจริงโดยมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรเท่ากันเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแพทย์ได้ง่ายขึ้นเพิ่มความโปร่งใสและตัดสินใจในการใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของอายะตอลเลาะห์มุชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีศพของอายะตอลเลาะห์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านและผู้เป็นบิดาซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าการล้างแค้นถือเป็นเจตจำนงของชาติและจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพร้อมให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติการล้างแค้นให้แก่ผู้นำที่พลีชีพทุกคนในสงครามครั้งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้และจะสานต่อจนกว่าจะสำเร็จลุล่วงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่ากองทัพสหรัฐเตรียมขีปนาวุธกว่า 1,000 ลูกและพร้อมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือลอบสังหารตัวเขาในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐ
6: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทั่วยูเครน

0: ฉพาะในกรุงเคียฟและเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและบาดเจ็บอีก12รายด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยยืนยันว่ารัสเซียเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า120ลำและยิงขีปนาวุธอีก12ลูกซึ่งทำให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนได้รับความเสียหายและเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นก่อนที่สัญญาณเตือนภัยทางอากาศจะเปิดใช้งาน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเมืองไทโจในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจนส่งผลให้มีการอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนทั่วทั้งมณฑลเจ้อเจียงมณฑลฝูเจี้ยนกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนระบุว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีมีความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีความรุนแรงระดับที่1แต่ยังคงมีความเสี่ยงสูงจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นบาวีพัดถล่มหมู่เกาะซากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามในเกาะซากิชิมะยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่ไต้หวันมีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย113คน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของเวียดนามเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเรือยนต์ความเร็วสูงหรือสปีดโบ๊ทซึ่งบรรทุกผู้โดยสารทั้งหมด36คนโดยในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย32คนและลูกเรืออีก4คนพลิกคว่ำบริเวณนอกชายฝั่งของเกาะฟูกวกทางตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามขณะแล่นออกจากเกาะฮอนเมรุตมุ่งหน้าไปยังท่าเรืออันเถยส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย15รายด้านสถานทูตอินเดียประจำเวียดนามกล่าวว่าสถานทูตอินเดียกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดและจัดตั้งศูนย์รับมือเหตุฉุกเฉินในนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยซึ่งรายละเอียดของเหตุการณ์นี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติบราซิล3ต่อ0เซต 25-15 25-16 และ25-17ทีมไทยทำผลงานชนะ3แพ้8มี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี26แต้มอยู่อันดับ2นอกจากนี้จากชัยชนะดังกล่าวทำให้ทีมลูกยางสาวไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลก 19.39 คะแนนขยับขึ้นจากอันดับ22ของโลกขึ้นมารั้งอันดับ17ของโลกแล้วสำหรับแมตช์ต่อไปทีมไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับตุรกีอันดับ3ของโลกในวันนี้เวลา 13:30 นาทีลีกวอลเลย์บอลอาชีพสหรัฐอเมริกาลีกวันวอลเลย์บอลประกาศต้อนรับศศิภาพรจันทวิสูตรนักตบหัวเสาตัวเก่งทีมชาติไทยเข้าสู่ลีกอย่างเป็นทางการโดยถือเป็นนักตบสาวไทยรายที่4ในลีกวันวอลเลย์บอลต่อจากพิมพิชยาโกกรำพรพันธ์เกิดปราดและเปียนุชแป้นน้อยทำให้ลีกวอลเลย์บอลอเมริกาในฤดูกาลหน้ามีสาวไทยไปแข่งขันถึง6คนทั้งในลีกวันวอลเลย์บอลและลีกโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชั่นที่มีอัชราพรคงยศและณัฐนิชาใจแสนศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลินดานอสโควานักหวดมือ9ของรายการจากเช็กเอาชนะคาโรลินามูโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมือ10ของรายการ 2-1 เซต 6-2 5-7 และ 6-3 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกของเธออีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแมรี่สโตยาน่านักหวดเจ้าถิ่นมือวางอันดับ4ของรายการ 2-1 เซต 3-6 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทาเทียน่ามาเรียมือวางอันดับ2จากเยอรมนีต่อไปสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดทีมดังจากศึกไทยลีกเปิดตัววิลเลียนพ็อป กองหน้าชาวบราซิลจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับพ็อปย้ายมาค้าแข้งในประเทศไทยเป็นครั้งแรกกับเมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาล 2021-2022 ลงสนามให้เมืองทอง108นัดทำได้63ประตูกับ18แอสซิสต์ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุบาวีได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิเพรสชันตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางเป็นบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อย60ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:12 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง83เซนติเมตรและเวลา 20:38 นสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:24 นต่ำกว่าระดับเพปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
3: 1 นาทีกับกปท.ในช่วงฝนตกและมีพายุฝนฟ้าคะนองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งจากถนนลื่นทัศนวิสัยที่ลดลงและอันตรายจากฟ้าผ่าการใส่หมวกกันน็อกจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าหมวกกันน็อกเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกฟ้าผ่าแต่ในความเป็นจริงหมวกกันน็อกไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้าและการสวมหมวกกันน็อกยังมีประโยชน์สำคัญดังนี้ค่ะป้องกันฝนเข้าตาช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้นลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะหากเกิดอุบัติเหตุหรือรถล้มบนถนนลื่นป้องกันศีรษะจากวัตถุที่ปลิวมากับลมแรงหรือเม็ดลูกเห็บทั้งนี้หมวกกันน็อกและโฟมซับแรงกระแทกด้านในมีส่วนช่วยกระจายพลังงานไฟฟ้าไม่ให้พุ่งเข้าสู่สมองโดยตรงจึงอาจช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตหากเกิดเหตุฟ้าผ่าได้มากกว่าการไม่สวมหมวกกันน็อก การขับขี่อย่างระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงหน้าฝนได้มากยิ่งขึ้นขับขี่ปลอดภัยช่วงหน้าฝนสวมหมวกกันน็อกลดความเร็วในการขับขี่หาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหลบฝนเมื่อจำเป็นค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องลายน้ำทองเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีซึ่งพัฒนาต่อจากเครื่องเบญจรงค์คือใช้สีทองถมเป็นพื้นของเครื่องเบญจรงค์หรือแต้มสีทองระหว่างสีเบญจรงค์หรือใช้สีทองตัดเส้นลายจึงเป็นที่มาของชื่อเครื่องลายน้ำทองเครื่องกระเบื้องลายน้ำทองมีกำเนิดในจีนสมัยต้นราชวงศ์ชิงญี่ปุ่นรับเทคโนโลยีไปและพัฒนาได้ดีส่วนสยามนั้นใช้วิธีสั่งผลิตแล้วนำเข้ามาในราชสำนักส่วนใหญ่ผลิตจากจีนโดยมีช่างสยามช่วยเขียนลายหรือกำกับลวดลายและสีสันแต่ก็มีบางส่วนผลิตจากญี่ปุ่นเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องที่สงวนใช้แต่ในราชสำนักนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร
5: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่3นอกจากบ้านเรือนประชาชนของชาวมอญจะมีรูปแบบโดยรวมไม่ต่างจากบ้านเรือนของชาวไทยนั่นคือเป็นเรือนไม้กระดานยกสูงใต้ถุนสูงแล้วมอญยังมีส่วนเรือนเครื่องผูกเป็นเรือนชั้นเดียวหลังคายาวเกือบคลุมดินที่นิยมเรียกกันว่าบ้านโรงลักษณะที่แตกต่างจากเรือนไทยชัดเจนคือการแบ่งพื้นที่ใช้งานและพื้นเรือนมีระดับต่างกันโดยแบ่งพื้นที่ตัวเรือนชั้นในสำหรับเจ้าของบ้านซึ่งใช้เป็นที่พักและเก็บหีบผ้าระเบียงบ้านซึ่งต่ำลงมาใช้ต้อนรับแขกเรือและชานแล่นในระดับต่ำสุดแบ่งเป็นเรือนครัวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องพึงระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันกับนายวิกรมกลุ่มอดิษฐ์ค่ะ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้นมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะเน้นย้ำถึงสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องพึงระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการดำเนินชีวิตประจำวันเชิญติดตามรับฟังครับ
9: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
10: สวัสดีครับ ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองมาคุยในเวลาที่เราอายุมากขึ้นผมเองนั้นส่วนใหญ่มักจะเอาเรื่องที่ผมประสบแล้วก็มีมุมมองจากผมมาเป็นตัวตั้งในการพูดคุยแล้วก็คิดว่าแฟนรายการของเราคงจะมีหลายคนนะครับที่มีอายุมีสุขภาพเหมือนผมอย่างกับที่ผมคุยมาแล้วครั้งที่แล้วล่ะครับว่าตอนนี้ผมอายุขึ้นเลข7ละปีนี้74ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่เกษียณอายุตั้งแต่60ก็ตอนนี้ก็คงจะกลายเป็นปู่เป็นตาอยู่บ้านไปแล้วแต่ผมด้วยความที่ไม่มีลูกไม่มีเมียก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองยังทำอะไรต่ออะไรไปตามที่ตัวเองรู้สึกผมเองรู้สึกออกเลยล่ะครับว่าวันนี้ผมไม่ใช่คนหนุ่มไม่ใช่เป็นอย่างอดีตอีกแล้วเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นก็คือว่าผมนั้นรู้สึกว่าขี้หลงขี้ลืมรู้สึกว่าสุขภาพพลานามัยไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แข็งแรงแน่นอนผมก็ไปเช็คสมวนกระดูกหรือหัวใจหรืออะไรต่อเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยถี่ขึ้นนะครับเพราะว่าก็เข้าใจนะครับว่าวันนี้หมอเขาก็บอกว่าเออมวลกระดูกมันบางลงนะขอให้ระวังเรื่องการล้มฉะนั้นผมนี่ก็จะต้องไปซื้อรองเท้าที่มีพื้นเป็นยางธรรมชาตินะครับว่าเดินแล้วเนี่ยนะจะทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจแล้วลื่นน้อยเพราะว่าถ้าล้มไปเมื่อไหร่เนี่ยหมอก็บอกว่ายุ่งแหละต้องระวังฉะนั้นการล้มเนี่ยจะเป็นอุปสรรคและจะรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้ผมเองก็จะพยายามหลีกเลี่ยงที่ไปทำอะไรนะที่จะมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเมื่อปรึกษากับหมอก็จะเป็นคนที่จะให้ข้อมูลให้ข้อคิดที่ดีที่จริงนั้นถ้าเกิดจำได้เนี่ยผมเคยตกสะพานขาหักที่บ้านเขาใหญ่ครั้งหนึ่งขาหักเป็น2ท่อนแล้วก็หน้าแข้งเนี่ยขวานะครับแตกออกเป็นทั้งหมด9ชิ้นแล้วตอนนั้นทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเจ็บมากเจ็บที่สุดในชีวิตเลยทีเดียวผมไม่ทราบว่าใครเคยแขนหักขาหักอะไรไหมแต่เมื่อเรามีแขนหักขาหักแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเกิดมาเนี่ยนะไม่เคยมีอะไรเจ็บปวดเท่ากับอย่างที่ว่าและไอการที่ผมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าผมไม่ตั้งใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมือซ้ายนั่นถือโทรศัพท์มือถือมือขวาถือวอกกี้ทอกกี้แล้วก็คุยไปพร้อมๆกันแล้วในขณะเที่ยวกันที่ขาก็เดินไปข้างหน้าบนสะพานที่เขาใหญ่แล้วตาก็มองมาที่บ้านนั่นล่ะครับทำให้ผมนั้นหกกระล้มแล้วหกกระล้มทีเดียวขาหักเลยนะตกสะพานขาหักนะทันทีเลยแล้วจมลงไปในน้ำนะครับในน้ำซึ่งลึกประมาณ4เมตรเห็นจะได้แล้วก็ที่สำคัญคือไอ้สะพานกับน้ำนั้นมีความสูงห่างกันประมาณสัก40เซนได้มั้งและไม่มีใครอยู่ใกล้ๆผมเลยดังนั้นผมต้องช่วยตัวผมเองแล้วก็ในขณะที่เราอายุก็เยอะขึ้นนั่นนะครับทำให้ผมรู้เลยว่าผมนั้นวันนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องตั้งใจจะทำแบบถือมือนึงวอกกี้ทอกกี้อันนึงแล้วก็เดินไปนี่แหละครับเป็นอุบัติเหตุที่ทั้งคนหนุ่มคนสาวและคนทั่วไปก็มักจะเจอปัญหาแบบนี้ผมเองก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นวันเนี้ยสิ่งที่ผมจะต้องระวังตัวมากที่สุดก็คือว่าอย่าให้เกิดอุบัติเหตุและอย่าให้เกิดเป็นปัญหานะฮะล้มนะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีอย่างนั้นปั๊บเนี่ยผมจะแปรสภาพเป็นคนพิการเลยฉะนั้นในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็ต้องพึงระวังกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับเราไปคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
11: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
12: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
11: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำองค์ความรู้มาต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับมาตรฐานและขยายโอกาสการแข่งขันติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลผลิตการแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดโดยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการสำนักงานกปร.กล่าวว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
14: แนวพระราชดำริก็คือเมื่อเขามีพออยู่พอกินแล้วทำอย่างไรเขาจะรวมกลุ่มกันได้แล้วก็ขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ตอนนี้เราก็มาถึงขั้นทำให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นมหาวิทยาลัยต่างๆในการมาขับเคลื่อนหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้สามารถดำเนินการได้อย่างดีที่สุด
13: ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.แล้ว175รายการจากสถานประกอบการ11แห่งด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมนำศักยภาพด้านการศึกษางานวิจัยและบริการวิชาการมาสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรของพื้นที่เพื่อสร้างประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรชุมชนและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
15: ด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยการพิจารณามอบความไว้วางใจให้สำนักงานกปร.ได้มีโอกาสร่วมกับมหาวิทยาลัยในการเอาองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยไปสู่ภายนอกสิ่งที่คิดว่าจะเกิดประโยชน์มากสุดคือทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหรือกลุ่มชุมชนต่างๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
13: ขณะที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรปัจจุบันมีโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า18รายการพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในพื้นที่โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจะช่วยพัฒนางานวิจัยยกระดับคุณภาพสินค้าบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้นปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกรมวิชาการเกษตรเร่งแก้ปัญหาโรคใบด่างและภูมิแจ้ในมันสำปะหลังด้วยการพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังทางเลือกที่ต้านทานโรคและให้ผลผลิตสูงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีชีวพันธุ์สนับสนุนเกษตรกรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
16: มันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยแต่ที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดพืชคือโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคภูมิแจ้ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดแก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งการให้ความรู้ดูแลจัดการแปลงมันสำปะหลังการจัดการต้นมันสำปะหลังที่ติดโรครวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต่อต้านโรคระบาดและให้ผลผลิตต่อไร่สูงอาทิพันธุ์อิทธิ1 2และ3ส่งผลให้สถานการณ์ของการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังและโรคภูมิแจ้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนายรพิพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า พื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรเลือกใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และความต้องการผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกที่มีความนิยมปลูกมันสำปะหลังพันธุ์กวก.ระยอง9ที่จะให้แป้งผลผลิตสูงถึงกว่าร้อยละ30และมีน้ำหนักหัวดีให้เนื้อแป้งสีขาวตามความต้องการรับซื้อของโรงงานแป้งมันในพื้นที่แต่ยังคงพบการระบาดของโรคใบด่างและโรคกุ้มแจ้ในมันสำปะหลังพันธุ์ดังกล่าวจึงได้พัฒนามันสำปะหลังพันธุ์กวก.ระยอง19ที่มีความต้านทานโรคใบด่างและโรคกุ้มแจ้ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมีศักยภาพให้ผลผลิตสูงถึง8ตันต่อไร่และหากมีการจัดการระบบน้ำหยดร่วมกับการใช้ชีวพันธุ์เสริมอาจให้ผลผลิตสูงได้ถึงกว่า10ตันต่อไร่โดยตั้งเป้าในเดือนพฤษภาคมปีหน้าจะขยายแปลงทดลองไปยังพื้นที่ของเกษตรกรทั่วประเทศและเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนรับรองพันธุ์ต่อไป
17: ในส่วนของกวก19ณขณะนี้เรามีความมั่นใจเต็มที่แล้วสามารถที่จะต้านทานโรคใบด่างแล้วก็โรคกุ้มแจ้งได้อย่างดีรวมไปถึงให้ผลผลิตที่สูงมากเรามีเป้าหมายว่าปีนี้เราได้มีการขยายแปลงทดลองไปยังแปลงของพี่น้องเกษตรกร8แห่งทั่วประเทศดังนั้นในช่วงประมาณเดือนพฤษภาปี70เนี่ยเราจะได้ผลผลิตที่ชัดเจนแล้วก็จะนำไปสู่การให้คำแนะนำของการปรับปรุงพันธุ์พืชกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์ต่อไปครับ
16: สำหรับการสนับสนุนด้านอื่นๆนางศศิยาปานตั้นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องการดูแลแปลงและการทำลายท่อนพันธุ์ที่ติดเชื้อโรคใบด่างอย่างถูกวิธีพร้อมนำผลงานวิจัยสารชีวพันธุ์มาสนับสนุนรวมถึงการนำเทคโนโลยีเตาไบโอชามาเผาทำลายต้นมันที่เป็นโรคซึ่งไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถนำถ่านที่ใช้ได้มาเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินในแปลงเกษตรกรจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินได้เป็นอย่างดี
18: ทางกรมก็จะมีการแนะนำในเรื่องของการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะคะซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกรมในมันสำปะหลังเนี่ยจะเป็นปุ๋ย PGPR 3ซึ่งช่วยในการกระจายของรากให้รากมันเนี่ยรับปุ๋ยได้ดีนะคะ
16: จากการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อว่าในอนาคตเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจะมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพจะมีท่อนพันธุ์ที่ทนทานและให้ผลผลิตต่อไร่สูงถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: ชาวเกาะคอเขาและภาคเอกชนในอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันโครงการสะพานเชื่อมเกาะคอเขาพร้อมเดินหน้าก่อสร้างสนามบินอันดามันเพื่อยกระดับศักยภาพการคมนาคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
19: เกาะคอเขาเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งบริเวณชุมชนบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงามีความเงียบสงบและยังคงความเป็นธรรมชาติทางทิศเหนือของเกาะมีท่าเรือที่สามารถข้ามไปเกาะพระทองทางทิศตะวันออกของเกาะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านปลายแหลมทางทิศใต้คือท่าเรือหลักของเกาะที่ใช้ข้ามไปมาระหว่างเกาะคอเขาและบ้านน้ำเค็มการคมนาคมบนเกาะหากนำรถยนต์ส่วนตัวหรือจักรยานยนต์จากบนฝั่งมีแพขนานยนต์และเรือข้ามฟากของชาวบ้านที่สามารถบรรทุกรถจักรยานยนต์ได้นายเสน่ห์ชูราชกำนันตำบลเกาะคอเขากล่าวว่าก่อนหน้านี้แผนการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามไปยังเกาะคอเขายังไม่เกิดขึ้นโครงการสะพานข้ามเกาะคอเขาถือเป็นความหวังของประชาชนในพื้นที่มานานหลายปีซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสามารถเดินทางได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพึ่งแพขนานยนต์ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงช่วยให้การขนส่งสินค้าการเข้าถึงบริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสการลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนเกาะคอเขาและพื้นที่ใกล้เคียงในระยะยาว
20: เรื่องสะพานพวกเราก็อยากจะฝากช่วยผลักดันให้พวกเราด้วยนะครับเพราะตั้งตารอสะพานหลายปีมาแล้วครับจะช่วยการเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่องโรงเรียนเรื่องการรักษาพยาบาลก็จะดีขึ้นนะครับ
19: ขณะที่นายกันถัดกุลวานิช นักธุรกิจและอดีตประธานหอการค้าจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าโครงการสะพานเชื่อมเกาะเขาและสนามบินอันดามันเป็นความหวังของประชาชนชาวจังหวัดพังงามานานเนื่องจากจะช่วยยกระดับการคมนาคมลดข้อจำกัดด้านการเดินทางเชื่อมโยงท่องเที่ยวฝั่งอันดามันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงประชาชนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานกรอบระยะเวลาและความคืบหน้าของทั้งสองโครงการพร้อมขอให้เร่งผลักดันเข้าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2: ก่อสร้างสนามบินอันดามันจะเป็นการขยายสนามบินจากจังหวัดภูเก็ตมาที่จังหวัดพังงาบริเวณตำบลโคกกอยอีกทั้งมีในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ตำบลเกาะคอเขาเกาะพระทองและก็ตำบลบางม่วงในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าในการที่จะนำเสนอพื้นที่เป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
21: โคตรจะทำนะครับเพราะว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจของพื้นที่รองรับในการขยายตัวของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
19: และทั้งหมดคือการแสดงความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนและภาคเอกชนในด้านการพัฒนาการคมนาคมของจังหวัดพังงาทั้งสะพานเชื่อมเกาะคอเขาและสนามบินอันดามันจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตใหม่เพื่อขยายฐานผู้บริจาคโลหิตประจำและเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลในพื้นที่ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
22: การมีโลหิตสำรองที่เพียงพอถือเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพราะทุกหยดของโลหิตสามารถต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคร้ายแรงได้อีกหลายชีวิตด้วยแนวคิดดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จึงร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลสุรินทร์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อย่างเป็นทางการณหน่วยอนามัยและสุขาภิบาลของมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมทำความดีผ่านการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องรองศาสตราจารย์ดร.ฉลองสุขทองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กล่าวว่าการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลโดยมหาวิทยาลัยมีบุคลากรเกือบ1,000 คนและนักศึกษาเกือบ10,000 คนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
23: ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เราเองเนี่ยเรามีบุคลากรประมาณเกือบ1,000 คนเรามีนักศึกษาเกือบ10,000 คนเพราะฉะนั้นตรงส่วนตรงจุดนี้เนี่ยนักศึกษาเราก็สามารถที่จะเป็นแหล่งบริจาคโลหิตให้กับคลังเลือดของจังหวัดสุรินทร์ได
22: ้นอกจากจะรองรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยแล้วหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งนี้ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการได้เช่นเดียวกันเพื่อขยายฐานผู้บริจาคโลหิตประจำและเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลในจังหวัดโดยหน่วยรับบริจาคโลหิตจะเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นณหน่วยอนามัยและสุขาภิบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
23: เราไม่ได้บริการเพียงเฉพาะนักศึกษาและก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เท่านั้นแต่ยังเปิดรับสำหรับประชาชนทั่วไปบุคลากรทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการบริจาคโลหิตก็ขอเชิญชวนนะครับทุกวันพุธของทุกๆสัปดาห์เชิญชวนมาร่วมบริจาคโลหิตกับพวกเราด้วยกันนะครับ
22: การเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งใหม่ในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าถึงการบริจาคโลหิตได้ง่ายขึ้นแต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุขในการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการเสียสละสร้างผู้บริจาคโลหิตประจำและเสริมความมั่นคงด้านคลังโลหิตของจังหวัดสุรินทร์ให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
0: ประเทศไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ในปีหน้าโดยจะมีนักกีฬาจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันที่สนามสุพัชลาไซเป็นโอกาสในการสร้างนักกีฬาเกตบอลรุ่นใหม่และกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวรายละเอียดติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
24: กีฬาเกตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุและได้รับการยกย่องว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารระหว่างผู้เล่นซึ่งกีฬาเกตบอลก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในเอเชียและอเมริกาใต้และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เริ่มแพร่หลายไปยังยุโรปและแอฟริกาด้วยสำหรับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14มีนาคม2570 ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยโดยจะมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนนายณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาเกตบอลไทยและนานาชาติจากการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์เกตบอลโลกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ซึ่งเป็นรายการแข่งขันสูงสุดของกีฬาเกตบอลระดับนานาชาติจัดขึ้นทุก4ปีโดยมีประเทศสมาชิกจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพที่ว่าจะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่พัฒนากีฬาเกตบอลให้แพร่หลายต่อไปและนอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วย
3: การแข่งขันครั้งนี้ก็จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับกีฬาเกตบอลรวมทั้งที่จะเป็นพื้นที่ในการที่จะนำไปสู่การส่งเสริมพัฒนากีฬาเกตบอลนะครับสำหรับประเทศไทยนั้นก็ได้กำหนดไว้ว่าจะจัดในวันที่11ถึง14มีนาคมปีหน้านะที่สนามสุพัชลาไสยก็ในการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งทางยุโรปแล้วก็ทางเอเชียนะอเมริกาใต้ก็คิดว่าจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า500คนในจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน64ทีมด้วยกันสำหรับประเทศไทยนั้นแน่นอนที่สุดในภาระที่จะเป็นเจ้าภาพนั้นก็จะต้องดำเนินการให้การแข่งขันนั้นเป็นไปตามกฎระเบียบของทางสหพันธ์แล้วก็เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับการแข่งขันนะเหนือสิ่งอื่นใดนั้นเราถือว่าเป็นโอกาสการเป็นเจ้าภาพก็จะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยในการส่งเสริมพัฒนาเรื่องของมาตรฐานกีฬาเกตบอลให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับในเรื่องของศักยภาพของนักกีฬาสิ่งสำคัญนั้นเราก็จะใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ของประเทศไทยทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของศักยภาพของสังคมไทยให้เป็นที่รับรู้
24: สำหรับการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกจากครั้งล่าสุดเมื่อ8ปีที่แล้วที่ประเทศบราซิลและเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดพักการแข่งขันไปโดยครั้งนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าเป็นการกลับมาจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกครั้งในรอบ8ปีเชื่อว่าจะทำให้นักกีฬาไทยได้ประสบการณ์เสริมความแข็งแกร่งกับการลงสนามแข่งขันกับทีมระดับโลกผู้สนใจเตรียมไปชมได้ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยวันที่12ถึง14มีนาคมปีหน้าติดตามข่าวสารได้ที่ Facebookสมาคมกีฬาเกตบอลไทยเกตบอลยูเนียนพี่จิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
5: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: สู่ช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะ

0: มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์นิทานสนุกสนุกรอน้องๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนูอสูรกายไร้ฟันนิทานเรื่องนี้มีมาตั้งแต่ยุคโบราณเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อใจในสุนัขและพึ่งพาพวกมันเพราะจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยเท่านั้นดังนั้นเมื่อพวกสุนัขแก่ตัวลงพวกมันก็ไร้ประโยชน์มนุษย์ทิ้งพวกมันไว้ในป่าและต้องหาทางเอาตัวรอดกันเองชาวนาคนหนึ่งเคยมีสุนัขที่ซื่อสัตย์ชื่อว่าลีโอนาโดตอนนี้มันแก่แล้วแถมฟันก็ร่วงหมดปากมันทำอะไรแทบไม่ได้เลยวันหนึ่งชาวนายืนอยู่ที่ประตูหน้าบ้านของเขากับภรรยาแล้วก็พูดว่า
5: พรุ่งนี้ฉันจะวางแผนเอาลีโอนาโดไปปล่อยในป่าเพราะมันไร้ค่าต่อพวกเราเต็มทน
4: ภรรยาของเขาผู้ที่รู้สึกสงสารเจ้าหมาจับใจตอบกลับไปว่ามันรับใช้พวกเรามานานและซื่อสัตย์ต่อพวกเราฉันคิดว่าเราควรตอบแทนมันในสิ่งที่มันควรได้รับ
5: เอ๊ะอะไรกันนะเธอนี่ไม่ฉลาดเอาซะเลยมันไม่มีฟันเหลือแล้วไม่มีโจรหน้าไหนกลัวมันหรอกนะทีนี้มันควรใส่หัวไปได้แล้วมันรับใช้เราอย่างดิบดีเรื่องนั้นมันก็มีอาหารดีๆกินแล้วนี่
4: เจ้าหมาน่าสงสารมันนอนยืนเหยียดตากแดดอยู่ไม่ไกลนักก็ได้ยินทุกอย่างมันรู้สึกเสียใจที่พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของมันแล้วมันมีเพื่อนที่ดีคือเจ้าหมาป่ามันแอบย่องเข้าป่าไปหาเจ้าหมาป่าตอนกลางคืนแล้วก็บ่นกับโชคชะตาของมันหมาป่าเห่าเรียก
5: ทำใจให้ดีเข้าไว้เดี๋ยวฉันจะช่วยให้นายพ้นปัญหาเองฉันคิดอะไรบางอย่างได้แล้วล่ะพรุ่งนี้เช้าเจ้านายของนายกับภรรยาของเขาจะไปเก็บฟางแถมจะเอาลูกๆไปด้วยเพราะงั้นก็ไม่มีใครอยู่บ้านช่วงที่พวกเขาทำงานพ่อแม่ก็จะปล่อยเด็กๆไว้ในที่ร่มนายเองก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละแสดงเป็นว่านายดูแลเด็กๆอยู่ฉันจะโผล่มาจากป่าแล้วคาบเด็กไปนายจะต้องตามฉันให้ไวราวกับว่านายจะเอาเด็กไปจากฉันให้ได้ฉันจะให้เด็กกลับมาที่หลังแล้วนายก็จะกลับมาที่พ่อแม่พวกเขาพวกเขาก็คงคิดว่านายช่วยชีวิตเด็กเอาไว้และคงซาบซึ้งจนไม่กล้าทำร้ายนายนายจะได้รับคำชมแทนทีนี้พวกเขาจะไม่ปล่อยให้นายหอยหาอะไรอีกเลยล่ะ
4: แผนการทำให้เจ้าหมาพอใจและมันก็ออกมาตามที่วางไว้พ่อของเด็กร้องจากเมื่อเห็นหมาป่าวิ่งข้ามทุ่งไปพร้อมกับลูกของเขาแต่เมื่อลีโอนาโดเอาเด็กน้อยกลับมาได้ชาวนาดีใจมากเขาลูบหัวมันและพูดว่า
5: ฉันจะไม่ให้ขนของแกสักเส้นตกอยู่ในอันตรายแกกินอาหารของฉันได้ตามสบายตราบใดที่แกยังมีชีวิต
4: เขาหันไปพูดกับภรรยาว่าก
5: ลับบ้านไปแล้วทำขนมปังนุ่มให้เจ้าเท่าลีโอนาโดด้วยนะเธอมันจะได้ไม่ต้องกัด

0: หมาป่าคิดว่าเจ้าหมาแก่คงจะรอเล่นเป็นแน่ที่ไม่ยอมตอบตกลงด้วยคืนหนึ่งนั่นเองมันแอบย่องเข้ามาตอนกลางคืนแล้วก็เอาลูกแกะไปแต่ชาวนาเองก็ได้รู้ข่าวจากเจ้าลีโอนาร์โดแสนซื่อสัตย์ถึงแผนการของหมาป่าก็จับมันได้อย่างละม่อมพร้อมกับไม้นวดข้าวหมาป่าถอยร่นออกไปร้องตะโกนลั่นหาเจ้าหมาร
1: อก่อนเถอะไอ้ตัวแสบนายจะต้องชดใช้
0: เช้าวันถัดไปหมาป่าส่งหมูป่ามาท้าทายเจ้าหมาให้เข้าไปในป่าพวกมันจะได้จัดการเรื่องข้อตกลงที่หมาป่าไม่ยอมทำตามลีโอนาร์โดเท่าหาคนเข้าข้างมันไม่ได้เลยเว้นแต่เจ้าแมวสามขาตอนที่พวกมันออกไปด้วยกันเจ้าแมวก็เดินกระเพาะไปชูหางขึ้นฟ้าไปด้วยความเจ็บปวดหมาป่าพร้อมกับพวกของมันไปรออยู่ที่จุดนัดพบแต่เมื่อพวกมันเห็นว่าศัตรูเข้ามาใกล้พวกมันกลับคิดว่าเจ้าหมาเอาดาบมาด้วยเพราะดันเข้าใจผิดคิดว่าหางแมวที่ยื่นออกมาคือดาบและเมื่อเจ้าแมวผู้น่าสงสารกระโดดด้วยขาทั้งสามพวกมันก็คิดว่าเจ้าหมาจะหยิบหินโยนใส่ทั้งคู่จึงกลัวตัวสั่นหมูป่าคลานเข้าไปในพุ่มไม้และหมาป่าก็กระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ส่วนเจ้าหมาและเจ้าแมวเมื่อพวกมันมาถึงก็สงสัยว่าทำไมไม่เห็นจะเจอใครเลยสำหรับหมูป่านั้นมันดันหลบไม่มิดหูของมันข้างหนึ่งยังคงโผล่ออกมาในขณะที่แมวเองก็มองอย่างระวังหมูป่ากระดิกหูของมันซึ่งแมวเองก็คิดว่ามันคือหนูหมูป่าส่งเสียงร้องอันน่ากลัวแล้ววิ่งหนีร้องไห้ไป
1: ไว้ชีวิตฉันเถอะได้โปรดหมาป่าอยู่บนต้นไม้
0: เจ้าหมาและเจ้าแมวมองขึ้นไปมองเห็นหมาป่าผู้น่าอายมันกำลังเสียหน้าที่แสดงตนออกมาว่าตัวเองหวาดกลัวและแล้วมันก็กลับมาเป็นเพื่อนเจ้าหมาแก่อีกครั้งทั้งสามตัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมาจนวันที่ลีโอนาร์โดจากไปบนตักของชาวนาและภรรยาของเขาจบบริบูรณ์กล่องวิเศษพูดได้แต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนักเดินทางวัยละอ่อนคนหนึ่งผู้ที่เดินทางร่อนเร่ไปทั่วทั้งโลกเพราะเขารักที่จะเห็นประเทศต่างๆวันหนึ่งในขณะที่เขาเดินไปตามทางเขาก็ได้หยิบกล่องใบหนึ่งขึ้นมาเขาเปิดมันออกกล่องวิเศษได้บอกเขาว่าท่านต้องการอะไรเขาเองก็หวั่นกลัวแต่แทนที่จะโยนกล่องทิ้งไปเขาก็แค่ปิดมันให้แน่นและใส่มันลงในกระเป๋าเมื่อเขาเดินทางไปไกลเรื่อยๆเขาก็พูดกับตัวเองว่า
2: ถ้ามันพูดกับฉันอีกครั้งว่าท่านต้องการอะไรฉันคงมีคำตอบที่ดีกว่าน่าในครั้งนี
0: ้เขาจึงนำกล่องวิเศษไปและเปิดมันออกอีกครั้งที่มันถามว่าท่านต้องการอะไร
2: ขอให้หมวกของฉันเต็มไปด้วยทอง
0: และทันใดนั้นเองหมวกของเขาก็เต็มไปด้วยเหรียญทองคราวนี้เขาก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเขาเดินทางต่อไปเรื่อยๆเดินทางต่อไปอีกแล้วก็เดินทางต่อไปผ่านป่าอันหนาทึบจนท้ายสุดเขาก็พบกับปราสาทอันงดงามที่มีพระราชาประทับอยู่ชายหนุ่มเดินต่อไปรอบๆปราสาทจนกระทั่งพระราชาทรงสังเกตเห็นจึงถามเขาว่ามาทำอะไรที่นี่
2: กระหม่อมแค่อยากเห็นปราสาทนะขอรับ
1: เจ้าอยากจะมีมันเหมือนกันใช่ไหมล่ะ
0: ชายหนุ่มไม่ได้ตอบแต่เมื่อพระอาทิตย์ลาลับและค่ำคืนมาถึงเขาจึงนำกล่องวิเศษออกมาและเปิดฝามันออกท่านต้องการอะไร
2: สร้างปราสาทให้ข้าพร้อมกับกำแพงที่ทำจากทองกระเบื้องที่ทำจากเพชรและเครื่องเรือนจากเงินและทอง
0: เมื่อเขายังไม่ทันพูดจบต่อหน้าเขาเองตรงข้ามปราสาทของพระราชาปราสาทถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามตามที่เขาอ้อนวอนเมื่อพระราชาตื่นจากบรรทมพระองค์ก็ตะลึงงันกับปราสาทอันหรูหราที่ส่องแสงระยิบระยับเมื่อต้องดวงอาทิตย์พระราชาจึงไปพบกับชายหนุ่มพระองค์ทรงเปรยกับชายหนุ่มว่าเขาเป็นองค์ราชาผู้มีอำนาจและหวังว่าพวกเขาจะได้อาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันถ้าเป็นเช่นนั้นพระราชาก็จะทรงมอบลูกสาวให้เป็นภรรยาของเขา กลับกลายเป็นว่าพระราชากลับเป็นผู้ขอร้องเขาชายหนุ่มแต่งงานกับเจ้าหญิงและพวกเขาก็อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในราชวังที่สร้างจากทองแต่พระมเหสีของพระราชากลับอิจฉาชายหนุ่มและ

0: สาวของพระองค์เจ้าหญิงตรัสให้พระมารดาฟังเกี่ยวกับกล่องวิเศษซึ่งได้มอบทุกอย่างที่พวกเขาต้องการได้ราชินีจึงติดสินบนให้กับคนรับใช้เพื่อที่จะขโมยกล่องวิเศษมาคนรับใช้คอยมองอย่างระวังว่ากล่องนั้นถูกเก็บไว้ที่ไหนทุกคืนและรอจนกว่าจะถึงค่ำคืนที่เหมาะเจาะเพื่อที่จะขโมยมันและในค่ำคืนอันมืดมิดเมื่อโลกทั้งใบกำลังหลับไหลคนรับใช้ก็ได้ขโมยกล่องมาจนได้และมอบให้กับเจ้านายวัยชราราชินีเปิดฝาออกและกล่องวิเศษจึงพูดกับพระนางว่าท่านต้องการอะไรข้าอยากให้เจ้าพาข้ากับพระสวามีเหล่าคนรับใช้และบ้านหลังนี้ไปตั้งรกรากจากอีกฝั่งของทะเลแดงและทิ้งพระธิดาของข้ากับพระสวามีของเธอเอาไว้เบื้องหลังเมื่อหนุ่มสาวทั้งสองตื่นขึ้นพวกเขาก็พบว่าตนเองอยู่ในปราสาทหลังเก่ากล่องวิเศษได้หายไปแล้วชายหนุ่มควบม้าออกไปและนำทองใส่กระเป๋าไปมากเท่าที่เขาจะขนได้เขาค้นหาประเทศเพื่อนบ้านทีละแห่งเพื่อที่จะหากล่องวิเศษให้พบแต่ไม่นานนักเงินของเขาก็หมดลงแต่เขาก็ยังคงอดทนหาต่อไปเร็วเท่าที่ความแกร่งของม้าเขาจะสามารถทำได้มีใครบางคนบอกว่าเขาควรไปปรึกษาสัตว์ประหลาดเพราะสัตว์ประหลาดนั้นเดินทางไปไกลแสนไกลเช่นกันมันน่าจะบอกอะไรบางอย่างแก่เขาเขาจึงเดินทางไปเสาะหาดินแดนแห่งสัตว์ประหลาดจากนั้นเขาก็พบกับหญิงชราผู้ที่บอกกับเขาว่า
1: เจ้ามาทำอะไรที่นี่ลูกชายของข้ากินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ขวางหน้าถ้าเจ้าฉลาดพอเจ้าก็ควรจะวิ่งหนีไปซะแล้วอย่ากลับมาอีก
0: แต่ชายหนุ่มก็เล่าให้เธอฟังถึงเรื่องเล่านั้นเขาบอกว่าบางทีลูกชายของเธอผู้ที่เดินทางไปไกลลิบอาจเคยเห็นปราสาทสีทองก็เป็นได้เมื่อเขาพูดเช่นนี้สัตว์ประหลาดก็เข้ามามันได้กลิ่นคนอันหอมหวนเลยพลันคิดไปว่าถึงเวลามื้อค่ำแล้วแต่แล้วแม่ของสัตว์ประหลาดก็บอกไปว่านี่คือนักเดินทางน่าสงสารผู้ที่สูญเสียทุกอย่างมาที่นี่เพื่อมาขอคำแนะนำเธอบอกชายหนุ่มว่าอย่าได้กลัวไปเลยให้เดินออกมาปรากฏตัวซะเขาเดินอย่างห้าวหาญไปหาสัตว์ประหลาดและถามว่าเขาเคยเห็นพระราชวังสีทองบ้างไหม
2: ใช่แล้วฉันเคยเห็นพระราชวังสีทองแล้วก็เคยทำลายมันเพื่อกินคนข้างในด้วยแต่ปราสาทหลังนั้นก็แข็งแรงมากจนฉันหาทางเข้าไม่ได้โอ้บอกฉันทีว่ามันอยู่ที่ไหนเหรอมันไกลมากเลยอยู่อีกฝั่งของทะเลแดงเลยล่ะ
0: ในที่สุดหลังจากการเดินทางอันยาวนานนักเดินทางหนุ่มก็รู้ว่าจะต้องหาปราสาทพบที่ไหนเขาจึงเริ่มออกเดินทางและตั้งหน้าตั้งตาไปเรื่อยๆจนเขาไปถึงดินแดนอันห่างไกลอีกฝั่งของทะเลแดงเมื่อเขาไปถึงเขาตัดสินใจที่จะพรางตัวเองเป็นคนสวนและเดินเข้าไปในปราสาทพร้อมกับถามว่าพวกเขาต้องการคนสวนหรือไม่เขาดีใจยิ่งนักเมื่อคนพวกนั้นตกลงว่าจ้างเขาเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการซุบซิบนินทากับคนรับใช้เรื่องความมั่งคั่งของเจ้านายพวกเขาและสิ่งของจริงๆมากมายในบ้านเขาเป็นเพื่อนกับคนรับใช้คนหนึ่งผู้ที่เล่าให้เขาฟังเรื่องกล่องวิเศษเขาขอให้เธอพาเขาไปชมมันเย็นวันหนึ่งเธอก็แอบเอามันออกมาและโชว์ให้เขาดูชายหนุ่มมองมันอย่างใจจดใจจ่อเมื่อเธอนำมันไปซ่อนไว้ในที่ลับในห้องนอนของเจ้านายของเธอคืนถัดไปเมื่อทุกคนคล้อยหลับกันอย่างรวดเร็วเขาจึงแอบเข้าไปเอากล่องวิเศษออกมาคิดถึงความสุขสมเมื่อเขาเปิดฝามันออกมามันถามเขาว่า
3: ท่านต้องการอะไร
2: ตัวข้ากับปราสาทของข้าต้องการกลับไปยังที่เก่าส่วนพระราชากับพระราชินีและคนรับใช้ทั้งหมดนั้นก็ให้จมลงไปในทะเลแดงซะ
0: เมื่อเขาพูดยังไม่ทันจบดีเขาก็พบว่าตนเองกลับไปอยู่กับภรรยาในขณะที่คนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในปราสาทก็นอนจมอยู่ใต้ก้นทะเลแดงจบบริบูรณ์มือปราบมังกรกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วในดินแดนที่ห่างไกลแสนไกลณหมู่บ้านเล็กจิ๋วแห่งหนึ่งผู้คนได้เสร็จจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเริ่มการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองกันมันมีทั้งบทเพลงและงานเต้นรำ ชายหนุ่มนามว่าอัลเบิร์ตเขาเป็นผู้ที่แข็งแรงและหล่อเหลาที่สุดในหมู่บ้านเด็กสาวต่างมาต่อแถวเพื่อที่จะได้เต้นรำกับเขาแต่ค่ำวันหนึ่งเด็กสาวคนใหม่ได้ถูกตาต้องใจเขา
4: เธอชื่ออะไรเหรอ
5: ฉันชื่อลูซี
4: ่เธอไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหม
5: เปล่าหรอกจ้ะ
4: แล้วเธอมาจากไหนกัน
5: จากที่อื่นน่ะ
0: เห็นได้ชัดว่า1ใน2คนนี้ไม่ค่อยฉลาดนักพวกเขาเต้นรำกันเต้นกันจนไม่ได้พักตลอดทั้งคืนพวกเขาตกหลุมรักกันหรือบางทีมันอาจจะเป็นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงกีบเท้าม้าเดินมาดังลั่นอยู่ข้างนอก
5: ฉันต้องไปแล้วล่ะ
4: อย่าไปเลยอยู่ต่อเถอะนะเพลงยังบรรเลงอยู่เลยมาเต้นรำกัน
0: ทันใดนั้นประตูในห้องก็ถูกเตะออกไปทหารของพระราชาปรีเข้ามาหาอัลเบิร์ตและลูซี่พร้อมดาบและหอกจากนั้นทุกคนในห้องก็ล้วนโค้งคำนับ
6: เกิดอะไรขึ้นนะเอามือเจ้าออกไปจากพระธิดาของข้า
0: เหล่าทหารดึงตัวอัลเบิร์ตออกไปจากลูซี่และโยนเขาลงบนพื้นพวกเขาชี้ดาบและหอกไปที่หน้าของอัลเบิร์ต
5: ท่านพ่อได้โปรดอย่าทำร้ายเขา
0: อัลเบิร์ตถึงกับงุนงง
4: พระราชาจอร์ดคือพ่อของเธอเหรอ
0: พระราชาจอร์ดไม่ปล่อยให้ลูซี่ได้ตอบด้วยซ้ำพระองค์ทรงชี้นิ้วไปยังจมูกของอัลเบิร์ตและตะโกน
6: ออกให้ห่างจากลูกสาวข้าเลยนะ
4: แต่กระหม่อมอยากแต่งงานกับเธอ
6: เจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยให้ชาวนาแต่งกับลูกสาวข้างั้นเหรอ
4: ทำไมล่ะก็กระหม่อมรักเธอและเธอเองก็รักกระหม่อม
6: เด็กโง่เอ้ยเจ้าหญิงไม่มีวันแต่งงานกับชาวบ้านสามัญชนอย่างเจ้าหรอกเจ้าหญิงจะต้องแต่งงานกับขุนนางหรืออัศวินไม่ก็พวกเศรษฐีเท่านั้น
0: พระราชาจอร์ดคว้าลูซี่ไว้ด้วยแขนและดึงตัวเธอออกไปที่ประตู
4: ฟาบาทถ้ากระหม่อมรวยขึ้นมากระหม่อมจะขอมือของลูกสาวท่านเพื่อการแต่งงานได้หรือไม
0: ่พระราชาจอร์ดทรงหยุดและหันมาพระองค์พยักหน้าพร้อมรอยยิ้มและพูดว่า
6: ข้าจะบอกอะไรเจ้าให้มันมีหีบทองและอัญมณีอยู่ในห้องพระคลังของปราสาทหลังเก่าถ้าเจ้าไปที่นั่นแล้วนำมงกุฎประดับอัญมณีกลับมาให้ข้าได้เจ้าเอาทองกับเครื่องเพชรที่เหลือไปเลยแล้วเจ้าก็แต่งงานกับลูกสาวข้าได
4: ้กระหม่อมต้องทำแค่นั้นเองสินะ
6: ไว้เดี๋ยวเรามาดูกัน
0: และแล้วพระราชาจอร์ดและเจ้าหญิงก็จากไปห้องเต็มไปด้วยความเงียบจนสามารถได้ยินเสียงเข็มหล่นได้สายตาทั้งหมดหันไปยังอัลเบิร์ต
4: ทำไมทุกคนถึงมองมาที่ผมล่ะ
7: รู้หรือเปล่าว่าแกเพิ่งพูดอะไรไป
4: อะไรเหรอ
7: แกรู้หรือเปล่าว่าทำไมพระราชาถึงทิ้งปราสาทหลังเก่าไว้อย่างนั้น
4: ทำไมเหรอ
7: เพราะมีมังกรทำรังอยู่ในนั้นไงเล่าม
4: ังกรเหรอทำไมพระราชาจอร์ดถึงส่งฉันไปตามหาสมบัติล่ะถ้าพระองค์รู้ว่ามังกรอยู่ในนั้น
7: ก็เพราะพระองค์ไม่อยากให้แกแต่งงานกับลูกสาวยังไงเล่าพระองค์แค่อยากให้มังกรพ่นไฟใส่แกไปเลย
0: อัลเบิร์ตเดินไปที่ประตู
4: ฉันไม่สนหรอกฉันรักลูซี่และฉันก็จะทำทุกอย่างที่ทำให้ได้แต่งงานกับเธอถึงมันจะฆ่าชีวิตฉันก็เถอะ
0: บางทีอัลเบิร์ตอาจเป็นคนที่ไม่ฉลาดนักแต่เขาก็มั่นใจและมุ่งมั่นแน่ๆวันถัดไปเขาจึงเริ่มเดินทางไปยังปราสาทหลังเก่าก็พบว่าหนทางที่จะไปที่นั่นก็ไม่ได้ง่ายดายนักมันห่างออกไปเป็นร้อยไมล์ไหนจะแม่น้ำน้ำแข็งที่แสนอันตรายตลอดทางอีก
4: ฉันต้องเดินหน้าต่อถึงฉันจะไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาก็เถอะ
0: ในขณะที่เขาคลานไปบนแม่น้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็งเขาหนาวแทบไม่รอดใช่อัลเบิร์ตไม่ค่อยฉลาดเท่าไรนักและเมื่อเขาเริ่มข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำเขาก็ล้มลื่นร่างของเขากลิ้งหลุนลงไปยังริมแม่น้ำเขาหมดสติจากการที่ตกลงมาเขาไม่ตื่นขึ้นอีกเลยจนกระทั่งเขากลิ้งไปยังแม่น้ำน้ำแข็งเมื่ออัลเบิร์ตมั่นใจแล้วว่าเขาจะต้องแข็งตายเป็นแน่แม่น้ำน้ำแข็งจึงแตกออกเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยว
4: โอ้ไม่ฉันทำดาบที่จะมาสู้กับมังกรหายไปแล้วทีนี้ฉันก็ไม่มีอะไรไปต่อกรกับมังกรได้แล้วสิ
0: ไม่กี่นาทีผ่านไปเขาก็ว่ายน้ำได้แล้วลอยคอไปเขาว่ายไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำและไหลไปยังริมฝั่ง
4: ทีนี้ฉันก็เป็นกำแพงหินสูงชันของปราสาทแล้ว
0: เขาเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นหย่อมๆซึ่งมอดไหม้ด้วยลมหายใจร้อนเผาของมังกรและแล้วอัลเบิร์ตก็ได้ยินเสียงของปีกมังกรขนาดใหญ่ที่ดังสนั่น
4: ฉันต้องหาที่กำบังในโพรงท่อนทรงก่อนแล้ว
0: โพรงของท่อนทรงถูกไฟไหม้แต่อัลเบิร์ตยังคงปลอดภัย อย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้รับความอบอุ่นอีกครั้ง
4: ฉันต้องรอตรงนี้จนกว่าเสียงปีกมังกรจะหายไปซะก่อน
0: เขาคลานออกมาจากโพรงของท่อนซุงและมองมันมอดไหม้เขาคุ้นคิดหาทางที่จะฝ่าเจ้ามังกรไปให้ได้เพื่อไปเอาขุมทรัพย์ออกมาโดยที่ไม่ไหม้เป็นจุน
4: ฉันต้องหาให้ได้ว่ารังมังกรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก่อนมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะนั่นขุมทรัพย์หรือเปล่าที่สมบัติของราชาจอร์จถูกเก็บอยู่ไง
0: อัลเบิร์ตยืมหุ่นไล่กาจากทุ่งข้าวโพดใกล้ๆมาด้วยในช่วงที่มืดมิดที่สุดของคืนเขานำหุ่นไล่กาเข้าไปในปราสาทและขึ้นไปยังด้านบนของกำแพงตรงข้ามกับขุมสมบัติมังกรจะได้ออกมาเห็นมัน
4: นี่มันอะไรเนี่ยถังน้ำเหรอฉันจะตัดด้านบนของมันออกแล้วจะเอามันเข้าไปใกล้มังกรให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้
0: จากนั้นเขาก็กระโดดลงไปในถังแล้วก็นอนเอาแรงเช้าวันถัดไปเขาตื่นขึ้นมาด้วยเสียงที่ดังสนั่นเป็นดังคาดเมื่อมังกรตื่นขึ้นมามันก็คิดว่าหุ่นไล่กาในปราสาทคือมนุษย์มันบินเข้าไปใกล้หุ่นไล่กาม
4: ังกรไม่ทันได้มองฉันแน่ฉันจะรีบปีนออกจากถังซะแล้วจะได้เอามันไปขนสมบัติสักที
0: เขาถือถังเข้าไปในท้องพระคลังหุ่นไล่กากำลังไม่เป็นเท่าทานเขาจึงออกมาจากท้องพระคลังและตะโกนว่าน
4: ี่เจ้ามังกรตรงนี้มาจับฉันให้ได้สิ
0: เมื่อได้ยินดังนั้นมังกรจึงหันมาแล้วบินไปยังท้องพระคลังด้วยความเร็วสูงสุดขณะที่อัลเบิร์ตกระโดดออกไปจนพ้นทางเมื่อมังกรร่อนจอดแล้วนำหัวของมันกระแทกประตูท้องพระคลังอัลเบิร์ตปิดหัวของมังกรเอาไว้ด้วยถังเมื่อมังกรพ่นไฟออกมาถังน้ำกลับสะท้อนเปลวไฟไปยังมังกรแทนที่มังกรเผาตัวเองเป็นผุยผงจนไม่เหลือซาก
4: ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะได้ผลฉันจะกลับบ้านไปขอพระราชาจอร์ดว่าฉันจะแต่งงานกับลูกสาวพระองค์ได้หรือยังล่ะ
0: เขาไปถึงห้องพิจารณาคดีขององค์ราชาพร้อมกับส่งสัญญาณให้คนรับใช้นำกล่องไม้ใส่สมบัติเข้ามาอัลเบิร์ตนำมงกุฎอัญมณีออกมาให้พระราชาดู
4: ข้าปราบมังกรได้และทีนี้ข้าก็จะเป็นเศรษฐีแล้ว
0: และตอนนั้นเองเจ้าหญิงลูซีก็เสด็จเข้ามาในห้องพร้อมสวมกอดอัลเบิร์ตขอบใจนะในสิ่งที่ทำลงไปเพื่อฉันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ฉลาดเท่าไหร่นักอัลเบิร์ตก็ได้แต่งงานกับสาวที่ตนรักแถมยังมีทรัพย์สมบัติตั้งมากมายและปราสาทหลังเก่าก็ด้วยนะและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์จบบริบูรณ์บ่อน้ำสารพัดนึกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงองค์น้อยนางหนึ่งพระนามมีชื่อว่าจัสมินพระองค์ทรงเป็นเพียงพระธิดาองค์เดียวเท่านั้นและทรงได้รับการตามใจอยู่เสมอเจ้าหญิงเป็นคนดื้อรั้นและมีนิสัยเห็นแก่ตัวมากแถมมีความต้องการเสวยพระกายอาหารอร่อยๆ อยู่เสมอวันหนึ่งนักเวทได้ไปเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อเป็นการอวยพรและเตือนพระองค์เรื่องน่าอัปยศเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกของราชวงศ
8: ์โอ้องค์ราชากระหม่อมมาที่นี่เพื่อเตือนท่านเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกในมณฑลแห่งนี้ซึ่ง
0: ในขณะเดียวกันจัสมินตัวน้อยก็กำลังผ่านไปที่ห้องนั้นพอดีพระองค์เห็นว่านักเวทกำลังสนทนากับพระบิดาอยู่พระองค์ตื่นเต้นยิ่งนักเกี่ยวกับสระน้ำวิเศษแห่งนั้นเมื่อได้ยินเกี่ยวกับบ่อน้ำนั้นแล้วเจ้าหญิงก็รีบวิ่งไปที่ห้องโดยที่ไม่ยอมฟังคำของนักเวทจนจบประโยคข้าจะต้องไปที่สระน้ำสารพัดนึกเพื่อขออาหารอร่อยๆให้จงได้เช้าวันถัดไปจัสมินส่งรีบเตรียมตัวและเริ่มออกเดินทางไปยังบ่อน้ำแห่งนั้นเมื่อยามบ่ายมาถึงพระองค์ก็เสด็จไปที่หมายพร้อมกับเหรียญทองไม่กี่เหรียญในกระเป๋าเจ้าหญิงมีคำอ้อนวอนหลายประการด้วยกันอย่างเช่นเค้กรสอร่อยไอศกรีมแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าไก่งวงทอดช็อกโกแลตคุกกี้และอาหารอีกมากมายแต่เมื่อพระองค์ทรงอ่านคำเตือนที่สระน้ำก็ถึงกับบึ้งตึงไม่พอใจมันบอกว่าขอได้คนละพรเท่านั้นบ่อน้ำวิเศษบ่อน้ำวิเศษโปรดให้พรข้าเสกหม้ออาหารแด่ข้าหม้อที่มีของกินออกมาอยู่เสมอทันใดนั้นเองหม้อวิเศษก็โผล่ขึ้นมาจากสระตามมาด้วยเสียงกระซิบ
9: นี่แหละคำขอของเจ้าตามที่เจ้าอ้อนวอนทำตามกฎซะไม่เช่นนั้นมันก็จะไม่เป็นผล จ้าจะต้องร่ายเวทมนต์สามคำทิ้งทองชว่างจากนั้นหม้อวิเศษก็จะเริ่มทำอาหารอร่อยๆมาให้มันจะเติมเต็มความอยากอาหารของเจ้าจนถึงที่สุดแต่อย่าลืมพูดคำว่าหยุดได้แล้วเจ้าหม้อไม่อย่างนั้นอาหารก็จะไหลออกมาเรื่อยๆไม่มีทางหยุด
10: โอเคจะอะไรก็หันหน้าจัสมินกลับมาที่ปราสาทเจ้าหญิงชะงนในหม้อวิเศษนี้ยิ่งนักพระองค์ตรัสเวทมนต์ออกมา 2-3 คำทิ้งทองทวางข้าอยากได้เค้กช็อกโกแลตกับพุดดิ้งโกโก้
9: หม้อเริ่มเสกน้ำพุพุดดิ้งช็อกโกแลตขึ้นมาพร้อมกับเค้ก
0: จัสมินแหวกว่ายลงไปและสู้เวยทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงหิวกระหายวันเวลาผ่านไปพระองค์ทรงขอพรอาหารทุกประเภทที่ตนโปรดพระองค์เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งพระราชาได้พบกับเจ้าหญิงเข้าพระราชาพบเด็กอ้วนสว่าปามน้องไก่แล้วก็ส่งเข้าไปใกล้พระองค์แทบจะไม่ได้เลยว่านั่นคือพระธิดาของตนจนกระทั่งเข้าไปใกล้ขึ้นพระองค์ถึงกับตกใจอย่างแรงและตรัสว่า
6: โอ้เจ้าหญิงของข้าลูกทำอะไรลงไปเนี่ย
10: ท่านพ่อลูกไปเจอบ่อน้ำสารพัดนึกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนและขอพรจนได้หม้ออาหารมาที่ผ่านมานี้ลูกอ้อนวอนขอแต่อาหารและเมื่อคืนนี้เองลูกก็ลืมไร่มนให้หม้ออยู่เสกอาหาร
0: พระราชาทรงตระหนักได้ถึงความเห็นแก่ตัวและละโมบของเจ้าหญิงพระองค์ทรงกอดเจ้าหญิงผู้ร่ำไห้ไวและตรัสว่า
6: เจ้าหญิงลูกไม่เคยฟังใครเอาซะเลยพ่อรู้ว่าลูกได้ยินสิ่งที่นักเวทพูดเรื่องบ่อน้ำสารพัดนึกแต่ลูกคงไม่ได้ฟังเขาพูดจนจบโอ้องค์ราชากระหม่อมมาที่นี่เพื่อเตือนท่านเรื่องหน้าอัปยศเกี่ยวกับบ่อน้ำสารพัดนึกในมณฑลแห่งนี้ซึ่งมันคอยมอบพรให้แต่ว่าพรเหล่านั้นมักจะมีผลตามมาด้วยเสมอมันเป็นสระน้ำมนต์ดำกระหม่อมขอเสนอให้ฟ้าบาททำลายมันทิ้งให้เร็วที่สุดเลยทีนี้ลูกก็รู้แล้วนะเจ้าหญิงของพ่อว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้น
0: และแล้วพระราชาก็ได้เรียกรวมพลและมีรับสั่งว่า
6: ไปเอาหม้อนั่นมาแล้วเผามันทิ้งซะ
0: ทหารทำตามพระบัญชาในทันทีพวกเขานำหม้อไปตั้งบนเตาร้อนระอุและมองมันหลอมละลายจนเป็นผุยผงจากนั้นเจ้าหญิงก็เริ่มออกกำลังกายทุกวันไม่นานเธอก็กลับมามีร่างกายดังเดิมหลังจากนั้นพวกเขาก็อยู่อย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรตัดสินถ้าหากว่ายังฟังเรื่องไม่จบจบบริบูรณ์งานนี้ขอแก้เผ็ดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งนามว่าเชสเตอร์เขาเป็นคนร่ำรวยมากแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ขี้เหนียวและตระหนี่เป็นอย่างมากเขามีแม่บ้านชื่อว่าแมกดาช่วงที่เขายังเด็กเชสเตอร์เป็นหนึ่งในเด็กที่มีความกระตือรือร้นที่สุดในละแวกนั้นและเมื่อเขาแก่ตัวลงขาของเขาก็กระเพกและแยกต่อการเดินคนรับใช้แสนซื้อของเขาก็สนับสนุนให้เขาซื้อม้าในที่สุดวันหนึ่งเชสเตอร์ก็ได้ไปที่ตลาดที่เขาได้เห็นล่อตัวหนึ่งซึ่งเขาซื้อมันมาได้ด้วยทอง7 เหรียญโจร3 รายกำลังด้อมๆ มองๆอยู่แถวตลาดพวกเขาหากินด้วยน้ำพักแทนที่จะทำงานด้วยตนเองทันทีที่พวกเขาเห็นเชสเตอร์ซื้อล่อ1 ใน 3โจรก็พูดกับสหายของตนว่า
6: เพื่อนเอ๋ยล่อตัวนั้นต้องเป็นของพวกเราแล้วเราจะไปเอามันมาได้ไงล่ะเราต้องประจําจุดกันเองจนกว่าชายแก่นั้นจะกลับบ้านเราจะต้องแสร้งทำเป็นว่าล่อที่เขาซื้อมามันคือล่อต่างหากถ้าเราเนียนพอล่อตัวนั้นต้องเป็นของพวกเราแน่นอน
0: แผนฟังดูน่าสนสำหรับเพื่อนๆพวกเขาแยกกันรอเชสเตอร์กลับไปตามทางของตนเมื่อเชสเตอร์มาถึงจนรายแรกก็บอกกับเขาว่า
6: ขอให้พระเจ้าคุ้มครองท่านสุภาพบุรุษขอบคุณที่พูดจาแบบนั้นคุณไปไหนมาเหรอครับไปตลาดนะคุณซื้ออะไรไปบ้างล่ะครับล่อตัวนี้ไงล่อตัวไหนกันครับก็ตัวที่ฉันนั่งอยู่นี่แหละ
11: คุณพูดจริงหรือว่าพูดเล่นกันครับเนี่ยหมายความว่าไงเพราะดูทรงแล้วคุณกำลังนั่งอยู่บนลาน่ะสิไม่ใช่ล่อลางั้นเหรอไร้สาระ
0: และไม่พูดอะไรต่อเขาขี่ล่อไปตามทางของตนอีกไม่กี่ร้อยหลาเขาก็เจอโจรรายที่สองผู้ที่จ้องมาที่เขา
11: สวัสดีครับคุณมาจากไหนล่ะครับเนี่ยจากตลาดนะของถูกมากไหมครับฉันก็ว่างั้นนะแล้วคุณต่อราคาได้บ้างไหมล่ะครับฉันก็ซื้อหล่อมานี่ไงสวรรค์ทรงโปรดมันไม่ใช่ตัวอะไรเลยแต่เป็นลาต่างหากลาเหรอนายคงไม่ได้ตั้งใจพูดแบบนั้นแน่มีคนเพิ่งบอกฉันมาเหมือนกันฉันต้องกำจัดสัตว์เดรัจฉานนี่ซะแล้ว
0: เขาไปตามทางของตัวเองต่อและไม่นานนักก็พบกับโจรรายที่สามผู้ที่บอกเขาว่า
11: พระเจ้าคุ้มครองครับคุณมาจากตลาดหรือเปล่าครับใช่ใช่แล้วล่ะคุณได้อะไรติดมือมาบ้างครับฉันก็ซื้อหล่อมานี่ไงตัวที่ฉันขี่อยู่ล้อเหรอคุณล้อเล่นแง่เลยนี่พยายามหลอกผมเหรอครับใช่สิฉันพูดจริงฉันจะมาล้อเล่นเรื่องล้อทำไมเล่าโอ้สหายนี่คุณไม่รู้ว่าล้อกับลามันต่างกันยังไงเหรอน้อยนี่เป็นคนที่สามแล้วใน2ชั่วโมงที่ผ่านมาที่พูดแบบนั้นกับฉันแต่ฉันไม่เชื่อหรอก
0: และเมื่อลงมาจากล่อเขาพูดว่า
11: เอามันไปเถอะฉันละขายหน้าเต็มทีที่ซื้อของเก๋มาจากตลาด
0: โจรหัววัยรีบนำล่อไปและขี่ไปเจอเพื่อนวัยร้ายด้วยกันในขณะที่เชสเตอร์ยอมเดินกลับไปที่บ้านเมื่อชายชราไปถึงบ้านเขาบอกกับคนรับใช้ว่าเขาซื้อลามาโดยที่ตัวเองก็เชื่อมาตลอดว่ามันคือล่อแล้วเขาก็เล่าทุกอย่างจนจบโอ้นายท่านไม่รู้เหรอเขาว่าพวกมันกำลังต้มตุ๋นท่านอยู่มันหลอกท่านพวกมันเป็นโจรแง่เลย
11: ไม่เป็นไรหรอกนะฉันจะสอนบทเรียนให้พวกมันเอง
0: จากนั้นเชสเตอร์ก็ได้ซื้อแพะแฝดมาคู่หนึ่งเขาจ่ายเงินไปเพียงน้อยนิดแล้วก็พาพวกมันกลับบ้านเขาบอกกับแม็กด้าว่าให้เตรียมอาหารดีๆไว้เพราะเขาจะชวนแขกมาทานมื้อค่ำด้วยเขาสั่งให้เธอย่างแฮมและต้มไก่คู่หนึ่งพร้อมบอกให้เธออบเค้กที่อร่อยที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้จากนั้นก็นำแพะไปผูกกับเสาที่ระเบียงเขาให้มันกินหญ้าและเขาก็นำแพะอีกตัวไปยังตลาดพอเขาไปถึงปุ๊บโจรทั้ง3คนก็เห็นเขาและตัดสินใจเข้ามาทักทาย
11: ยินดีต้อนรับครับคุณเชสเตอร์มาทำอะไรถึงนี่ฉันมาหาซื้อของสักหน่อยเพื่อนๆจะมาทานอาหารที่บ้านฉันวันนี้จะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยถ้านายและพ้องเพื่อนไปร่วมโต๊ะด้วย
0: เหล่าโจรพร้อมรับคำเชื้อเชิญและหลังจากที่เชสเตอร์ซื้อของเสร็จสรรพเขาก็ผูกสิ่งของไว้บนหลังแพะและพูดกับมันต่อหน้าชายโฉดทั้ง3ว่าก
11: ลับบ้านไปก่อนนะบอกแม็กดาด้วยให้ทำแฮมและต้มไก่แถมอบเค้กที่ดีที่สุดเท่าที่เธอทำได้เลยนะรีบไปเดี๋ยวฉันตามไป
0: เมื่อเขาปลดเชือกที่ผูกแพะออกมันวิ่งหนีไปอย่างไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เชสเตอร์เดินไปกับชายทั้ง3พักหนึ่งในตลาดแล้วพวกเขาก็พากันไปที่บ้านเมื่อเขาและแขกเข้าไปที่สนามหน้าบ้านเขาก็เห็นว่าเจ้าลาตัวที่ถูกผูกอยู่กำลังเคี้ยวหญ้าเบาๆพวกเขาถึงกับตกตะลึงในสิ่งที่เห็นแน่นอนเขาคิดว่ามันคือลาตัวเดียวกันกับตัวที่เชสเตอร์ส่งกลับบ้านเมื่อพวกเขาถึงบ้านเชสเตอร์ก็บอกกับคนรับใช้ว่า
11: โอ้แม็กดาไหนเธอทำในสิ่งที่ฉันฝากเจ้าแพะมาบอกเธอไหม
0: หญิงฉลาดคนนี้เข้าใจเจ้านายดีและเธอก็ตอบไปว่าแน่นอนค่ะท่านฉันย่างแฮมและไก่ก็ต้มแล้ว
11: ต้องอย่างนั้นสิ
0: โจรทั้ง3เห็นเนื้อที่ถูกปรุงพร้อมกับเค้กในเตาแถมได้ยินคำพูดของแม็กด้าพวกเขาถึงกับประหลาดใจและเริ่มปรึกษากันว่าจะเอาแพะตัวนั้นมาครอบครองได้ยังไงดีเมื่อใกล้จะทานอาหารเสร็จหนึ่งในหมู่โจรก็บอกกับเชสเตอร์ว่า
11: ท่านเจ้ามือผู้มีเกียรติท่านควรจะขายแพะให้กับเรา
0: เชสเตอร์ตอบไปว่าเขาไม่อยากจะสูญเสียมันไปและเงินมากขนาดไหนก็คงไม่คุ้มกันแต่ถ้าพวกเขาตกลงที่จะซื้อจริงๆเขาก็จะขายแพะด้วยเงิน50เหรียญทองพวกโจรจ่ายเงิน50เหรียญทองในคราวเดียวและออกจากบ้านไปอย่างมีความสุขโดยพาแพะไปกับพวกเขาเมื่อพวกเขากลับไปที่บ้านพวกเขาบอกกับภรรยาว่า
11: อย่าเพิ่งทำอาหารค่ำพรุ่งนี้นะจนกว่าเราจะส่งผู้ส่งสารไป
0: วันถัดไปพวกเขากลับไปที่ตลาดโดยซื้อไก่แล้ววางมันบนหลังของแพะพูดได้ พวกเขาบอกมันว่านี่คืออาหารทั้งหมดที่ต้องการให้ภรรยาตระเตรียมเมื่อแพะถูกแก้มัดออกมันก็วิ่งหนีไปไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เมื่อถึงเวลาเตรียมอาหารทั้งสามกลับบ้านพร้อมกับถามภรรยาถึงอาหารค่ำ
1: โอ้เจ้าโง่สมองทึมเอ้ยเจ้าไม่เชื่อได้ยังไงว่าแพะทำงานเป็นคนรับใช้ได้นะ
12: ดอดต้มซะจนเปื่อยเลยสิกำตามสนองสินะจากที่เคยทำกับคนอื่นเอาไว้นี่แหละที่เขาเรียกว่าแก้เผ็ด
0: จบบริบูรณ์ข้อแม้ของพระเจ้าเมื่อหลายพันปีก่อนเมื่อครั้งที่มีพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวท่ามกลางสิ่งมีชีวิตทั้งหมดพระเจ้ายังไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมากระต่ายเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดที่สุดในเวลานั้นวันหนึ่งกระต่ายได้ไปพบกับพระเจ้าณที่ประทับของพระองค์ซึ่งอยู่ในป่าลึก
6: ดีใจที่พวกเจ้ามาที่วังของข้าข้าจะช่วยอะไรได้บ้าง
13: พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือพวกเราทั้งปวงและทุกอย่างที่อยู่ในป่าแห่งนี้พระองค์คือผู้สร้างอันแท้จริงข้าน้อยมาเพื่อขอความช่วยเหลือ
6: จะให้ช่วยอะไร
13: ขอเพียงอย่างเดียวได้โปรดทำให้ข้าฉลาดและปราดเปรื่อง
6: แม้ทุกคนอยากจะร่ำรวยกันทั้งนั้นแต่เจ้าขอให้ข้าเสกให้เจ้าฉลาดขึ้นทำไมล่ะ
13: ก็เพราะว่าข้าอยากจะมีความฉลาดกว่าสัตว์ทั้งปวงในป่านะสิ
6: ก็ได้แต่เจ้าต้องแสดงให้ข้าเห็นก่อนว่าเจ้ามีความสามารถพอข้าคิดถึงเรื่องที่จะแยกสปีชีส์ออกมาแล้วก็มอบความเฉลียวฉลาดและชาวปัญญาให้กับสัตว์ทุกชนิดถ้าเจ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้ามีความสามารถข้าจะยกเลิกแผนในการสร้างมนุษย์เจ้าคิดว่าอย่างไร
13: ข้าจะทำอะไรก็ตามในสิ่งที่จะต้องทำ
6: ถ้าเจ้าไปหานกสีฟ้ามาให้ข้า5 ตัวผีเสื้อสีขาวอีก5 ตัวพึ่งที่ตัวใหญ่เท่าเจ้าข้าจะลองดูว่าจะช่วยอะไรเจ้าได้บ้าง
13: ข้าจะไปเอามันมาข้าไม่พลาดแน
0: ่เมื่อเข้าไปถึงในป่าเจ้ากระต่ายดูอิดโรยมันนั่งอยู่บนพื้นข้างสระน้ำสัตว์ทุกชนิดปรีเข้ามาดื่มน้ำจากสระนั่นแล้วพวกมันก็จากไปนก5 ตัวเข้ามาดื่มน้ำจากในสระและพวกมันก็เล่นกันกระโดดโลดเต้นไปมา
13: วันนี้ฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าฉันเก่งเรื่องไหนไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นั่นไม่จริงฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมันไม่เยอะขนาดนั้นนกหน้าน
0: ก5 ตัวเดินเข้ามาหามัน
14: เฮ้ เจ้ากระต่ายจะพูดเรื่องอะไรอยู่นะเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือ
13: ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่เป็นไปไม่ได้นะ
14: ได้โปรดบอกเราเถอะว่าเกิดอะไรขึ้น
13: มีคนบอกว่าพวกเธอมากับฉันก็ได้นะแต่ฉันก็รู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้พวกเธอคงเหนื่อยกับการเดินทางแล้ว
14: ไหนล้อเล่นหรือไงเราไม่เคยเหนื่อยอ่อนเลยเราบินกันมาทางไกลตลอดอยู่แล้วการบินน่ะไม่ได้ทำให้เราเหนื่อยเลยเราจะไปด้วยไม่ว่านายจะไปไหนนก5 ตัวหัวเราะและเต้นรอบเจ้ากระต่าย
13: เยี่ยมไปเลย
0: ผีเสื้อ5 ตัวก็บินเข้ามาและดื่มน้ำหวานจากดอกไม้ริมสระเช่นกัน
13: ว้าวพวกนั้นคือผีเสื้อที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยแต่ว่าไม่นะฉันว่าพวกเธอทำไม่ได้แน่เป็นไปไม่ได้แง่ๆนี่ฉันคิดอะไรอยู่เนี่ย
0: ผีเสื้อ5 ตัวบินเข้ามาหามัน
14: ไงเจ้ากระต่ายนี่คิดอะไรอยู่งั้นหรือเกิดอะไรขึ้นนะ
13: ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้
14: บอกเรามาเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน
13: ่มีคนบอกว่าพวกเธอมากับฉันก็ได้นะแต่ฉันก็รู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้พวกเธอคงเหนื่อยกับการเดินทางแล้ว
14: นายล้อเล่นเหรอนายคงไม่ได้ว่าอย่างนั้นจริงใช่ไหมพวกเราไม่เคยเหนื่อยเลยเราบินกันทางไกลตลอดอยู่แล้วการบินน่ะไม่ได้ทำให้เราเหนื่อยเลยเราจะไปด้วยไม่ว่านายจะไปไหนผีเสื้อขาวทั้ง5 ตัวต่างหัวเราะและเต้นอยู่รอบเจ้ากระต่าย
13: เยี่ยมไปเลย
0: ผึ้งตัวใหญ่โผล่เข้ามาและดูดเอาน้ำผึ้งจากดอกไม้
13: เป็นผึ้งที่สวยอะไรขนาดนี้แต่ไม่นะฉันไม่คิดว่าเธอทำได้หรอกเป็นไปไม่ได้แน่ๆฉันต้องบ้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: ผึ้งบินเข้ามาหามันวันดีเจ้ากระต่ายนายพูดเรื่องอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะ
13: ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่เป็นไปไม่ได้ก็เท่านั้น
0: บอกฉันมาเธอมีอะไรผิดปกติเหรอ
13: มีคนบอกว่าเธอมากับฉันก็ได้นะแต่ฉันก็รู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เธอคงจะเหนื่อยกับการเดินทางแล้ว
0: นี่เราเล่นหรือไง
13: ไม่เธอทำไม่ได้แน
0: ่ฉันไม่เคยเหนื่อยหรอกฉันบินทางไกลอยู่เสมอเลยล่ะ
13: ยอดไปเลยงั้นไปกันเถอะทุกคน
15: เย้
16: เย้
17: เย้
18: เย
17: ้
18: เย้
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสินายยังไม่ได้บอกเราเลยว่าเราจะไปไหนกัน
13: นั่นน่ะเป็นเซอร์ไพรส์ยังไงล่ะ
0: เรื่องดีหรือเรื่องร้ายกันล่ะเนี่ย
13: โอ้ต้องเป็นเรื่องดีสิมาเร็วก่อนที่มันจะมืดไปกว่านี้
0: ณที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ากระต่ายนกทั้ง5ตัวผีเสื้อสีขาวและผึ้งยักษ์ต่างยืนอยู่หน้าพระพักของพระองค์
19: ข้ารอเจ้าอยู่พอดี
0: พระเจ้ามองไปที่นก5ตัวผีเสื้อ5ตัวและผึ้ง
19: ข้าเห็นแล้วว่าเจ้าพาเพื่อนๆมา
13: ท่านจะประทานคำขอให้ข้าได้หรือยัง
19: ข้าไม่คิดว่างั้นนะ
13: ทำไมล่ะ
19: ถ้าข้าทำให้เจ้าฉลาดไปกว่านี้ข้าต้องทำเรื่องผิดพลาดเป็นแน
13: ่ได้ยังไงกัน
19: เพราะเจ้าฉลาดเป็นกรดอยู่แล้วน่ะสิ
13: งั้นข้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดของทั้งป่าแล้วงั้นเหรอ
19: เจ้าฉลาดมาตลอดแต่เจ้าไม่รู้ตัวตั้งหากเจ้าอยากได้อะไร
0: สัตว์ทุกตัวพูดพร้อมกันส่วนเจ้ากระต่ายก็เดินจากที่ประทับมาด้วยความภาคภูมิจบบริบูรณ์มาวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเปอร์เซียณพระราชวังแห่งหนึ่งเหล่าศิลปินช่างฝีมือและคนแปลกหน้าของอาณาจักรพากันมานำเสนอพรสวรรค์ของพวกเขาถ้าพระราชาทรงพอพระทัยพระองค์จะพระราชทานรางวัลชั้นเลิศให้อยู่มาวันหนึ่งได้เดินทางมาหาพระราชาและนำเสนอม้าจำลองต่อหน้าพระพัก
20: ฟาบาต้องทรงไม่เคยเห็นอะไรที่น่าถึงขนาดนี้มาก่อนเป็นแน่แต่แล้วทำของเล่นหน้าไหนก็สร้างม้าของเล่นได้ทั้งนั้นนี่ไม่ใช่ของเล่นนะฟาปาดบนหลังของมันเนี่ยผมขี่มันผ่านอากาศได้สบายสบายไปยังสวนที่ไกลโพ้นที่สุดของโลกภายในอึดใจเดียว
0: ชายคนนั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถของม้าที่มีกลไกของเขาพระราชาทรงตกตะลึงงานและขอซื้อม้าตัวนั้น
20: ฟาบาทกระหม่อมขายม้าอันมีค่าตัวนี้แลกกับเงินเพียงหยิบมือไม่ได้พยาค่ะเงินเจ้าคิดเท่าไหร่ล่ะข้าจะต้องได้ครอบครองมัน
0: ชายแปลกหน้าครุ่นคิดอยู่สักพักจากนั้นก็เสนอพระราชาไปว่าจะให้ม้าไปฟรีๆหากพระราชาทรงประทานเจ้าหญิงให้เขาพระราชาทรงเกือบจะทรงตกลงกับพระโอรสเจ้าชายดาริอัสกลับมายังห้องบรรทมและตัดต่อต้าน
20: ให้อภัยลูกด้วยทั้งพ่อท่านจะปล่อยให้ชายคนนี้แต่งงานกับน้องสาวของลูกเพื่อจะไล่เปลี่ยนกับแค่ม้าของเล่นเนี่ยนะ
0: พระราชาทรงรู้สึกละอายและตรัสปฏิเสธพระองค์ทรงขอให้ลูกชายไปตรวจดูม้าตัวนั้นเจ้าชายดาริอัสทรงพระดำเนินไปที่ม้าพระองค์ทรงกระโจนไปบนอานและทรงปลดสลักออกทันใดนั้นม้าก็ทะยานขึ้นสู่อากาศพระราชาทรงปลื้มเป็นอย่างมากแต่ทันใดนั้นเองพระองค์ก็ทรงตระหนักได้พระโอรสทรงอยู่สูงเกินไปและอาจบาดเจ็บพระองค์ทรงมีองค์การให้ทหารจับตัวนักเดินทางและสั่งขังเขาสูงขึ้นไปไกลลิบบนฟ้าเจ้าชายดาริอัสทรงถูกนำไปสู่หมู่เมฆพร้อมกับความเร็วจี๋พระองค์ทรงพยายามใช้สายบังเหียนเพื่อจะทำให้ม้าหยุดแต่มันไม่สะทกสะท้านเลยพระองค์ลองตรวจดูม้าและพบกับสลักอีกครั้งพระองค์เลื่อนมันม้าจึงเริ่มที่จะเก็บอาการได้เจ้าชายทรงร่อนลงมาเมื่อใกล้ถึงพื้นดินพระองค์ทรงเห็นดาดฟ้าหนึ่งแห่งที่อยู่สูงกว่าและร่อนลงจอดบนดาดฟ้าของปราสาทและเสด็จลงมาเจ้าหญิงทรงตื่นพระบรรทมจากเสียงที่ทรงได้ยินจากหลังคา
15: จ้าหญิงทรงมีรับสั่งให้ทหารนำตัวผู้บุกรุกมาหาเธอทหารนำตัวเจ้าชายมาเจ้าชายทรุดลงบนเข่า
16: โปรดอภัยข้าด้วยที่ข้าปลุกเจ้าจากพระบรรทมข้าคือโอรสของพระราชาคือข้าเป็นเจ้าชายและนั่นก็คือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเกี่ยวกับตัวข้าด้วย
15: สตรีนางนั้นคือเจ้าหญิงนาเดียพระธิดาแห่งกษัตริย์เบงกอลเจ้าหญิงทรงปลื้มปิติที่ทรงได้ยินเรื่องการประพาสของเจ้าชายไม่กี่วันถัดไปพระองค์ทั้งคู่ทรงเรียนรู้กันและกันก่อนที่พระองค์ทั้งสองจะทรงตกหลุมรักกันบ่ายวันหนึ่งเจ้าชายตรัสกับเจ้าหญิง
16: ของข้าข้ากำลังคุ้นคิดถึงเรื่องอนาคตของทั้งสองข้าต้องกลับไปยังอาณาจักรเพื่อไปตัดขออนุญาตในงานอภิเษกของเราพระบิดาข้าคงอยากรู้นักว่าหมามิเศษไม่ได้ปล่อยข้าตกลงพื้นไปเจ้าอยากไปกับข้าไหม
15: เจ้าหญิงตกลงเช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์ทั้งคู่ทรงม้ากลไกที่มีอันตรายเมื่อถอดสลักออกเจ้าชายและเจ้าหญิงก็เสด็จไปเพียงครึ่งชั่วโมงพระองค์ก็เสด็จไปถึงนครหลวงของเปอร์เซียพระราชาส่งพาเจ้าหญิงไปยังกระท่อมไม้ในป่าใกล้วัง
16: อยู่ที่นี่ก่อนข้าจะพาคนทำของเล่นออกมาก่อนที่เขาจะถูกประหารข้าจะไปบอกพระบิดาว่าข้ายังไม่ตายจากไปไหนแถมข้าจะต้องบอกเรื่องเจ้าด้วยพระองค์ท่านจะได้ทรงตรัสเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าหญิงบางทีหลังเวลาของหวานข้าจะบอกพระบิดาที่ข้าจะขอเจ้าอภิเษก
15: เจ้าชายอธิบายให้เจ้าหญิงฟังในการบังคับม้าวิเศษถ้าเจ้าหญิงต้องการหนีไปเพื่อความปลอดภัยของพระองค์เองในขณะที่เจ้าชายทรงมีพระราชกรณียกิจโจรที่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ไม่ได้ยินการสนทนาทั้งหมดแต่คุณจะทอดพวกเขาเหรอก็พวกเขาอยู่ในกระท่อมกันนี่
17: เสร็จจนเจ้าหญิงผู้เดียวดายกับม้าวิเศษข้าจะพาเจ้าหญิงไปหาสุลต่านแคชเมียร์ข้าจะได้รับเงินรางวัลก้อนโตและข้าจะเก็บม้าเอาไว้เอง
15: จอนรอให้เจ้าชายเสด็จหายไปในป่าจากนั้นเขาจึงจับเจ้าหญิงมัดแล้วพาเธอขึ้นบนหลังม้าวิเศษเขาขึ้นม้าไปและถอดสลักตามที่เจ้าชายตรัสจากนั้นม้าก็ทะยานขึ้นไปในอากาศเจ้าชายยังทรงอยู่ในป่าพระองค์ทรงงงงวยกับเสียงร้องไห้ของเจ้าหญิงที่บินอยู่ด้านบนพระองค์กลับทรงทำอะไรไม่ได้เลยขณะพระราชาทรงดีใจที่ได้พบพระโอรสและมีรับสั่งให้เลื่อนการประหารช่างทำของเล่นพระองค์เข้าใจดีว่าทำไมพระโอรสถึงต้องเสด็จไปอีกครั้งเจ้าชายทรงตัดสินใจแล้วว่าจะไม่หวนกลับมาจนกระทั่งจะพบเจ้าหญิงอีกสุลต่านแห่งแคชเมียร์ทรงประทับใจในตัวโจรเป็นอย่างยิ่งพร้อมกับทรงตบรางวัลอย่างงามพระองค์ทรงคิดติดตามเจ้าหญิงไปยังพระราชวังเช้าวันถัดมาพระองค์ทรงรับสั่งให้ข้าราชบริวารบอกเจ้าหญิงให้เตรียมตัวในงานอภิเษกสมรสในวันเดียวกันมีเพียงอย่างเดียวที่เจ้าหญิงพอจะทำได้พระองค์ทำตัวไม่เหมาะสมทรงแซงเสียสติและทรงดื้อรั้นกว่าเจ้าหญิงองค์ไหนเรื่องประหลาดนี้ก็ถึงหูของสุลต่านสุลต่านจะให้รางวัลอย่างงามแด่แพทย์รายใดก็ตามที่รักษาเจ้าหญิงได้ในคราเดียวกันเจ้าชายดาเรียสทรงประพาสผ่านหลายประเทศพระองค์ทรงไม่มั่นใจพระทัยนักว่าจะไปแห่งหนใดพระม้าวิเศษบินหายไปแล้วเมื่อความหวังใกล้หมดพระองค์ทรงทอดกายอยู่บนก้อนหินชาวนาท้องถิ่นผ่านมาและเล่าเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้เสียสติในวันอภิเษกกับสุลต่านแห่งแคชเมียร์ให้เจ้าชายฟังทันใดนั้นเองความหวังบังเกิดในพระทัยของเจ้าชายอีกครั้งที่อาจเป็นเจ้าหญิงองค์เดียวกับที่พระองค์ตกหลุมรักหรือไม่นะพระองค์ทรงตัดสินใจที่จะหาคำตอบเมื่อพระองค์เสด็จถึงนครหลวงแห่งแคชเมียร์พระองค์ทรงฉลองพระองค์ประหนึ่งในแพทย์ทรงปลอมตัวเป็นแพทย์เพื่อบังคมทูลแก่สุลต่านว่าเจ้าหญิงจะทรงมีอาการดีขึ้นแต่แพทย์จะต้องเป็นผู้สนทนากับเจ้าหญิงเองสุลต่านตอบตกลงทันทีที่เจ้าชายเสด็จเข้าห้องบรรทมพระองค์ทรงกุมมือของเธอและกระซิบว่าน
16: ี่ข้าเองเจ้าชายดาเรียสคนรักของเจ้าชุดของหมอนี่แหละแค่การปลอมตัว
15: ด้วยการที่ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากนักเจ้าชายตรัสกับเจ้าหญิงและพระองค์ก็เสด็จกลับไปหาสุลต่าน
16: ฝ่าบาทผู้กำลังเดือดดาลขอรับมันมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่ข้าจะรักษาเจ้าหญิงและพาเจ้าหญิงกลับคืนสู่สติอันสมประกอบได้เจ้าหญิงทรงสัมผัสอะไรบางอย่างที่สะกดจิตพระองค์หรืออาจจะทรงดูละครมากไปตอนยังทรงพระเยาว์หากข้าไม่ได้ลองตรวจของวิเศษข้าไม่มีทางรักษาเจ้าหญิงได้แน
15: ่สุลต่านทรงจำม้าวิเศษได้พระองค์มีรับสั่งเรียกม้ากลับมาและให้แพทย์ลองตรวจสอบระหว่างการตรวจดูม้าแพทย์กล่าวว่าน
16: ี่คือของวิเศษที่สะกดจิตเจ้าหญิงจริงๆด้วยให้เจ้าม้าตัวนี้ออกไปอยู่ที่จตุรัสหน้าวังและให้เจ้าหญิงทรงม้าอยู่บนนั้นเพียงครู่เดียวพระองค์จะทรงดีขึ้นเป็นแน่
15: วันรุ่งขึ้นม้าวิเศษถูกนำมาอยู่ที่ใจกลางจตุรัสเจ้าชายที่ปลอมตัวเป็นนายแพทย์ก็ได้สั่งการให้วางคบไฟรายล้อมรอบม้าตัวนั้นเจ้าหญิงถูกนำตัวออกมาไปยังม้านายแพทย์กับมลอได้พาเจ้าหญิงส่งม้า จ้าชายวิ่งรอบรอบม้าแล้วโปรยผงสีดำวิเศษลงไปในคบไฟซึ่งน่าทำให้เกิดควันรอบตัวม้าจะได้ไม่มีใครเห็นเจ้าหญิงกับม้าได้ด้วยความที่ถูกบดบังด้วยควันเจ้าชายจึงส่งขึ้นไปบนม้าถอดสลักออกและม้าวิเศษก็ทะยานขึ้นไปบนฟ้า
18: สุลต่านพระทัยของเจ้าสาวจะต้องได้มาด้วยตัวท่านเองไม่ใช่การซื้อขาย
15: วันเดียวกันนั้นเองเจ้าชายแห่งเปอร์เซียและเจ้าหญิงทรงเสด็จไปถึงลานพระราชวังที่เปอร์เซียอย่างปลอดภัยพระบิดาทรงชื่นมื่นที่เจ้าชายเสด็จกลับมาและพระองค์ก็ทรงมีรับสั่งให้จัดงานเฉลิมฉลองใหญ่เจ้าชายและเจ้าหญิงทรงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขคนทำของเล่นเองก็ด้วยจบบริบูรณ์ต้นแอปเปิลวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในโลกแห่งนางฟ้าและพระราชามีชายเห็นแก่ตัวคนหนึ่งนามว่าทูลผู้ที่มีลูกสาวถึง3คนลูกสาวคนโตชื่อว่าโมโนเพราะเธอมีดวงตาเพียงข้างเดียวและคนที่2ชื่อว่าสเตอริโอเพราะเธอนั้นปกติดีและคนที่3ก็คือดอบบี้เพราะเธอมีตาถึง3ดวงแต่เป็นเพราะลูกสาวคนที่2มีลักษณะปกติธรรมดาเธอจึงรับการดูถูกโดยพี่และน้องแถมถูกพ่อของตนเองเหยียดหยามพวกเขามอบเสื้อผ้าห่วยๆให้กับเธอไม่ให้อะไรเธอกินเว้นเสียแต่อาหารเหลือๆมีอยู่ครั้งหนึ่งสเตอริโอต้องเข้าไปในป่าเพื่อที่จะดูแลเจ้าแพะและเธอเองก็หิวมากเพราะพี่ๆน้องๆให้มื้อเช้าเธอทานเพียงน้อยนิดเธอนั่งลงบนเนินเขาและร้องไห้แม่มดใจดีต้นหนึ่งโผล่มาพร้อมกับพูดว่าทำไมเจ้าถึงร้องไห้ล่ะสเตอริโอก็ฉันมีตาสองข้างเหมือนผู้คนทั่วไปไงล่ะคะพ่อกับพี่ๆน้องๆของฉันเลยไม่ชอบฉันและแทบไม่ให้อะไรฉันกินเลยวันนี้พวกเขาให้ฉันทานข้าวน้อยมากฉันยังหิวอยู่เลยฉันจะเปลี่ยนแพะของเธอให้เป็นแพะวิเศษทุกครั้งเธอก็พูดกับแพะสีดำตัวน้อยว่าแพะน้อยเสกหัวผักให้ฉันเสกอาหารที่ฉันกินได้ให้ฉันและทันใดนั้นเจ้าแพะก็จะเริ่มเต้นและโต๊ะอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารดีๆตรงหน้าเธอเธอจะกินเท่าไรก็ได้เลยตามที่ต้องการเมื่อเธอพอใจแล้วเธอจงพูดว่าแพะน้อยหยุดได้แล้วฉันอิ่มท้องแล้วหยุดเสกได้แล้วด้วยคำพูดที่เปล่งออกมาแม่มดก็หายตัวไปสเตอริโอเริ่มส่งเสียงร้องแพะน้อยเสกหัวผักให้ฉันเสกอาหารที่ฉันกินได้ให้ฉันทันใดนั้นเองแพะสีดำก็เริ่มเต้นรำและโต๊ะอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารน่าอร่อยอาหารที่แปลกประหลาดก็ผุดขึ้นมาด้วยสเตอริโอเริ่มทานอาหารเมื่อเธอทานเสร็จเธอก็พูดว่าแพะน้อยหยุดได้แล้วฉันอิ่มท้องแล้วหยุดเสกได้เลยและทุกอย่างก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อยามเย็นมาถึงเธอก็กลับบ้านไปพร้อมกับแพะก็พบกับหม้อดินเผาที่พี
21: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
22: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงคมนาคมเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
23: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
24: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
23: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
22: ระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่โดยเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือโทรศัพท์0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
22: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว้
5: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารซึ่งมีพื้นที่ติดกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554หรือสายด่วนกรมชลประทานโทร1460ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
22: อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
7: นายนิติปกรณ์แสงสุวรรณในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าอำเภอแม่อายได้ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยจัดการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในกองทุนและสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านสามารถช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายและดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนแบบเบ็ดเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
22: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
21: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

ปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดย

0: สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเฮาพากันเป็นประจำนะเจ้าวันอาทิตย์9โมงไปปลาย9โมง10นาทีโดยประมาณเจ้าจนถึง10โมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝางและสถานีวิทยุในเครือข่ายทั้งจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรวมถึงรับสัญญาณรายการออกอากาศกันตวยวันนี้รายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้เจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนตามสัญญาเจ้าท่านมานั่งอยู่ในห้องส่งกับเฮาแล้วสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ท่านผู้ว่ามากะเฮาในรอบสัปดาห์ก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาอู้จักกับคุณผู้ฟังกับพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม
1: ่ครับ
0: วันนี้เช่นกันนะเจ้า
1: แม่นครับ
0: วันนี้มีอะไรอย่างดี
1: รู้สึกวันนี้จะเป็นสดวันแรกเลยเน
0: า
1: ะ
0: เนาะสัปดาห์ที่แล้วเขาประเดิมรายการใหม่ที
1: ่ตั้งใจว่าจะออกสดแต่ก็บ่ได้นะ
0: เจ้าแต่ว่าวันนี้มานั่งกันแล้วตามปกติ
1: ตามปกติ
0: ในห้องส่งสดๆนะเจ้าตามสัญญาที่คุณผู้ฟังและท่านหลายคนก็ติดตามอยู่นะเจ้าในช่วงเวลานี้เอาละเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ท่านผู้ว่าได้เตรียมหลายๆเรื่องราวข่าวสารมาอู้จ่ากับคุณผู้ฟังได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าเจ้า
1: ครับวันนี้นะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ครับว่าเราได้ขับเคลื่อนอย่างไปพ่องนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันจันทร์นะครับวันที่6กรกฎาคมนะครับ2569เรามีการเตรียมผลักดันนะครับพื้นเชียงใหม่เป็นเมืองกาแฟเพื่อยกระดับกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงแล้วก็เป็นพืชที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ในป่าชุมชนซึ่งไอ้โครงไอ้คณะกรรมการเนี่ยเราได้มีมาเมินแล้วนะครับแต่มันก็หยุดพ่องติดพ่องอย่างเนี้ยครั้งนี้ก็เลยมาทำใหม่วันแรกนี่ก็มาประชุมในสมัยของผมเนี่ยนะฮะที่ได้มาประชุมกันก็มีหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับแล้วก็ภาควิชาการนะครับที่ได้มาประชุมกันคือจะสืบเนื่องจากว่าบ้านเฮาเนี่ยมีร้านกาแฟนักอยู่ละนะฮะในภาคเหนือตัวในจังหวัดเชียงใหม่ตัวแล้วก็ความต้องการกาแฟก็มีความต้องการที่ยังเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการผลิตกาแฟที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าอยู่ในประเทศไทยเองเขาก็ผลิตได้แค่ประมาณสักบ่เกิน 2-3 หมื่นตันแต่ความต้องการยังมีประมาณ 90,000 ถึง 95,000 นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องนำเข้ากาแฟจากต่างประเทศมาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยการปลูกกาแฟถ้าสมมุติว่าแนะนำให้ชาวบ้านคือพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับได้ดำเนินการทำให้มันเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีทั้งพื้นที่สูงนะครับมันปลูกได้ทั้งอาราบิก้าโรบัสต้านะฮะแล้วก็จะทำให้มันอาจจะเพิ่มมูลค่านะครับของเศรษฐกิจของบ้านเราโดยเฉพาะบ้านเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีพื้นร้านกาแฟนักเขาก็สามารถทำได้ครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การปลูกการแปรรูปการผลิตแล้วก็การเอาไปขายนะครับในร้านกาแฟต่างๆซึ่งแต่ละห่วงโซ่การผลิตนะครับแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าของกาแฟได้ตัวนะครับแล้วก็แถมอย่างหนึ่งนะในส่วนกาแฟเนี่ยโดยพื้นฐานของมันเนี่ยมันสามารถปลูกในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ลมนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นพืชที่อาจจะต้องคลุมดินได้นะครับเขามุ่งเน้นไปสู่ว่าถ้าหากว่าเขาไปปลูกบนพื้นที่สูงแล้วอาจจะต้องทำให้มันมีมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าด้วยนะครับว่าลดการเผาในพื้นที่สูงนะครับแล้วก็ช่วยให้กับเกษตรกรมีหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลรักษาพื้นที่ของตัวเก่าทีนี้การประชุมวันนั้นเนี่ยผมว่ามันยังขาดส่วนสำคัญไปก็คือทั้งเนี่ยที่ผมว่านะมันจะเป็นภาครัฐจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ต้องมีภาคเอกชนนะครับผู้ปลูกผู้ผลิตผู้จำหน่ายนะครับบอกว่าจะเป็นทั้งต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางถ้าเอามาร่วมกันได้นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะต้องการเรื่องของการตลาดนะครับว่าตลาดเนี่ยตอนนี้ทิศทางของกาแฟมันเน้นไปทางไหนนะครับแล้วก็ไปสู่ย้อนกลับไปสู่กระบวนการผลิตเพราะนั้นมันจะทำให้กระบวนการผลิตเนี่ยมันถูกต้องตรงกับตลาดได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับว่าไป

0: จัดทำคณะทำงานแถมชุดหนึ่งก็คือตั้งแต่ชุดผลิตชุดแปรรูปแล้วก็ชุดจำหน่ายต่อไปนะครับชุดที่จะต้องเป็นการตลาดแล้วก็ในสำคัญก็คือบุคคลเหล่านั้นนะครับที่เป็นภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันคิดนะครับแล้วชาวจะมีแล้วก็มีว่าจะทำยังไงคือแนวทางในอนาคตแถมสัก 2-3 เดือน 4-5 เดือนต่อไปเนี่ยทำให้เชียงใหม่เนี่ยมีกิจกรรมในเรื่องของกาแฟเพิ่มมากขึ้นไปแห่งครับ
1: เจ้านะเจ้าก็เป็นเรื่องแรกแล้วก็ทุกท่านบอกว่าจะเป็นมู่เฮาเจ้าเชียงใหม่เองนักท่องเที่ยวหรือว่าคนใกล้เคียงที่เพิ่นได้มาเข้ามาในเมืองเชียงใหม่เฮาเนี่ยก็จะหันว่าเชียงใหม่เฮานี่ฮานกาแฟนัก
0: นัก
1: ขนาดเลยนะเจ้าแต่ว่าถ้าจะเฮือดีแล้วนั้นก็คือฮันกาแฟนักๆที่เฮามาหั่นอยู่เนี่ยใช้เมล็ดกาแฟที่เชียงใหม่เฮาผลิตเอง
0: เห็นก่อนหน้านั้นท่านผมก็ได้มอบหมายคือท่านรองผู้ว่าบุรีนะครับได้ไปที่อำเภอแม่แจ่มนะครับเพิ่งเขาบอกว่าแม่แจ่มเป็นเมืองกาแฟ
1: แน่แต่ก่อนมูเฮาเจ้าสวทเชียงใหม่เคยไปทำรายการที่ส่วนกาแฟที่แม่แจ่ม
0: เดินหน้าขับเคลื่อนแม่แจ่มเมืองกาแฟนะครับมีการจัดทำแผนนะครับในการส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้านะครับเพื่อเป็นการยกระดับกาแฟให้มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับก็มีหลายคนที่มาได้ร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถาบันวิจัยเครือข่ายเกษตรกรนะครับจะมุ่งเน้นในเรื่องของการเนี่ยที่ผมบอกตั้งแต่แรกการผลิตการตลาดการแปรรูปนะครับแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มของมันคือวิสาหกิจชุมชนที่เขาเน้นวิสาหกิจชุมชนได้มีรายได
1: ้
0: นะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีและการสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ถ้าหากว่าตอนนี้บางคนเพิ่นอาจจะปิกไปทำงานในเมืองเชียงใหม่ก็ดีในเมืองหลวงหรือในเมืองใหญ่ๆเพื่อจะหารายได้ถ้าหากว่ากิจกรรมนี้เขาทำได้เนี่ยมันก็จะทำให้คนปิกเข้ามาสู่เมืองแล้วก็มาได้ปิกเข้ามาสู่เมืองเชียงใหม่นะปิกเข้ามาบ้านเกิดนะแล้วก็อาจจะต้องไปการพัฒนาบ้านเกิดเพราะฉะนั้นถ้าได้คนรุ่นใหม่แล้วคนรุ่นทำงานเนี่ยความคิดมันก็จะมีการลงทุนมีการที่จะอะไรนะความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาถึงร้านถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยคือมันมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
1: ไอเดียคนรุ่นใหม่นะเจ้าเนาะก็จะได้นำพาหลายๆสิ่งเจ้าที่จะนำมาพัฒนาในบ้านท้องถิ่นของตัวเองหรือว่าเมืองเชียงใหม่ของเฮานะเจ้าสู่พื้นที่อื่นๆด้วยนะเจ้า
0: พอพูดถึงเรื่องนี้นะมันก็เป็นเรื่องของการที่เอามุ่งเน้นแก้ไขปัญหาไฟป่านะครับอย่างยั่งยืนในเรื่องของการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ผมได้มีโอกาสช่วงนี้ได้มีโอกาสตั้งหลายเวทีนะครับเพราะแล้วก็ได้คือความสำคัญตัวเวทีแรกๆก็คือเวทีที่การเอานวัตกรรมทั้งหลายเนี่ยกลับเข้ามาสู่คือจังหวัดซึ่งเขาได้ทดลองนำร่องไปแล้วนวัตกรรมก็คือผลงานวิจัยของนักวิจัยต่างๆของสำคัญกับอาทิตย์ที่แล้วน่าจะเป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มันมีนวัตกรรมตั้งแต่เรื่องระบบไฟดีระบบของการดูสภาพพื้นที่อากาศนะระบบอย่างก็การติดตามตัวนะครับของผู้เข้าไปดับไฟนะครับแล้วก็ทั้งในเรื่องของการที่จะทำให้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยเอามามีมูลค่าทางเศรษฐกิจได
1: ้
0: ก็มีตั้ง8-9นวัตกรรมนะครับที่เปิ้นส่งมอบมาคือตอนที่ส่งมอบเนี่ยได้ทดลองทำกันไปละนะในหลายเรื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากให้นักวิจัยนะครับที่จะต้องทำวิจัยทั้งในเรื่องของการที่จะต้องเผชิญเหตุการดับไฟป่าก็ดีหรือการที่จะต้องสร้างกระบวนการรับรู้กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนแล้วก็สำคัญก็แหมอย่างนึงก็คือการที่จะต้องมีทางเลือกอื่นที่เกษตรกรหรือว่าผู้ที่จะเข้าไปหาของป่าได้มี กิจกรรมทางเศรษฐกิจอันใหม่นะครับที่ยังบ่ใช้วิถีชีวิตอันเดิมนะครับอันในส่วนไหนมันมีทั้งกระบวนการชุมชนเนี่ยการสร้างการรับรู้การไปเข้าพบปะกับชุมชนมีแหมอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าระบบที่ดูว่าพื้นที่เผาไหม้ปีนี้เขาไปเท่าใดละยังเหลือเท่าใดเพราะนั้นพื้นที่ของปีหน้าที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะต้องปลูกเนี่ยที่จะต้องเฝ้าระวังเนี่ยมันเป็นพื้นที่ไหนบ้างเพราะนั้นมันก็จะจำกัดขอบเขตของเขาที่เขาจะต้องเฝ้าระวังไปเข้าไปใกล้บอกว่าจะเป็นระบบโดรนแถมนะครับโดรนเนี่ยเขาได้ตรงที่ว่าอย่างหัวได้ตรงที่ถ้าเกิดไฟเร็วเนี่ยแล้วเขาเจอเร็วมันก็ดับง่ายมากกว่าเพราะมันเป็นพื้นที่แคบๆแต่ถ้ามันเข้าใจระบบดาวเทียมตัวนี้เขาก็คือใช้ระบบใช้ดาวเทียมที่มันจะต้องผ่านมาอยู่2รอบนะครับของจิสดาเนี่ยวันหนึ่งกับตีหนึ่งกับหนึ่งกับบ่ายสองกับหนึ่งนะ กว่าเปิ้นจะแจ้งมาเฮากว่าคนของเฮาเนี่ยจะเข้าไปดับเนี่ยพื้นที่มันกว้างขึ้นเพราะนั้นมันก็จะมีระบบสำรวจตรวจสอบหาความร้อนคือมีพื้นที่เสี่ยงละเฮาก็จะใจอากาศยานเนี่ยอาจจะต้องดูวนไปดูตลอดนะครับพอเจอปุ๊บเนี่ยพอเจอจุดน้อยๆเฮาก็สามารถออกไปได้คืนนั้นเลยไม่ใช่ออกไปได้ตอนบ่ายๆตอนกลางวันตอนเที่ยงเนี่ย
1: ก็คือเกิดเหตุตอนไหนก็สามารถที่จะไปได้เลย
0: เพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เฮาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมีการทำกิจกรรมถอดบทเรียนหรือ after action review นะครับในการแก้ไขปัญหาไฟป่าก็ระดมทุกภาคส่วนที่มาเกี่ยวข้องนั่นแหละฮะที่เป็นคณะทำงานคณะกรรมการด้วยกันนะครับทั้งทหารก็คือมีแม่ทัพน้อยภาคที่แม่ทัพน้อยที่3นะครับแล้วก็ทางผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการนะครับทางภาควิชาการภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันนะครับมีทั้งประชุมที่อย่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่แล้วก็ทางประชุมผ่านระบบซูมนะครับก็ดูนะครับเราดูตั้งแต่แรกเลยก็คือตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการทำแนวกันไฟการทำรณรงค์ในการงดการเผานะครับการประชาสัมพันธ์ทั้งสร้างความเข้าใจอันนี้กระบวนการนี้เราต้องทำตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ใช่ว่าใกล้ๆแล้วเราไปทำนะตอนนี้ก็เนี่ยในชุมชนต่างๆนี่ก็เข้าสู่กระบวนการของการเริ่มดำเนินการเพื่อที่จะป้องกันแก้ไขในปีถัดไปละนะครับทีนี้ในปี69เปิ้นก็สรุปมาแล้วนะครับว่าไอ้เรื่องที่สำคัญนะครับที่มันทำคือปีนี้เต้าที่เรารู้กันแล้วนะครับว่าไฟเนี่ยมันเกิดในพื้นที่ที่หนักขึ้นแล้วก็จุดฮอตสปอตของบ้านเราก็มีเพิ่มมากขึ้นในกว่าค่าเฉลี่ยแต่ที่เป็นที่น่าสังเกตก็คือที่เราต้องเอาไปศึกษาต่อนะครับว่าจำนวนวันที่มันเกิดค่าที่อากาศมันเกินค่ามาตรฐานไปเนี่ยมันน้อยลงนะครับน้อยลงกว่าปีที่แล้วนะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ดีของเฮาก็คือว่าฝนตกหนักนะครับมันก็เลยมันฝนตกหนักไม่ใช่ว่านั้นนะมันตกพอดีอ่ะตกเดือนกุมภาต้นเดือนมีนาก็ตกกลางเดือนมีนาก็ตกปลายเดือนมีนาก็ตกมันจะตกประมาณนี้เฮาก็สบายละนะเฮาก็หวังไว้ว่ามันจะตกประมาณเนี้ยนะครับก็ทําให้กําลังจะเกิดมันก็ดับมันนะดับไปเหี้ยอันเนี้ยมันก็ทําให้ปีที่แล้วเนี่ยทําให้อาจจะเชื้อเพลิงสะสมนะมาถึงปีนี้แล้วก็พื้นที่เกิดปีนี้กับวัตถุแล้วมันฮ้องว่าเหตุเกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดเหมือนปีผ่านๆมาก็คือว่าการเกิดไฟเนี่ยมันจะเกิดประมาณใกล้ๆป่าแถวป่าชุมชนแถวใกล้ๆแล้วก็มันจะลามเข้าไปทางไหนเมื่อเดียวนี้มันจุดออกจากต่างกลางป่าออกมาเนี่ยเพราะนั้นการเข้าถึงมันดับยากนะครับเพราะนั้นดับยากแล้วก็อาจจะต้องหน่วยที่ไปดับเนี่ยบางครั้งมันเป็นภูเขาสูงชันนะฮะแล้วก็หรือเป็นเหวลึกเนี่ยมันก็ทำให้ต้องไปจัดทำแนวกันไฟคือใช้ไฟชนไฟไว้เพราะนั้นการใช้แนวกันไฟเนี่ยมันใช้ไฟชนไฟนี่มันอาจจะใช้พื้นที่นักนะครับดังนั้นเนี่ยจุดฮอตสปอตมันอาจจะมีเพิ่มขึ้นในส่วนหนึ่งก็คือ เรื่องที่เป็นที่น่าสังเกตก็คือว่าจำนวนผู้ป่วยน้อยลง 70% เลยนะผู้ป่วยจากทางเดินหายใจโรคน้อย
1: ภูมิแพ้ทั้งหลาย
0: นะครับเพราะว่าภูมิแพ้เรื่องเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับมันค่อนข้างที่จะมีนัยยะสำคัญเหมือนกันลดลง 70% ผมว่าไปตรวจห้องผมอันเนี้ยต้องไปศึกษาดูว่ามันลดลงเพราะอะไรบอกว่าโอ้เป็นอย่างละหรือมาตรการในการที่กระบวนการในการที่เราทำในการแก้ไขปัญหาคือพี่น้องก็คือทางภาควิชาการก็ดีทางภาคท้องถิ่นทางภาคส่วนราชการนะครับที่ไปช่วยกันทำมุ้งกันฝุ่นห้องปลอดฝุ่นนะครับหรือทำไอ้เครื่องดูดไอ้เครื่องฟอกอากาศแบบ DIY อ่ะทำง่ายๆแปลงนะครับมีนวัตกรรมของทางมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ได้ทำไว้อันนี้อาจจะเป็นประเด็นนึงถ้าสมมติว่าเขาทำอย่างนี้ได้ก็ทำคือคนที่ได้มีอาการจากโรคทางเดินหายใจเนี่ยน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเอาไปถอดบทเรียนกันตอนนี้กำลังถอดนั่นอยู่นะครับแล้วก็ประชุมกันแล้วสรุปเดี๋ยวรอสรุปผลกรรมนึงอาจจะต้องมาอู้ให้ฟังว่าแนวทางไหนที่จะเป็นแนวทางผมว่าสำคัญที่สุดก็คือการสร้างความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนต่างๆนะครับว่าจะเห็นความสำคัญขนาดไหนนะครับว่าจะได้มาช่วยกันในการแก้ไขเพราะไฟเนี่ยมันไม่ได้เกิดจาก ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: มันเกิดจากมันเกิดจากมือน้ำมือของมนุษย์ทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นมันก็ต้องอยู่มันต้องแก้ปัญหาที่คนนะครับมนุษย์ก็เลยมีตะวันวันซืนนะครับก็มีเทศบาลป่าไผ่เพื่อร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับมาเสนอแนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันก็จะเริ่มทำแล้วนะครับเพื่อนก็บอกว่าช่วยอู้กับตังอุทยานป่าไม้ให้หน่อยเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยมันเข้าไปในช่วงนี้อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายจากเจ้าหน้าที่เท่าใดนะครับผมก็ได้บอกทางท่านท้องถิ่นจังหวัดวันนั้นเพื่อนมาพบผมก็มาว่าจะมาห้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยกับทางเทศบาลคือท่านนายกป่าไผ่เนี่ยนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเป็นมีแนวความคิดซึ่งก็เหมือนกับแนวความคิดของเฮาที่จะทำก็คือการทำบ่อเปียกไอ้อะไรเนาะป่าเปียก
1: ป่าเปียก
0: ป่าเปียกก็คือมีไอ้แหล่งน้ำไว้ตรงบนนะครับเก็บไว้สำหรับช่วงภัยแล้งหรือว่าช่วงหน้าแล้งถ้าเกิดไฟนะครับก็ปล่อยน้ำลงมาผ่านเป็นลำเหมืองไส้ไก่ที่เฮาทำไว้ในบนดอยนะครับอันนี้ผมว่าในบนดอยมันก็น่าจะทำให้ดีขึ้นผมบอกโอ้ยมันก็เขาจะเสียเรื่องอย่างเรื่องก้าน้ำที่เขาสูบขึ้นไปเพื่อนบอกต้องอันเนี้ยเพื่อนจะเริ่มรีบทำเพราะว่ามันจะดักน้ำจากน้ำฝนเนี้ยโดยใช้วิธีการง่ายๆเอาผ้ายางมาใส่คลองกว้างๆแล้วลูบออกมาแล้วก็ใส่ในแท้งไว้เก็บไว้ตอนนี้เลยนะครับเน
1: ี่
0: ยเพราะตอนนี้คือฝนธรรมชาติน้ำธรรมชาติอยู่แล้วเขาก็ว่าอันนี้มันต้องเป็นสิ่งที่เขารีบทำในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับว่าก็เป็นแนวความคิดว่าอ่ะมีเมื่อมีการถ่ายโอนระหว่างกรมป่าไม้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ายโอนภารกิจเนี่ยเพราะนั้นท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันในการดูแลพื้นที่ป่านะครับเมื่อเกิดไฟในพื้นที่ของตัวเก่าดังนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีผมก็ครับแล้วก็ว่าคงจะต้องคุยกันเร็วๆนี้นะครับว่าจะทำให้แนวทางในการที่จะใช้ธรรมชาติแก้โดยธรรมชาติเนี่ยแล้วก็คือใช้น้ำฝนในหน้าฝนเนี่ยมาแก้ในหน้าแล้งนี่แล้วมันอาจจะดีนะครับก็ทำให้แล้วก็ใช้การใช้ขนเข้าขนของเนี่ยหรือว่าการเข้าไปเผชิญเหตุเนี่ยเปิ้นบอกว่าอาจจะต้องมีมอเตอร์ไซค์เอ็นเตโรมีกลุ่มชมรมเปิ้นนะเปิ้นมีชมรมเปิ้นว่ามีเป็น 5-600 คนนะถ้าเขาได้กลุ่มนี้มาแล้วก็การเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทุรกันดารแล้วเข้ายากเนี่ยเปิ้นว่าแล้วก็เข้าเร็วเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะช่วยได้ทั้งในเรื่องของการดับไฟกันหรือในเรื่องของการส่งเสบียงอย่างกันแล้วแต่นะครับที่ทำเขาเคยทำที่เขากระทำอยู่นะฮะที่ดอยสุเทพเนี่ยตำบลเทศบาลแม่เฮียเทศบาลสุเทพอันเนี้ยเปิ้นก็มีหน่วยที่เป็นหน่วยม้าเร็วเนี่ยที่เข้าไปจัดการไฟคือเร็วที่สุดเนี่ยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องได้ลุกลามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กระบวนการที่เราทำต่อหลังจากนั้นนะเขาก็หาแนวทางกันไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าดีถ้าหากว่าใช้ได้ผลเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเอาไปใช้ในท้องถิ่นอื่นก็คือแบ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะต้องเข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ป่าของตัวเองนะครับในภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนมาครับ
1: เจ้านะเจ้าก็เป็นภารกิจใหม่ๆที่ต่างพี่น้องประชาชนเนี่ยสบายใจขึ้นนักนะเจ้าท่านผู้ว่าเพราะว่ามีการวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งก็จะเป็นประสบการณ์ในปีผ่านๆมาที่เขาอาจจะได้รับผลกระทบและปีนี้เขาได้มีการวางแผนในการดูแลแก้ไขป้องกันนะเจ้าเนาะในเรื่องของหมอกควันไฟป่าซึ่งก็เป็นปัญหาที่มันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาชนนะเจ้า
0: ก็แหมเรื่องนึงครับพอนี้มาเรื่องความมั่นคงพ้องนะครับก็ผมก็วันที่6เช่นเดียวกันนะครับว
1: ัน
0: จันทร์เนี่ยงานหนักหน่อยนะครับมันมีได้ไปเป็นประธานในการเปิดและปล่อยแถวกำลังพลตามปฏิบัติการของรัฐบาลโอเปอเรชั่น90วันนะครับผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจะเห็นว่าตอนนี้ยาเสพติดมันทวีความรุนแรงนะครับเขาจะเป็นชื่อเสียงของเขาก็นั่นแหละออกส่งไปต่างประเทศพ่องออกไปที่ฮั่นพ่องนั่นที่นั่นจับได้จับได้ที่ไหนพ่องนะครับรัฐบาลก็ได้มีมาตรการเร่งด่วนแล้วก็ที่จะต้องเฮาทำตั้งแต่การดำเนินการจับกุมนะครับการที่จับกุมเนี่ยตั้งแต่อยู่ในพื้นที่ชายแดนนะครับตอนนี้ก็เข้ามานักขึ้นปีนี้ของเจียงใหม่เข้ามาตั้ง 2-3 เต้านะครับจากปีที่แล้วนะที่มาจนถึงข้อมูลมาจนถึงเดือนพฤษภามิถุนานะครับมิถุนาเนี่ยก็ประมาณ500กว่าล้านเม็ดละของในพังทางภาคเหนือเนี่ยนะครับก็ปีก่อนมันประมาณสัก100 200เนี่ยมั้งนะปีนี้ก็คือนักขึ้นดังนั้นเนี่ยก็เลยต้อง ขันน็อตนะครับก็ว่าช่วยกันนะครับในส่วนของภาคฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนก็ดีในพื้นที่ชุมชนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่ผมว่าถ้าบ่มีผู้เสพมันก็มีผู้ขายเพราะนั้นผู้ค้ารายย่อยที่เป็นยี่เอาปั้นห้องว่าเป็นยี่ปัวที่จะต้องกระจายรายได้ออกไปกระจายของออกไป
1: เนี่ยต
0: ้องเอาตรงนี้ขึ้นได้นะครับผมก็เรื่องบอกประชาแจ้งกับเป็นมาตรการที่สั่งการไปที่นายอำเภอและทุกอำเภอนะครับว่าให้ต้องอู้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะอู้กับผู้นำชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นท้องที่นี่แหละว่าต้องสแกนนะครับเอ็กซเรย์ในหมู่บ้านคือดีไม่ใช่ว่าเอ็กซเรย์รอบนึงแล้วนะเอ็กซเรย์ตลอดบ้านนี้เป็นใครบ้านนี้เป็นใครป้าหลวงต้องหูนะครับว่าป้าหลวงบ้านนี้มาจากไหนบ่ฮู้เนี่ยมาแปลงบ้านใหม่เนี่ยเปิ้นประกอบอาชีพอย่างเปิ้นคนนี้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเปิ้นทำอย่างมันก็ต้องทำเป็นคนที่สอดรู้สอดเห็นหน่อยในฐานะที่เป็นผู้ปกครองหมู่บ้านนะว่าลูกบ้านเป็นใครออกไปใครเข้ามานี่ดังนั้นป้าหลวงกำนันต้องหูนะครับอันนี้ก็เลยฝากว่าต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะค้นหาผู้ค้ารายย่อยในชุมชนบ้านผู้เสพเนี่ยออกไปเขาก็เข้าไปบำบัดเสร็จออกมาเจอสภาพแวดล้อมเก่าๆ
1: ย่านยังเก่าแหม
0: เจอหมู่เก่าๆตอนแรกก็อาทิตย์หนึ่งก็บอกเอาละเอาเลิกละแต่พอไปมันเข้าเนี่ยก็เจอสภาพแวดล้อมเก่าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลับเข้ามาอยู่ในวงเวียนเดิมมันก็กลับมาสู่มันก็บ่มดบ่สิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่อยู่ในชุมชนเนี่ยแต่ผมว่ามันอยู่ที่ความเข้มแข็งก็ย้อนกลับไปดูโครงการร้อยใจรักถ้าเฮามองนะครับซึ่งกรมหลวงพระองค์พาเนี่ยฮะท่านได้คือความสำคัญมาตั้งแต่ปี2561 60-61แต่เปิ้นมีแผนเปิ้นนะว่าเป็นโครงการที่จะต้องเอาหมู่บ้านนั้นปลอดยาเสพติดโดยเด็ดขาดนะครับเมื่อวันก่อนผมก็ได้มีการประชุมเมื่อวันที่10เมื่อวันศุกร์แล้วเนี่ยนะฮะว
1: ัน
0: ศุกร์แล้วเนี่ยฮะว่าประชุมกับประธานกรรมการอนุกรรมการนะครับอันนี้กรรมการประธานนี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในระดับจังหวัดเนี่ยโครงการร้อยใจรักก็หม่อมหลวงปนัดดานะดิษกุลเนี่ยจะเป็นประธานนะครับเปิ้นก็มาประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทั้งปปส.มีทั้งทหารมีทั้งตำรวจแล้วก็มีทั้งผมตัวเข้าร่วมประเด็นก็คือว่าตีแม่อายนะครับมันมีบ้านหมู่บ้านตำบลในอำเภอแม่อายเนี่ยตะกอนเป็นหมู่บ้านที่ขายยาเสพติดเล่าตาสมัยก่อนนะเอาว่าเล่าตาก็เมื่อกระบวนการเมื่อเราได้ไปดำเนินการปราบปรามเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นชุมชนจะอยู่ยังไงนะเมื่อก็ต้องมีระบบเศรษฐกิจระบบเรื่องของการสร้างรายได้โดยนำเอาอย่างที่สำคัญนะฮะที่เป็นพืชผลแล้วก็ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศพื้นที่นั้นเข้ามาปลูกได้เข้ามานั้นได้การเสริมส่วนคือพี่น้องประชาชนเรียนรู้เรื่องของการศึกษานะครับการทำคือหมู่บ้านนั่นเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวนะครับการสร้างรายได้เสริมไอ้อย่างมูเนี้ยนะครับที่ทำมาสำคัญที่สุดก็คือจะต้องกระชับพื้นที่นะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาคือมีความยั่งยืนในการที่จะคือหมู่บ้านนั้นปลอดยาเสพติดอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็ที่ผ่านมานะครับในหมู่บ้านนี้ก่อนมีเปิ้นวันนั้นเปิ้นก็มารายงานเรื่องของตรวจชี้วัดนะครับในรายงานเรื่องผลสัมฤทธิ์ว่าการดำเนินการโครงการเนี่ยเป็นไรพ่องส่วนใหญ่ก็ในระดับที่เป็นข้อมูลก่อนที่จะเป็นสรุปเป็นผลสัมฤทธิ์แต่เนี่ยเป็นข้อมูลที่ไปเก็บมาเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นแต่การที่จะยั่งยืนได้เนี่ยหน่วยงานต่างๆก็มันเอามาเร่งทำเสร็จปุ๊บพอถ้าถอนตัวไปมันจะอยู่ได้อย่างใดอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับหลังจากที่ว่าบ้านเขาก็ต้องไปใช้มาตรการบังคับทุกหน่วยงานเนี่ยไปกระชับพื้นที่อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าคือชุมชนมันอยู่ได้แล้วมันเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วมันมีมาตรการในชุมชนที่ต้านยาเสพติดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นโครงการที่เป็นหมู่บ้านตำบลอย่างที่อื่นเนี่ยใช้โมเดลของโครงการร้อยใจรักเนี่ยเข้าไปในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นก็สำคัญที่สุดก็คือผู้นำชุมชนนั่นแหละครับว่าจะให้ความสำคัญขนาดไหนในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดครับ
1: เจ้านอกเหนือจากหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เพิ่นออกมาห่วมมือห่วมใจกันแก้ไขแล้วพี่น้องประชาชนกันเองเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาด้วยนะเจ้าในเรื่องนี้
0: ครับก็มาเรื่องแหมเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการใจรถใจถนนนะครับก็สอดคล้องกันหลายเรื่องนะมันก็ปันกันอยู่นั่นนะเรื่องของการที่จะลดมลพิษที่เกิดขึ้นในป่าเขาทำเขากับพี่พยาการพยายามทำเพราะนั้น มลพิษที่เกิดขึ้นทุกวันนะ PM 2.5 เนี่ยพ่อแม่พี่น้องครับบนถนนเนี่ยมันเกิดขึ้นกู้วันนะครับมันเกิดขึ้นกู้วันแล้วบางถ้าสมมุติในเวลาในช่วงการจราจรติดขัดเราไปวัดค่า PM 2.5 ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นการจราจรหนักหนาเนี่ยมันก็มีสูงเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยทางก่อนที่จะมีประชุมคณะกรรมการอนุจราจรอนุกรรมการจราจรของจังหวัดนะครับก็มีทางสภาสิทธิการเดินทางของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เข้ามาหารือแล้วก็แนะนำหลายอย่างเพื่อไปสำรวจข้อมูลในเชิงลึกนะครับไปถึงในพื้นที่ในถึงตำบลหมู่บ้านต่างๆนะครับในถึงชุมชนต่างๆว่าแนวทางในการที่จะเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มต่างๆบอกว่าจะเป็นกลุ่มชุมชนกลุ่มผู้ใช้รถนะฮะกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มคนทำถนนตัวเองนะครับว่าจะคนทรงสาธารณะของเชียงใหม่จะมีความปลอดภัยเป็นธรรมและมีมาตรฐานอย่างไรนะครับการที่จะยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำรับการเดินการใช้จักรยานนะครับที่จะเอามาประกอบในการที่จะทำแผนการจัดการจราจรระบบจราจรในบ้านเฮาเนี่ยจะเป็นจะใดนะครับก็เลยเปิ้นเสนอมาก็เลยออกมาเป็นแนวทางว่ามีกลุ่มที่เป็นแนวที่ปรึกษาเนี่ยก็คือเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่เปิ้นไปศึกษาจริงๆเข้ามาเสนอแน่ในการที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการจราจรของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้เป็นอันนั้นตอนแรกนี่ก็ได้มีการประชุมแล้วก็นำคือกลุ่มคณะทำงานเนี่ยได้คือคณะอนุกรรมการได้รับทราบนะครับแล้วต่อไปก็คงจะมีข้อเสนอที่ดีที่เป็นของคนเมืองนะครับแล้วก็เป็นของชุมชนต่างๆนะครับเพราะว่าเรื่องของการใช้รถ EV ของการใช้จักรยานยนต์นะครับหรือว่าเส้นทางที่จะปลอดภัยสำหรับมาตรการในพื้นที่ในเขตเมืองหรือว่าในเขตนอกเมืองต่อไปเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มีองค์กรภาคเอกชนได้มาช่วยสนับสนุนแล้วก็หาข้อมูลให้เราในเชิงลึกนะครับในเชิงพื้นที่นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งครับ
1: เจ้าน้องวันนี้เราได้อู้กันหลายเรื่องเลยเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าวันนี้ท่านผู้ว่ามีภารกิจที่จะต้องเดินทางเนอะคุณผู้ฟังแต่ว่าท่านก็ยังคือความมีพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังเจ้าคอมเมนต์เข้ามาว่าชอบเจ้าชอบผู้ว่ารายการผู้ว่าท่านผู้ว่าอู้กำเมืองนะเจ้าสื่อสารข่าวสารเพื่อพี่น้องประชาชนนะเจ้ามีหลายท่านหลายคนเข้ามาติดตามนะเจ้าแล้วก็ตะกี้ในช่วงต้นรายช่วงก่อนเข้ารายการมีข่าวดีนะเจ้าคุณผู้ฟังใครที่ติดตามรายการผู้ว่าพบประชาชนนี่วันหน้าวันต่อเพื่อนท่านผู้ว่าจะมีของที่ระลึกมาแจกสำหรับคนฟังเด
0: ้
1: อนะเจ้าเนาะท่านจะมาพยายามมาสดๆนะเจ้า
0: ครับผม
1: ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ชื่นชอบนะเจ้า
0: ครับขอบคุณมากครับก็เป็นการนั่นนะครับถ้าท่านไหนที่จะมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีข้อทักท้วงอะไรอย่างก
1: ็
0: พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับอันไหนที่ผมตอบได้เลยผมจะตอบอันไหนที่ตอบมาได้เตื้อก็ไปหาข้อมูลมาก่อนแล้วก็ถ้าอันไหนที่เขายังไม่ได้ทำเตื้อเขาจะทำให้ท่าน
1: ถ้า
0: บอกว่าหลายเรื่องมีแฮม2เรื่องนะครับมีประชุมเรื่องผมได้ประชุมกรออาจจะออกข่าวไปแล้วก็ได้นะครับว่าเขาที่ประชุมมาเนี่ยในเรื่องของการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเนี่ยนะเป็นการประชุมระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคผู้แทนภาคองค์กรภาคเอกชนทั้งหลายไม่ว่าหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็ได้ดูแล้วว่าปีนี้ท่องเที่ยวเฮาเนี่ยถ้าในค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับมันจะตกไปน้อยเดียวนะช่วงเดือนมีนากับเมษาเฮาก็ยังบ่ค่อยตกนะถ้าดูสถิติดูกราฟแล้วนะก็ยังดีนะครับเฮานึกว่ามีนาเมษาเนี่ยผู้จองห้องพักน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าข่าวออกมาบอกว่าไฟป่าหมอกควันเชียงใหม่เป็นเมืองยอดแย่อากาศแย
1: ่
0: อันดับหนึ่งของหายไปพ่องนะครับหายไปพ่องแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือว่ามันอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาก็โดนจะอี้เหมือนกันนะครับม
1: ัน
0: ก็เป็นว่าเป็นวัฒนธรรมของการท่องเที่ยวมันอาจจะมาเข้ามาแต่หลังจากนั้นมาก็ดีขึ้นนะครับหลังจากที่อยู่ในช่วงนี้มันก็ถือว่าถึงนักท่องเที่ยวนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวก็ดีแล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวที่ออกปรากฏตามสื่อไปแล้วนะครับว่าตอนนี้เขาต้องแหละ40,000 หรือ 50,000 ล้านแล้วนะครับแล้วก็ต ต่อปีต่อในช่วงเนี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็นับประมาณสักแสนปลายนะครับแต่อันนี้ยังบ่นับถึงรวมหน้าไฮที่เราจะบิ๊กมาแฮมก็เลยคือความเชื่อมั่นว่าแม้กระทั่งขนาดนี้นะครับวันนั้นอู้กับปุ้มในการท่าอากาศยานเนี่ยเพิ่งก็บอกว่าช่วงนี้ฝรั่งเข้ามานักเหมือนกันท่องเที่ยวเข้ามานักนะครับเข้ามาอาจจะเป็นเพราะว่าเข้ามาในช่วงของกรีนซีซันนะครับเรามีอะไรเนาะเป็นของว่าดิจิตอลโนแมดนะคนทำงานต่างที่อื่นได้แล้วก็สถานที่ในการที่จะเสริมมูดิจิตอลโนแมดเนี่ยของเรามีเยอะนะครับท่านสังเกตดูร้านกาแฟเนี่ยเห็นมีกับคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊กมาอันนึงแล้วก็นั่งอยู่ฮะสุดวันนะครับอันนี้เพื่อทำงานนะครับอาจจะนั่งเขียนหนังสือก็ได้อาจจะติดต่อจากไปที่อื่นก็ได้โดยไม่ต้องมีการเดินทางอย่างแต่ใจบรรยากาศของเชียงใหม่นะครับหน้าฝนเนี่ยโดยเฉพาะกรีนซีซั่นเนี่ยหน้าฝนของงามนะครับช่วงที่ผ่านมาฝนตกปล่อยๆก็ลุ้นกู้วันกู้วันนะเช็คกู้วันมันบ่ตกหนักเว้ยมันตกปล่อยๆนี่ก็ทําให้บรรยากาศมันดีนะครับก็มีน้ําท่วมน้อยๆนึงครับที่แม่สูนที่ฝางนะครับที่น้ําล้นตลิ่งมาแต่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ลุ่มใกล้ๆน้ำอยู่แล้วนะครับมันก็ทำให้น้ำล้นมาแต่ตอนนี้ก็กลับเข้าสู่สภาวะเดิมคราวนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยติดตามสภาวะอากาศนะครับว่าช่วงนี้ก็ถ้ามีช่วงที่มีฝนเนี่ยเขาก็ดูว่าปริมาณฝนเท่าใดนะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาก็เกิน30ต่อเซลซีชั่วโมงนะครับถ้ามันบอกว่าถ้ารุนแรงเนี่ยมันต้องเกิน100หรือ200นะมิลลิเมตรต่อเซลซีชั่วโมงอันนี้ถือว่าเขาต้องเตรียมความพร้อมละนะครับแต่อันนี้ช่วงที่3วันที่ผ่านมา 3-4 วันเนี่ยก็ประมาณสัก30ที่เช็คดู30บางที่ก็70พ่องนะครับแต่โดยเฉลี่ยนี่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่เขายังพอรับสถานการณ์ได
1: ้
0: ข่าวดีอันนึงนะครับเชียงใหม่อันดับ3เมืองที่ดีที่สุดในโลกนะนิตยสารอย่างก็ Travel Leisure นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสถิติของเปิ้นก็คือว่าจากการสำรวจของผู้อ่านนะและเปิดผลการลงคะแนนให้กับโรงแรมรีสอร์ทเมืองท่องเที่ยวเกาะอุทยานแห่งชาติบริษัททัวร์เรือสำราญสายการบินท่าอากาศยานรถไฟนำเที่ยวกว่า 1,088 แห่งทั่วโลกนะครับผลโหวตออกมาก็มีผลโหวตทั้งหมด 600,000 กว่าคะแนนนะครับจากผู้อ่าน 200,000 กว่าคนที่1เนี่ยเป็นของว่าเป็นมิเกลเดอาเรนเดเม็กซิโกได้ 93% โตเกียวได้ 92% เชียงใหม่เขาได้ 91% นะครับอันนี้10อันดับนะครับเอาแค่3อันดับพอบอกแถมอย่างนึงเดี๋ยวก่อนลืมเพราะว่าไปประชุมร่วมกรอมาตะเกียนะครับบอกว่าดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับในเรื่องของรถรางเรือบินนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีการก่อสร้างเยอะแยะนะครับผมฟังจากการท่าอากาศยานตอนนี้ก็มีแผนจะปรับปรุงท่าอากาศยานแห่งเดิมนั่นแหละครับแต่ขยายอีเตอร์ไปนะคือผู้โดยสารระหว่างประเทศไปแล้วก็เอาผู้โดยสารภายในประเทศควบอันเก่าที่เป็นอินเตอร์ประเดียวเนี่ยแผนเพิ่นจะเซตในปี2576ตามแผนนะครับอันนี้ตามแผนเพราะเดี๋ยวจะเอาเข้าครม.เดี๋ยวศึกษาแล้วนะครับทบทวนรีวิวแล้วแล้วก็เดี๋ยวเข้าครม.ครม.ก็จะอนุมัติเงินขึ้นมาใช้เงินอยู่ประมาณสัก 30,000 กว่าล้านนะฮะรถไฟนะเดินใจเชียงใหม่นะครับรางคู่นะครับก็มีแผนนะครับก็เพิ่นว่าถ้าทําเซตอย่างเรียบร้อยนะก็อยู่ประมาณสักปี2576ถนนนะครับเชียงใหม่เชียงไฮก็ตอนนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงนะครับก่อนนั้นจะเสร็จประมาณ 2,572 นะครับแถมอย่างนึงก็คือรถไฟที่เขาไปเป็นเพื่อนห้องว่าแทรมที่ผ่านเมืองเชียงใหม่นะครับที่มีสายสีแดงสีเหลืองสีเขียวถ้าเขาศึกษาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาเข้าคณะกรรมการของเปิ้ลแถมซอก2 3อย่างแต่เปิ้ลรายงานมาบอกว่าแผนน่าจะเสร็จในปี2,576เพราะนั้นมูเฮาอยู่ถึง2,576การขนส่งรถรางเรือบินนี่เขาจะสบายนะครับนะครับเพราะว่าอันนี้คือตามแผนที่มันว่านะมันอาจจะมีช้าพ่องเร็วพ่องก็แล้วแต่ขึ้นอยู่สภาพข้อเท็จจริงแล้วก็สภาพเรื่องของสถานการณ์หน้างานต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการที่จะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังครับว่าโครงการของเขาเนี่ยตอนนี้เป็นได้พ่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของการพัฒนาอาชีพต่างๆครับ
1: เจ้านะเจ้าก็ต้องติดตามเจ้าเชียงใหม่ต้องเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็พัฒนาในหลายๆด้านในทุกๆด้านเพิ่มขึ้นแน่นอนนะเจ้าเนาะวันนี้ต้องขอบ คุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
0: ทูบีนัมเบอร์วันไปวันนี้กับมันต้องไปวันนี้
1: จะไป
0: ว
1: ัน พุธเ
0: ชียงใหม่เขาเข้ารอบฮะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เพื่อนไปแล้วเขาต้องเก็บคะแนน
1: ท่านก็ฝากกำลังใจจากเชียงใหม่กับท่านผู้ว่าไปตัวเลยนะเจ้าเนาะแล้วเราจะปิกมาปากันในวันเสาร์หน้าสด
0: ๆวันติดครับ
1: วันอาทิตย์สุมาแต่เจ้าวันอาทิตย์เจ้าอาทิตย์เก้าโมงเช้าท่านผู้ว่าบัติดภารกิจสำคัญอะไรก็จะมานั่งอุจจารกับคุณผู้ฟังกันที่นี่แน่นอนนะเจ้าเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าแล้วปากันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับ
1: นะเจ้านั่นก็เป็นเสียงสดๆนะเจ้าการพบปะกับคุณผู้ฟังกันสดๆในห้องส่งกาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนนะเจ้าสัปดาห์หน้าท่านผู้ว่าก็จะปิกมาเยือนพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่เหมือนเดิมนะเจ้าและที่สำคัญท่านก็ได้บอกว่าเดี๋ยววันหน้ามีโอกาสนะเจ้าทั้งท่านผอ.กุเก๋ก็บอกว่าท่านผู้ว่าซะเตรียมของมาแจกมาฝากคุณผู้ฟังพ้องนะจ๊ะทุกท่านด้วยความยินดีเพราะฉะนั้นใครติดตามผู้ฟังรายการนี้รับรองว่ามีโอกาสได้รับของที่ระลึกจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แน่นอนเจ้าช่วงต่อไปเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงที่2ของรายการนะเจ้ารายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนโอ้โหก็ช่วงที่2นี่อาจจะเหลือเวลาน้อยสักน้อยนะเจ้าแต่เราก็จะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อเกิดประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังจากพี่น้องประชาชนนะเจ้าท่านผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านายรณกรทิรัตยศนะเจ้าท่านมานั่งในห้องส่งเช่นกันนะเจ้าเนาะเพื่อที่จะอู้ถึงเรื่องที่น่าสนใจที่หมู่เฮาได้เกริ่นนำกันไปในช่วงต้นนะเจ้าว่าวันนี้เรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนหนุนเกษตรยั่งยืนนะเจ้าซึ่งโครงการเนี้ยมันจะเป็นจะได้มีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรจะได้ไผที่มีโอกาสจะได้รับสิทธิ์เหล่านี้กันพ้องนะเจ้าตอนนี้ท่านผอ.นั่งอยู่ในห้องส่งกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่เก่งครับ
1: เจ้าวันนี้นะเจ้าท่านผอ.มาถึงห้องส่งแล้วเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่เราเตรียมมาฝากวันนี้นะเจ้าเป็นเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนหนุนเกษตรยั่งยืนนะเจ้าเฮ้ยท่านผอ.สรุปถึงเรื่องนี้เลยเจ้าว่ามันเกิดขึ้นจะใดมันมีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรจะใดละใครที่จะมีสิทธิ์ได้รับสิ่งเหล่านี้พ้อง
2: ครับอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าทางรัฐบาลนะครับนโยบายของรัฐบาลที่มีโครงการคนละครึ่งกันนักขนาดเลยนะครับก็ในภาคการเกษตรนะครับนโยบายรัฐบาลก็ก้าวมาถึงเหมือนกันนะครับเพื่อนก็หวังว่าจะยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรกรเกษตรมั่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนนี่แหละครับก็เลยมีมติครม.เมื่อ11เมษายน2569นะครับที่ในภาคเกษตรก็จะมีในเรื่องของคนละครึ่งเหมือนกันนะครับก็เกิดสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับก็อันนี้นะครับกรอบวงเงินที่ทางรัฐบาลเพิ่นฮื้อธกส.ดำเนินการเนี่ยอยู่ที่เบื้องต้นอยู่ที่ 30,000 ล้านบาททั่วประเทศครับก็ถ้าหมดแล้วนะครับอาจจะต้องขอใหม่ได้หรือว่าอย่างใดก็รอดูคำกรรมเนาะนะครับโครงการนี้นะครับคนละครึ่งอย่างใดนะครับก็อัตราดอกเบี้ยเดิมนะครับของที่เกษตรกรกู้แล้วก็ใช้นะครับสินเชื่ออยู่เนี่ยอัตราโครงการดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 6% ต่อปีนะครับร้อยละ6นะครับแต่เมื่อเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ครบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดไว้เกษตรกรจะชำระดอกเบี้ยเพียง 3% ครับรัฐบาลจะช่วย 3% ครับ อันนี้ก็คือคนละครึ่งแล้ว
1: คนละครึ่งเลย
2: นะครับเพียงแต่ว่านะครับคุณสมบัตินะครับจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพืช7อย่างเนาะมีข้าวครับมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอ้อยโรงงานมีมันสำปะหลังมีปาล์มน้ำมันมียางพาราแล้วก็มีผลไม้ครับคำว่าผลไม้เนี่ยก็ผลไม้ทุกอย่างนะครับพี่เก่งครับก็บอกว่าบ้านเฮานี่จะเป็นลำไยส้มลิ้นจี
1: ่มาม่วง
2: ได้หมดครับ
1: เจ้า
2: ใช้คำว่าผลไม้เนาะ
1: ผลไม
2: ้ครับข้อต่อไปนะครับจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมเกษตรหรือหน่วยราชการอื่นๆนะครับอย่าง เกษตรกรทุกคนเนี่ยตอนนี้การช่วยเหลือของรัฐบาลกสิกรที่ขึ้นทะเบียนไว้คือเล่มสีเขียวๆที่เกษตรกรมีเนาะแล้วก็เป็นลูกค้าธกส.นะครับตามข้อบังคับที่เราเคยมีอยู่นะครับบ่มีหนี้ค้างชำระนะครับหรือล้มละลายหรือถูกฟ้องดำเนินคดีอย่างนี้ครับตอนนี้หรือว่ามีแล้วนะครับก็มีการแก้ไขไปก่อนแล้วนะครับลูกค้าลูกหนี้นะครับที่มาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยก็เข้าได้นะครับม
1: ี
2: สิทธิ์ร่วมโครงการได้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูนะครับก็เข้าได้นะครับเข้าบ่ได้เฮ้ยแต่ถ้าเกิดชำระอย่างแล้วหมดแล้วนะครับก็สามารถเข้าได้นะครับกลุ่มเกษตรกรลูกค้าสหกรณ์การเกษตรหรือว่าเป็นบุคคลในครัวเรือนของเกษตรกรก็สามารถเข้าได้เลยนะครับลักเกณฑ์และเงื่อนไขเมื่อเกษตรกรจะได้รับการชดเชยดอกเบี้ย 3% นี่มีอย่างห้องนะครับก็คือก่อนที่จะกู้ครับท่านผู้ฟังครับเกษตรกรจะต้องผ่านการอบรมเรียนรู้ทักษะและบริหารต้นทุนเงินนะครับจากธกส.นะครับง่ายๆที่สุดไปกู้ธกส.ก็ผ่านการอบรมจากธกส.หรือว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรก็ได้นะครับก็อันนี้ทางธกส.เขาก็จัดเตรียมห้องการอบรมนะครับไว้ที่ทุกสาขา
1: เจ้าน
2: ะครับทุกสาขาไว้อยู่แล้วก็จะกู้ก็เฮามาอู้มาเอ่ยเห็นสักครึ่งชั่วโมงบ่ชั่วโมงบ่อีนะครับสำคัญที่สุดครับจะต้องมีการซื้อปัจจัยการผลิตนะครับ 15% ของวงเงินที่จะกู้นะครับวงเงินที่จะกู้ตะกี้ผมไม่ได้ว่าไปเตือนนะครับคือสูงสุดนะครับสำหรับโครงการนี้จะอยู่ที่รายละนะครับท่านละไม่เกิน 100,000 บาทครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่การผลิตเนา
1: ะ
2: ผลิตนักผลิตน้อยเขาจะมีสูตรคำนวณของการผลิตอยู่นะครับกันส่วนไว้ 15% ที่จะต้องไปซื้อปุ๋ยครับซื้อปุ๋ยก็ต้องซื้อปุ๋ยที่ร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนนะครับร่วมโครงการอันนี้เราจะมีร้านค้าในแต่ละอำเภออยู่แล้วครับเกษตรกรจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากส่วนราชการโดยครับและก็สุดท้ายนะครับเกษตรกรที่กู้ไปจะต้องชำระหนี้ได้ตามกำหนดอันนี้สำคัญทีเดียวคร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้สำคัญนะจ๊ะ
2: อันนี้สำคัญทีเดียวครับกำหนดนะครับกำหนดเวลานะครับที่จะขอสินเชื่อได้นะครับโครงการนี้ยาวหน่อยนะครับคือกู้ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30เมษายน2571เป็นวันสุดท้ายที่ถ้าจะกู้โครงการนี้นะฮะแล้วก็ชำระคืนก็ตามรอบการผลิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการนี้เพิ่นระบุว่าบ่ฮึเกิน30เมษายน2572ครับสำหรับพืช7อย่างเนาะ7อย่างครับผม
1: อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกน้องเก่งว่าน่าจะเป็นช่องทางสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังพอหาเงินทุนเนาะอย่างน้อยเงินทุนที่ช่วยในเรื่องของดอกเบี้ยที่ต่ำลงนะเจ้าภาระก็จะลดลงนะเจ้าแต่ว่าสิ่งเดียวที่ต้องกู้กันไปก็คือเงื่อนไข
2: ต้องมี
1: คุณสมบัตินะเจ้าต่างๆหากว่าพี่น้องเกษตรกรที่เชื่อว่าตัวเก่าเนี่ยมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ท่านผอ.ได้บอกแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์
2: ครับ
1: เลย
2: ก็ไปติดต่อสาขานะครับย
1: ัง
2: ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับธกส.เขามีอยู่26สาขานะครับแล้วแถม6สาขาย่อยถ้าเป็นลูกค้าธกส.อยู่แล้วจะรู้ว่าตัวท่านเองขึ้นทะเบียนแล้วก็มีชื่ออยู่ในสาขาไหนอยู่แล้วครับ
1: เจ้าเนาะซึ่งแต่ละท่านอย่างแต่ละอำเภอนะเจ้าพี่น้องเกษตรกรแต่ละอำเภอเพิ่นก็จะมีบัญชีของเปิ้นเปิ้นมีข้อมูลของเปิ้นอยู่ที่ธกส.สาขาอำเภอของเปิ้นนะเจ้าม
2: ีอยู่แล้วครับและที่สำคัญที่สุดครับพี่เก่งครับฝากคำน้อยหนึ่งในเรื่องของปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรเล่มสีเขียวนะครับบางท่านเข้ามาแล้วว่าโอ้ผมปลูกนาเป็นสาวไร่ปุ้นนะแต่ในเล่มข้อมูลยังมีอยู่10ไร่เองนะครับ
1: ยังเป็นอันข้อมูลเดิม
2: ข้อมูลเดิมครับอันนี้ทางกรมส่งเสริมเกษตรก็คือเกษตรอำเภอเนี่ยเพื่อนจะไปอัพข้อมูลให้ทุกปีนะครับก็ต้องฝากติดตามฝากพี่น้องเกษตรกรดูแลตัวเองในเรื่องนี้ตัวเองนะครับในอัพข้อมูลนะครับปรับปรุงข้อมูลครับ
1: เจ้าแต่แล้วเนี่ยธกส.เปิ้นมีโครงการดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรเสมอเลยสุดปีเลยนะเจ้าท่านผอ.
2: ก็มีมาตลอดครับแต่โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ครับก็ตามนโยบายของรัฐบาล
1: จ้าแต่อย่างน้อยอ่ะก็ยังเบาแบ่งเบาภาระไปครึ่ง
2: ได้เยอะเลยนะครับได้เยอะเลยก็คือลดไป 3% ก็ถือว่าเยอะนะครับ
1: ถ้าเงินกู้ 100,000 บาทลดไป 3% น่ะดอกเบี้ยลดไป 3% นอกจากที่เฮาต้องส่ง6บาทก็เหลือ3บาทนายเจ้าก็ถือว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายกับพี่น้องเกษตรกรนายเจ้าในช่วงท้ายเจ้าท่านผอ.มีอยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาของเจ้า
2: สำหรับเงินกู้โครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งนี้นะครับก็คือต้องเอาไปใช้ซื่อๆแต่แท้นะครับก็สำหรับโครงการมันเป็นเงินกู้โครงการเนาะนะครับว่าเชื่อว่าได้เงินกู้ดอกเบี้ยถูกมาแล้วเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นหรือว่าเอาไปชำระหนี้อย่างอื่นนี่นะครับอันนี้จะต้องขอเว้นไว้เหี่ยโครงการหนึ่งนะครับและที่สำคัญที่สุดก็ต้องเอาไปใช้จ่ายแต่นะเอาไปปลูกนาปลูกข้าวโพดก็เพื่อมันแต่นะครับก็จะได้บ่มีภาระหนี้ที่มันจะเกิดขึ้นตอนหลังนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้ข่าวว่าปีนี้ลำไยก็ราคาดีแล้วนะราคาจะดีนะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ถ้าสนใจในเรื่องของโครงการนี้นะครับก็ติดต่อธกส.ได้ทุกสาขานะครับ
1: เจ้าเนาะหรือว่าบางท่านอาจจะสนใจในเรื่องของทุนหรือโครงการอื่นก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามรายละเอียดนะเจ้าได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศ
2: ทั่วประเทศไทย
1: นะเจ้าเนาะเพิ่นก็จะมีแนวนโยบายในการบริการพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันนะเจ้าตามนโยบายเดียวกันทั้งหมดนะเจ้าวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านายรณกรที่รัตยศเจ้าที่ท่านได้มาอู้ถึงเรื่องราวแล้วก็ประโยชน์ดีๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรวันหน้าโอกาสหน้าหากว่ามีเรื่องราวดีๆที่อยากจะฮือเฮาได้เป็นสื่อกลางนะเจ้าก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวเหล่านั้นถึงมูเฮาเจ้าสวทเชียงใหม่ได้นะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณเจ้า
2: ขอบคุณชนะครับผม
1: เจ้านะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนแล้วนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการนะเจ้าบอกว่าจะเป็นทางคลื่นวิทยุต่างๆรวมถึงวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทุกคลื่นความถี่นะเจ้ารวมถึงวิทยุในเครือข่ายของเฮาทุกคลื่นความถี่ตัวเช่นกันสวทฟังขอบคุณนักๆเจ้าที่ฮับสัญญาณรายการออกอากาศกันตัวนะเจ้ารวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามเฮาต่างช่องทางของเพจนะเจ้า Facebook Page ของสวทเชียงใหม่ PRD วันนี้หมดเวลาแล้วเจ้าน้องเก่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วปากันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีเจ้า

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมาย
7: นางสาวพลทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางทางนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสำรวจพบโลมาหลังโหนกสัตว์ทะเลหายาก6ตัวมีสุขภาพแข็งแรงบริเวณอ่าวดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางได้สำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่อ่าวดอนสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและพบโลมาหลังโหนก6ตัวพบรวมฝูงขนาด 3-4 ตัวและพบคู่แม่ลูก1คู่บริเวณแนวเกาะเชือกและเกาะท่าไร่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ขณะที่การตรวจสุขภาพพบโลมาทุกตัวมีพฤติกรรมการว่ายน้ำและดำน้ำเป็นปกติร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแม้จะพบร่องรอยบาดแผลจากฟันของโลมาตัวอื่นในฝูงซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติแต่เป็นเพียงบาดแผลตื้นและสามารถหายได้เองไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังพบเรือท่องเที่ยวชมโลมา 2-3 ลำ ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยไม่พบพฤติกรรมที่รบกวนโลมาโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังคงเน้นย้ำการสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามแนวทางการชมโลมาอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที
9: ่นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการฉีดวัคซีนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องและได้รณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างทั่วถึงโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่เนื่องจากโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อสำคัญในสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะโคและกระบือส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ผลผลิตทางปศุสัตว์และรายได้ของเกษตรกรอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของประเทศไทยด้วยยศสพนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบดีลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
3: ปี้ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้

0: เขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
0: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจนะคะทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ10นาฬิกาเศษจนถึงเวลา11นาฬิกาทางสวทชเชียงใหม่ติดตามรับฟังรายการกันได้นะคะสำหรับ

เวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะอัปเดตข่าวสารเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันค่ะกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะ

สิ้นสู่การรอคอยแล้วนะคะสำหรับประเทศญี่ปุ่นได้ขยายมาตรการยกเว้นวีซ่าฟรีให้คนไทยออกไปอีก1ปีค่ะทางนี้ทางกรงการกงสุลไทยนะคะก็ยืนยันว่าญี่ปุ่นยังคงขยายมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าฟรีนี่แหละค่ะสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยแบบธรรมดาออกไปอีก1ปีนะคะให้กับนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะโดยพำนักได้ไม่เกิน15วันต่อครั้งก็มีผลตั้งแต่เมื่อวันที่1กรกฎาคม2566จนถึงวันที่30มิถุนายน2570ค่ะทางนี้ผู้เดินทางนะคะก็ควรปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าประเทศอย่างเคร่งครัดด้วยไม่อยู่เกินกำหนดนะคะแล้วก็ไม่ทำงานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะขณะที่ไต้หวันเองนะคะก็ในส่วนของมาตรการยกเว้นวีซ่าให้คนไทยจะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคม2569นี้จากที่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันที่1สิงหาคม2568นะคะไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ซึ่งพำนักได้14วันต่อครั้งในขณะนี้นะคะคนไทยก็ยังรอว่าทางไต้หวันจะมีการขยายมาตรการวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไทยต่ออีกหรือไม่มาดูนะคะว่าประเทศและก็ดินแดนที่คนไทยนั้นเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่ามีประเทศไหนบ้างนะคะกลุ่มที่1 นั่นคือกลุ่มประเทศที่พำนักได้สูงสุด365วันนั่นคือ1ปีก็คือจอร์เจียค่ะกลุ่มที่2กลุ่มพำนักได้สูงสุด90วันนะคะมีอาร์เจนตินาบราซิลชิลีเอกวาดอร์สาธารณรัฐเกาหลีเปรูเฮติค่ะกลุ่มที่พำนักได้สูงสุด60วันมีซามัวปานามากัมพูชานะคะกลุ่มที่พำนักได้สูงสุด30วันก็มีจีนฮ่องกงอินโดนีเซียคาซัคสถานลาวมาเก๊ามองโกเลียมาเลเซียมาลดีฟฟิลิปปินส์รัสเซียนะคะเซเชลสิงคโปร์แอฟริกาใต้ทากิจิสถานติมอร์เลสเตตุรกีเวียดนามแล้วก็คริกิสถานด้วยนะคะส่วนกลุ่มที่พำนักได้สูงสุด 14-15 วันก็มีญี่ปุ่นค่ะพำนักได้15วันต่อครั้งนะคะไต้หวัน14วันต่อครั้งเมียนมา14วันบรูไน14วันแล้วก็โอมาน14วันค่ะนี่ก็เป็นประเทศแล้วก็ดินแดนนะคะที่ยังคงให้คนไทยนั้นเดินทางไปเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าแต่ในส่วนของญี่ปุ่นนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็ขยายผลไปอีก1ปีนะคะไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2570นี้ค่ะพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

มาดูความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมเชิงรุกนะคะในการนำมหกรรมคอนเสิร์ตระดับโลกนั่นก็คือ Tomorrowland Thailand 2026นะคะมาจัดขึ้นที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นทางการณ Wisdom Valley พัทยาระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคม2569นี้นะคะซึ่งก็ชูความสำเร็จก้าวแรกหลังบัตรเข้าชมงานนั้นถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงเลยนะคะทุกที่นั่งเลยพร้อมเปิดเผยตัวเลขถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลที่จะหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศของเราด้วยสำหรับเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand 2026นะคะขายบัตรอยู่ที่ 150,000 ใบค่ะแล้วก็เต็มทุกที่นั่งแล้วนะคะยอดจองบัตรเข้างานจำนวน 50,000 ใบต่อวันรวมทั้งสิ้น 150,000 ใบอย่างที่ได้บอกไปได้ถูกจำหน่ายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะโดยกลุ่มผู้ร่วมงานกว่า 85% เลยเป็นชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกค่ะนำโดยกลุ่มตลาดหลักนั่นคือมาเลเซียนะคะสิงคโปร์ออสเตรเลียรวมถึงตลาดรองจากฝั่งยุโรปและสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะส่งผลทำให้แพ็กเกจที่พักพร้อมกับบัตรเข้างานนั้นถูกจองไปมากกว่า 22,000 แพ็กเกจด้วยกันนะคะแล้วก็โปรแกรมการท่องเที่ยวทั้งก่อนแล้วก็หลังงานได้รับความนิยมสูงสุดเลยกว่า250แพ็กเกจค่ะซึ่งก็ช่วยดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาวที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศของเรานะคะในส่วนของแพ็กเกจที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นั้นรวมการท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งช่วงก่อนแล้วก็หลังงานประมาณ 1-2 สัปดาห์ค่ะซึ่งจะทำให้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยแน่นอนว่าได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยนะคะในส่วนตรงนี้มาดูกันนะคะว่าภายหลังที่ประเทศไทยได้มีการผลักดันในส่วนของการจัดงานจากรัฐบาลก็มีตัวเลขที่น่าทึ่งแล้วก็กระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาคอย่างแท้จริงด้วยนะคะทั้งมูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเลยนะคะมีการคาดการณ์ค่ะว่าเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยจะสูงถึง 21,386.03 ล้านบาทโดยจะช่วยกระตุ้นรายได้โดยตรงให้แก่กลุ่มของธุรกิจโรงแรมแล้วก็ที่พักร้านอาหารด้วยนะคะไปจนถึงระบบขนส่งสาธารณะและการบริจัยและการบริการกระจายตัวไปทั่วทุกภูมิขออภัยค่ะไปทั่วทุกภูมิภาคด้วยนะคะรวมถึงการจัดเก็บภาษีภาครัฐค่ะก็สร้างรายได้กลับคืนสู่ระบบภาษีของประเทศนะคะมูลค่ากว่า 1,412.32 ล้านบาทด้วยกันพร้อมกับการสร้างงานสร้างอาชีพค่ะทั้งนี้ก็เกิดการจ้างงานแล้วก็สร้างอาชีพใหม่ในระบบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะอีเวนต์โลจิสติกและงานบริการสูงถึง 21,386 ตำแหน่งด้วยกันนะคะงานนี้นะคะ Tomorrowland ไม่เป็นเพียงแค่งานเทศกาลดนตรีทั่วๆไปเท่านั้นแต่ว่าคือโอกาสทองค่ะในการที่จะประกาศศักยภาพและการพลิกโฉมของประเทศไทยในการเป็น Global Entertainment Hub หรือศูนย์กลางความบันเทิงระดับโลกนะคะควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานการบริการความปลอดภัยและการต้อนรับในระดับสากลอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะการปรับปรุงในส่วนของพื้นที่การจัดงานที่ Wisdom Valley พัทยาก็คืบหน้าไปกว่า 90% แล้วด้วยนะคะก็พร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยือนอย่างประเทศไทยอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่ากว่า 85% เลยที่เป็นชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะที่จะมาร่วมงานเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand 2026ที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้ก็คือระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคม2569ค่ะก็มาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะในเรื่องของการจัดงานระดับโลกในประเทศไทยของเรานั่นเองเดี๋ยวพักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

ปิดท้ายกันกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจนะคะจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวจังหวัดระนองค่ะเที่ยว2อุทยานเมืองระนองนะคะชมกงกางยักษ์200ปีแล้วก็ในส่วนของน้ำตกปุญญาบานด้วยนะคะซึ่งในนี้ค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ปักหมุดนะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางสู่จังหวัดระนองสัมผัสกับความสมบูรณ์ของ2อุทยานคู่ขนานค่ะก็คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองนะคะและอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีก็ชูไฮไลท์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนี่ล่ะค่ะเริ่มต้นกันที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองกันก่อนนะคะหมู่เกาะแห่งนี้นะคะเดิมเลยเขามีชื่อว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยามก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองเมื่อปี2553ที่ผ่านมาก็มีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ2แห่งด้วยกันนะคะได้แก่หน่วยเกาะช้างแล้วก็หน่วยเกาะทรายดำค่ะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองนั้นเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันนะคะมีผืนป่าชายเลนริมชายฝั่งรอบบริเวณค่ะซึ่งได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลกด้วยนะคะซึ่งก็ถือเป็นแห่งที่4ของประเทศไทยเมื่อปี2540ค่ะนับเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลที่เป็นป่าชายเลนแห่งแรกของโลกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นพื้นที่เตรียมประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันอีกด้วยค่ะส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอุทยานก็จะมีในส่วนของเกาะช้างเกาะโคมเกาะทะลุนะคะเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ทำการอุทยานแล้วก็โกงกางยักษ์ที่อยู่บริเวณพื้นที่แกนกลางของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองที่มีอายุกว่า200ปีค่ะความสูงประมาณ30เมตรนะคะมีความโตโดยรอบประมาณ2เมตรด้วยกันนับเป็นกงกางใบเล็กต้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมพายเรือคายักค่ะชมทัศนียภาพของป่าชายเลนนะคะมีบ้านพักมีลานกางเต็นท์ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าอยากเที่ยวน้ำตกต้องไม่พลาดนะคะต้องมาแวะที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีจังหวัดระนองนี่แหละค่ะอุทยานแห่งนี้นะคะอยู่ติดกับทะเลอันดามันแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่3อำเภอของจังหวัดระนองสภาพของอุทยานมี3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือแม่น้ำกระบุรีซึ่งก็เป็นแม่น้ำพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าค่ะป่าชายเลนซึ่งครอบคลุมริมฝั่งแม่น้ำเป็นริมฝั่งแม่น้ำเละกับขออภัยค่ะแม่น้ำและกับเกาะต่างๆนะคะแล้วก็ป่าดิบชื้นโดยในเขตอุทยานก็จะมีป่าดิบชื้นค่ะที่เป็นป่าที่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมด3แห่งด้วยกันนะคะสำหรับที่นี่จุดไฮไลท์เลยของการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้นะคะอยู่ที่น้ำตกปุญญาบานเป็นน้ำตก3ชั้นนะคะเกิดจากลำห้วยสายเล็กๆนี่แหละค่ะบนป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่นนะคะแล้วก็ราชกรูดซึ่งเป็นน้ำตกริมทางหลวงที่สามารถเดินทางเข้าไปได้ถึงได้ง่ายด้วยนะคะล่าสุดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกบุญญาบานแห่งนี้แล้วก็บ่อน้ำร้อนหาดยายได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับดีมากด้วยนะคะจากกรมการท่องเที่ยวก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมความงดงามที่นี่ได้นะคะวันนี้เราพาไปไกลสักนิดนึงลงใต้ไปเลยนะคะที่จังหวัดระนองที่จังหวัดระนองมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะแล้วก็ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือบ่อน้ำพุร้อนด้วยนะคะใครที่เคยไปเที่ยวจังหวัดระนองก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าที่นี่ก็ไม่แพ้ที่อื่นเลยนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายแล้วก็ธรรมชาติที่เรียกว่าสมบูรณ์ในหลายพื้นที่ด้วยนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยเดินทางไปเที่ยวจังหวัดระนองขอแนะนำค่ะว่าลองไปสักครั้งแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมเลยตนเองเคยได้ไป1ครั้งเท่า
านั้นนะคะแต่ก็ยังประทับใจไม่รู้ลืมเช่นเดียวกันวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการอาทิตย์หน้าเรากลับมาพบเจอกันใหม่นะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขมากๆนะคะและถ้าหากว่าเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมมอบนโยบายนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าต้นทุนวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
4: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมมอบนโยบายนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าต้นทุนวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณมหาวิทยาลัยนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมด้วยอธิการบดีและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับโดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้รายงานถึงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นสำคัญเช่นการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์และขับเคลื่อนโครงการ Wellness Hub การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตลอดจนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงโอกาสนี้นายยศชนันท์ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคอย่างแท้จริงจังหวัดนราธิวาสเตรียมปูพรมคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนฉุกเฉินเพื่อลดการแพร่เชื้อและเกิดผู้ป่วยรายใหม่ลดจำนวนผู้พิการจากโรค
5: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าควบคุมและป้องกันโรคเรื้อนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องหลังยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในทะเบียนรักษา39รายและช่วงวันที่1มกราคมถึง15มิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่10รายโดย4รายเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดความพิการแล้วสะท้อนการตรวจพบโรคที่ล่าช้าในบางพื้นที่จังหวัดจึงเตรียมปูพรมตรวจคัดกรองโรคเรื้อนเชิงรุกในเดือนสิงหาคม2519นี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครผ่านโรงเรียนมัสยิดศาลาประชาคมและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วลดการแพร่เชื้อและป้องกันความพิการทั้งนี้ขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเช่นผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาหรือผื่นที่รักษานานกว่า3เดือนแล้วยังไม่หายให้รีบพบแพทย์ทันทีเนื่องจากโรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีปภิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
4: หลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบังคลาเทศกำลังเผชิญน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44ราย กระทรวงการจัดการภัยพิบัติของบังคลาเทศรายงานว่าหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบังคลาเทศกำลังเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย44รายและยังส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านคนขณะที่รัฐบาลกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ามกลางความยากลำบากในการส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์อาทิน้ำดื่มยารักษาโรคพร้อมขอให้ประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดทั้งนี้บังคลาเทศถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มบ่อยครั้งขณะที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ฝนตกหนักบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นรวมถึงยังสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไท

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

รุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัม

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบานไม่รู้รวยครับรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวทันในเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัชจำศรีโรตีคนเดิมมาพร้อมกับข่าวสารสาระความรู้ด้านสุขภาพมากมายเลยที่จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้คุณผู้ฟังวันนี้ก็จะนำเรื่องของสาระความรู้ด้านสุขภาพเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คนวัยทำงานกันค่อนข้างหนักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะนำ10โรคที่เกิดจากการทำงานออฟฟิศมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่ทั้งพนักงานบริษัททั้งหน่วยงานราชการเนี่ยก็เริ่มที่จะตรวจสุขภาพกันแล้วเราก็จะได้รู้นะว่าเราเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรบ้างแล้วก็10โรคที่จะนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยมี10อะไรบ้างเดี๋ยวมีโรคอะไรบ้างเดี๋ยวเรานำมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับชาวออฟฟิศนะครับรวมถึงส่วนข้าราชการเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีปัญหาเรื่องของการป่วยเรื่องสุขภาพออดๆแอดๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนก็ตก

ด้วยนะครับหลายคนก็มีโรคในเรื่องของโรคติดต่อทางเดินหายใจพวกหวัดต่างๆไข้หวัดใหญ่เอ่ยหรือว่าจะเป็นโควิด19เอ่ยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ไข้หวัดต่างๆเนี่ยระบาดได้ง่ายมากเลยนะครับมา10โรคนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับโรคแรกเลยนะครับก็คือโรคออฟฟิศซินโดรมนอกเหนือจากพวกไข้หวัดใหญ่แล้วก็จะมีออฟฟิศซินโดรมนี่แหละครับที่ถ้าเกิดว่าใครได้ยินชื่อเนี่ยก็บ่งบอกไว้เลยว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ของโรคนี้ก็คือชาวออฟฟิศเนาะโรคออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็คืออาการที่เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื่องจากเราเนี่ยใช้งานกล้ามเนื้อมัดเดิมรูปแบบเดิมๆซ้ำๆก็เลยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดอาการหดเกร็งได้ครับรวมทั้งกล้ามเนื้อบางส่วนถูกยืดค้างอยู่ในท่าเดิมนะครับก็เลยทำให้เกิดอาการปวดชาหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบตามด้วยกล้ามเนื้ออักเสบตามร่างกายแบบเรื้อรังด้วยนะครับโดยเฉพาะคอบ่าเอวหลังข้อมือแล้วก็นิ้วมือบางคนเนี่ยต้องพิมพ์คอมบ่อยๆปรากฏว่าเป็นโรคนิ้วล็อกเนาะพอเว้นว่างจากการทำงานแล้วมาพักผ่อนก็เลื่อนโทรศัพท์เลื่อนดูฟีดว่าสื่อสังคมสื่อโซเชียลมีอัปเดตอะไรบ้างเนี่ยก็จะเลยทำให้นิ้วมืออาจจะเกิดโรคนิ้วล็อกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการที่เรานั่งท่าเดิมตลอดทั้งวันนั่งติดต่อกันหลายชั่วโมงไม่ลุกไม่ขยับต้องพิมพ์งานใช้เมาส์ตลอดทั้งวันรวมทั้งนั่งทำงานในท่าผิดๆก็เลยทำให้ชาวออฟฟิศหลายคนเนี่ยก็มักจะมีอาการปวดหลังเรื้อรังด้วยใครเป็นบ้างยกมือขึ้นนะครับบางคนก็จะปวดนิ้วมือข้อมือตึงบ่าแล้วก็จะมีอาการอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีอาการแบบนี้นี่แหละครับเป็นสัญญาณเตือนว่าท่านจะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้นะครับสำหรับสาเหตุของออฟฟิศซินโดรมครับมาจาก2ปัจจัยหลักๆเลยอย่างแรกครับสภาพแวดล้อมที่ทำงานไม่ถูกสุขลักษณะอย่างเช่นมีแสงสว่างน้อยอุปกรณ์ที่ใช้ไม่เหมาะสมโต๊ะทำงานอยู่ในระดับที่ไม่พอดีนะครับตำแหน่งหน้าจอคอมพิวเตอร์อาจจะสูงหรือต่ำจนเกินไปส่วนเก้าอี้ไม่มีที่พนักพิงครับส่วนสาเหตุที่2ปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของอิริยาบถในการนั่งทำงานที่ไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นบางคนนั่งหลังค่อมนั่งหลังงอนั่งบนเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงนะครับหรือว่านั่งไม่เต็มก้นนั่งกอดอกไขว้ห้างนั่งอยู่ในท่าเดิมนานๆไม่ขยับไปไหนนี่ก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของอาการต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็มักจะมีอาการที่หลากหลายมากครับเริ่มตั้งแต่ปวดกล้ามเนื้อเบาๆไปจนถึงกระดูกทับเส้นอาการออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็สามารถที่จะบรรเทาลงได้ครับถ้าเกิดว่าเราไปทำท่าบริหารออฟฟิศซินโดรมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเริ่มมีอาการปวดเมื่อยจากการนั่งทำงานและสงสัยว่าตัวเองจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็สามารถสังเกตอาการของตัวเองได้เลยว่าถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยมีอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกายอย่างเช่นไหล่สะบักคอบ่าบริเวณท้ายทอยปวดหลังส่วนบนหรือว่าส่วนล่างปวดมือข้อมือปวดข้อศอกปวดเข่าหรือว่าข้อเท้าปวดสะโพกหรือว่าต้นขามักจะมีอาการปวดเป็นบริเวณกว้างนะครับแล้วก็ร้าวไปที่บริเวณใกล้เคียงด้วยหรือว่าจะมีลักษณะอาการปวดแบบล้าๆไม่สามารถระบุอาการหรือว่าตำแหน่งที่ชัดเจนได้นะครับก็จะมีอาการปวดตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงและทรมานอย่างมากถ้าเกิดว่าเราสังเกตแล้วเนี่ยเราเริ่มมีอาการปวดที่กล้ามเนื้อบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกายเนี่ยให้คิดไว้เลยว่าอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือบางคนคุณผู้ฟังอาจจะมีอาการของระบบประสาทร่วมด้วยอย่างเช่นมีอาการชามีอาการปวดร้าวปวดจี๊ดๆนะครับแล้วก็มีอาการหูอื้อมึนงงตาพร่ามัวปวดไมเกรนหรือว่าปวดศีรษะอย่างรุนแรงนี่ก็อาจจะเป็นอาการของออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีอาการทางระบบประสาทที่ถูกกดทับด้วยนะครับอย่างเช่นอาการชาบริเวณมือแขนและถ้าเกิดว่ามีการกดทับเส้นประสาทนานเกินไปเนี่ยอาจจะมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยนะครับรวมถึงใครที่จะต้องใช้สายตานานๆเนี่ยอาจจะมีประสาทอาจจะมีอาการทางตาด้วยอย่างเช่นอาการปวดตาเมื่อยล้าตามีอาการแสบตาระคายเคืองตาพร่ามัวสู้แสงไม่ได้น้ำตาไหลนี่มีอาการทางตาได้ด้วยนะครับหรือว่าอาการทางผิวหนังอย่างเช่นคันตามลำตัวมีผดผื่นแพ้มีอาการผิวหนังแดงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาการของออฟฟิศซินโดรมด้วยนะครับแล้วก็มีอาการทางระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นคัดจมูก
ไอจามคล้ายๆกับที่เราเป็นภูมิแพ้บางคนหายใจลำบากแน่นหน้าอกแสบคอและคอแห้งนี่ก็คือทั้งหมดของอาการออฟฟิศซินโดรมเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังปล่อยไว้นานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังได้ครับและหากมีอาการรุนแรงมากเนี่ยอาจจะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนได้เลยหรือว่าอาจจะทำให้หมอนรองกระดูกเนี่ยทับเส้นประสาทของเราได้ครับสำหรับวิธีการป้องกันออฟฟิศซินโดรมอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะยืดกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอเล่นโยคะก็ได้ออกไปยืดเส้นยืดสายก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเต้นแอโรบิกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสองก็คือการปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมปรับยังไงบ้างอย่างแรกเนี่ยจอคอมจะต้องเป็นแนวตรงกับหน้าครับและอยู่เหนือกว่าสายตาเล็กน้อยครับโดยขอบบนของจอคอมพิวเตอร์จะต้องอยู่ตรงกับระดับสายตาของเราในท่านั่งที่รู้สึกสบายนะครับจอคอมตั้งห่างกับความยาวเท่ากับความยาวแขนของเรานะครับซึ่งเป็นระยะที่สายตาเนี่ยจะอ่านได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แป้นพิมพ์ต้องวางอยู่ในระดับข้อศอกทำมุม90องศาครับเบาะของเก้าอี้ต่ำกว่าระดับเข่าก็ต้องปรับให้มีช่องว่างระหว่างขอบเก้าอี้กับขาด้านหลังด้วยนะครับปรับเก้าอี้ให้เท้าวางพื้นได้พอดีวางเท้าเนี่ยดูเลยว่าบริเวณข้อเข่าของเราเนี่ยก็จะตั้งมุมเป็น90องศาถ้าเกิดว่าตั้งเป็น90องศาก็จะพอดีเป๊ะเลยนะครับอันนี้คือท่านั่งที่เหมาะสมด้วยนะครับอ่ะคิดง่ายๆระดับศอกศอกพับเป็นมุม90องศานะครับเข่าเช่นเดียวกันเข่าก็พับเป็น90องศาพวกนี้เนี่ยคือการนั่งที่เหมาะสมนะครับนอกจากนี้คือการปรับพนักพิงหลังของเก้าอี้ให้รับกันกับส่วนล่างด้วยนะครับหากเก้าอี้เนี่ยทำไม่ได้ก็ให้ใช้หมอนหนุนหลังแทนก็สามารถที่จะทำได้นะครับอันนี้คือวิธีการปรับสภาพแวดล้อมให้มันมีความเหมาะสมกับการที่เราจะอิริยาบถของเราที่จะใช้ในการนั่งต่างๆเพื่อทำงานนะครับทีนี้เนี่ยอีกอย่างนึงก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานครับคุณผู้ฟังสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานอย่างแรกเนี่ยเราสามารถที่จะยืดเหยียดกล้ามเนื้อระหว่างวันได้นะครับนั่งไปนานๆนั่งไปสักชั่วโมงนึงนะครับก็สามารถที่จะลุกไปยืดเส้นยืดสายกันได้แล้วนะครับปรับเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายอย่างน้อยทุกๆ1ชั่วโมงนะครับพักสายตาจากจอคอมทุกๆ10นาทีเปลี่ยนท่านั่งทำงานทุกๆ20นาทีและอย่าลืมที่จะนั่งตัวตรงหลังชิดขอบด้านในของเก้าอี้ครับจับเมาส์ในตำแหน่งตรงไม่บิดงอข้อมือไม่บิดงอข้อมือขึ้นหรือว่าลงนะครับนอกจากนี้เราก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่ช่วยเนี่ยจัดสามารถที่จะนำมาช่วยจัดท่านั่งให้ถูกต้องได้ด้วยนะครับก็จะช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพได้อย่างเช่นพวกเบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพเก้าอี้เพื่อสุขภาพก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับทีนี้เรามาดูท่าบริหารร่างกายกันบ้างอย่างที่บอกไปเนี่ยเรานั่งทำงาน1ชั่วโมงเราควรที่จะออกไปยืดเส้นยืดสายได้แล้วนะครับซึ่งท่าบริหารเนี่ยก็จะมีอยู่4ท่าด้วยกันอย่างแรกเลยนำมือประสานไว้ข้างหน้าครับดันออกไปจนสุดเลยมือประสานไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็ดันออกไปจนสุดเลยค้างไว้ประมาณ10ถึง20วินาทีทำแบบนี้เนี่ย2ครั้งครับก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อส่วนหลังที่ตึงอย่าลืมที่จะทำหลังตรงด้วยนะครับแล้วก็ยืดมือออกไปยืดมือออกไปแล้วก็มันก็จะรู้สึกว่าเส้นของเราเนี่ยมันจะมีการตึงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะคลายลงนะครับท่าที่2ก็คือเอามือประสานกันครับแล้วก็ยกขึ้นเหนือหัวครับเหยียดไปจนสุดเลยดันค้างเอาไว้ประมาณ10ถึง20วินาทีนะครับท่าแบบนี้เนี่ยทำเป็นจำนวน2ครั้งก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณส่วนตื้นแล้วก็ต้นแขนได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับท่าดันหลังส่วนล่างครับให้ยืดอกครับแอนตัวไปข้างหลังยืดอกไว้นะครับยืดอกแล้วก็แอนตัวไว้ข้างหลังค้างไว้ประมาณ20วินาทีท่านี้จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณส่วนหลังและอกได้นะครับและท่าที่4ก็คือเอามือไขว้หลังครับแล้วก็จับข้อมือไว้ครับก้มหน้าลงครับและเอียงคอไปด้านขวาพร้อมกับดึงมือไปทางซ้ายแล้วก็สลับกันไปทางซ้ายและไปทางขวาทำค้างไว้ข้างละ10วินาทีนะครับสลับข้างทำข้างละ2ครั้งอันนี้ก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณไหล่และคอได้ด้วยนะครับนี่ก็คือวิธีท่าบริหารเนาะแนะนำว่าพอเรานั่งทำงาน1ชั่วโมงแล้วก็ควรที่จะออกมาทำท่าบริหารเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมผมเองเคยเป็นครับสำหรับออฟฟิศซินโดรมเนาะ
ตอนเป็นเนี่ยจะรู้สึกว่าชาจี๊ดๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็นั่งทำงานเราก็นั่งเขียนข่าวจนร่างกายเนี่ยไม่ได้ขยับไปไหนเลยนั่งจ้องจอคอมตลอดจนรู้สึกว่าบริเวณไหล่ของเราจะเริ่มปวดเสียวๆนะครับเริ่มปวดเสียวๆแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อตึงเป็นอย่างมากเลยตอนแรกก็คิดว่ากล้ามของเราจริงๆไม่ใช่ครับเป็นออฟฟิศซินโดรมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าตัวเองมีกล้ามเนาะตรงบริเวณไหล่อะทีเนี้ยพอผมไปให้หมอกดจุดเนี่ยหมอนวดเขาไปนวดปรากฏว่าหมอนวดทักบอกน้องโอ้โหนี่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะเนี่ยกล้ามเนื้อตึงเปรี้ยเลยอย่าลืมที่จะออกกำลังกายอย่าลืมที่จะทำท่าบริหารด้วยมันจะได้ไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมนี่อันตรายมากเลยเราก็คิดมาตั้งนานว่าตัวเองมีกล้ามจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆเป็นอาการกล้ามเนื้อตึงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่ทำงานออฟฟิศทุกคนที่นั่งหน้าจอคอมนานๆมีโอกาสเป็นได้หมดครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทำท่าบริหารกันด้วยนะครับชั่วโมงนึงก็ไปทำชั่วโมงนึงก็ไปทำก็สามารถที่จะทำให้ท่านเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินกับการรักษาพยาบาลเวลาที่กล้ามเนื้อของท่านเนี่ยมีอาการแบบตึงหนักอาจจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นออฟฟิศซินโดรมถึงแม้ว่าจะไม่ร้ายแรงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับการรักษาเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตแล้วก็ในช่วงวัยสูงอายุก็เป็นได้นะครับมาดูกันต่ออีกหนึ่งโรคก็คือโรค CVS หรือว่า Computer Vision Syndrome ครับเชื่อว่าชาวออฟฟิศหลายคนเนี่ยเกือบทุกคนเลยต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานแล้วก็หลายคนมักจะมีปัญหาด้านสายตาเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการปวดตาตาแห้งตาพร่ามัวโฟกัสได้ช้าลงปัญหาสายตาแบบนี้ครับเขาเรียกว่าโรค CVS หรือว่าComputer Vision Syndrome เรียกภาษาไทยก็คือโรคสายตาที่มาจากการใช้คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งอาการเนี่ยบางคนก็มองว่าอาจจะดูเหมือนไม่ร้ายแรงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังปล่อยไว้เนี่ยอาจจะทำให้เราสายตาสั้นหรือว่ากระจกตาอักเสบได้เลยหรืออาจจะเป็นโรคต้อหินได้อาจจะทำให้ตาบอดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคนี้เนี่ยเวลาป้องกันของเราควรที่จะซื้อแว่นตากรองแสงนะครับแว่นตากรองแสงสำหรับการทำงานในออฟฟิศเนาะก็จะมีอยู่ที่จะคอยก็สามารถซื้อมาใช้กันได้เป็นแว่นกรอง UV สำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็จะช่วยทำให้ตาของท่านเนี่ยได้รับผลกระทบจากแสง UV ที่มาจากคอมพิวเตอร์ลดน้อยลงด้วยนะครับต่อมาครับโรคที่3ก็คือโรคเครียดครับโรคเครียดเนี่ยปัญหาอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาหลักๆของคนวัยทำงานเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องยอมรับว่าต้องมีการปรับตัวเนาะใครที่อยู่ใน Gen X Gen Baby Boom ก็คือจะต้องมีการปรับตัวเข้ากับการทำงานในยุคใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วยในขณะที่คน Gen Y ก็ต้องรับมือกับคน Gen X หรือว่า Gen Baby Boom ที่จะมีแนวคิดแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ยังต้องรับมือกับรุ่นน้องอย่าง Gen C นะครับ Gen C แล้วก็ Gen Alpha ด้วยนะครับซึ่งอาจจะมีความกดดันเจอปัญหาต่างๆมีความเครียดด้วยบางคนอาจจะมีอาการปวดหัวเบื่อหน่ายนะครับแต่พอได้ทำกิจกรรมที่ชอบหรือว่ากลับมาพักผ่อนเนี่ยความเครียดก็จะหายไปนะครับแต่สำหรับคนที่เรียกว่าเข้าขั้นเป็นโรคเครียดเลยเนี่ยอาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับคนเหล่านี้ก็คือคนที่มีความเครียดสูงแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกตินอนก็นอนไม่หลับกินข้าวก็ไม่ได้ครับเห็นภาพหลอนหรือฝันร้ายเริ่มมีอารมณ์โมโหก้าวร้าวอันนี้คือส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยนะครับอีกทั้งความเครียดเหล่านี้อาจจะทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้หรือว่าโรคอื่นๆตามมาอีกเป็นจำนวนมากเลยอันนี้ก็บอกด้วยประสบการณ์ของตัวเองว่าก็เคยเป็นโรคเครียดเหมือนกันเพราะว่าในช่วงประมาณ4ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วเนี่ยก็เคยเป็นนักเป็นช่างภาพข่าวเนาะด้วยความที่เราเป็นช่างภาพข่าวสายอาชญากรรมนะเราก็จะต้องลงพื้นที่ต้องสแตนบายตลอดเวลานะครับว่าอยู่ดีก็มีข่าวดักชิงปล้นหรือว่าข่าวฆาตกรรมอะไรมาปุ๊บเราก็จะต้องเตรียมตัวออกไปและไปทำข่าวกับทางผู้สื่อข่าวด้วยความที่เราเองเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะความเครียดจากการทำงานนี่แหละครับแล้วก็เกิดความเครียดหนักจนเอาไปฝันเอาไปฝันเสร็จนอนไม่หลับกินไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าเราอ่ะคือโรคเครียดเราก็ต้องหาทางที่จะไปทำในสิ่งที่ชอบหรือว่าหาทางปล่อยวางนะครับพักผ่อนให้มากๆนะครับปล่อยวางทำให้จิตใจสงบขึ้นนะครับช่วงนั้นก็เลยตัดสินใจว่านั่งสมาธิก่อนนอนเนาะนั่งสมาธิก่อนนอนแล้วก็ต้องปล่อยวางนะครับปล่อยวางแล้วก็
เราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มจัดการกับความเครียดของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้คือยังไม่ได้เข้าขั้นเป็นโรคเครียดเรื้อรังแต่ว่าใกล้จะเป็นโรคเครียดเรื้อรังแต่โชคดีที่แบบเรานั่งฟังพวกพอดแคสต์นั่งฟังพวกให้ความรู้ด้านสุขภาพเราก็เลยปรับตัวได้ทันก่อนที่เราจะกลายเป็นโรคเครียดเรื้อรังเนาะก็หลังๆก็เลยไม่มีอาการฝันร้ายไม่ละเมอพูดถึงเรื่องงานนะครับก็สามารถที่จะจัดการความรู้สึกของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็คือโรคเครียดเพราะฉะนั้นใครที่จัดการความรู้สึกตัวเองไม่ได้และเป็นโรคเครียดเรื้อรังเนี่ยควรที่จะไปพบแพทย์นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็อีกอย่างนึงพูดถึงเรื่องของข่าวเนาะแวะมาเรื่องของโรคเครียดสักนิดนึงพูดถึงเรื่องของข่าวบางคนเนี่ยอาจจะนั่งเสพข่าวพวกข่าวฆาตกรรมโดยเฉพาะบางสื่อเนี่ยโอ้โหช่วงนึงที่แบบมีข่าวฆาตกรรมคนดังๆเนี่ยโอ้โหนำเสนอกันเรียกว่าแทบจะตลอด24ชั่วโมงเลยครับคุณผู้ฟังแล้วเวลาเราไปเสพสื่อเนี่ยเสพข่าวเนี่ยเราก็ฟังเนี่ยเรื่องนี้ตลอดทั้งวันบางทีเขาก็เอาเรื่องเก่ามาเล่าบางทีเขาก็ไปเล่าแต่เรื่องเดิมๆนะแต่ทีเนี้ยพอด้วยความที่เขานำเสนอทั้งวันแล้วเราก็นั่งฟังทั้งวันมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นโรคเครียดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักจัดการความเครียดครับข่าวบางข่าวอะไรที่ไม่จันลงใจเราฟังเพื่อรู้พอฟังเพื่อรู้เสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยวางไปฟังสาระความรู้ด้านสุขภาพไปฟังอะไรที่มันจันลงใจได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการเรื่องนี้เราก็จะกลายเป็นโรคเครียดเหมือนกันเห็นว่าช่วงนึงเนี่ยมีบางคนเนาะรู้สึกคลื่นไส้เลยเวลาได้ยินข่าวเนี่ยเวลาได้ยินข่าวทั้งเรื่องของลุงพลทั้งเรื่องของข่าวอื่นๆดาราเสียชีวิตเนี่ยเครียดหนักมากจนแบบพอได้ยินปุ๊บมีอาการคลื่นไส้เนี่ยนี่คือการเสพข่าวมากจนเกินไปจนทำให้สมองเนี่ยมีความตึงเครียดนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้จักปล่อยวางไปฟังข่าวเรื่องอื่นบ้างอะไรที่มันจะลงใจเนาะมาดูกันต่อโรคที่4ก็คือโรคไมเกรนครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นโรคยอดฮิตของชาวออฟฟิศอีก1โรคเลยก็ว่าได้ครับเราจะสังเกตสัญญาณของโรคได้ง่ายๆเลยครับก็คือจะมีอาการปวดหัวเรื้อรังลักษณะคือปวดหัวตุบๆๆๆข้างเดียวนะครับและมักจะตามมาด้วยอาการคลื่นไส้อาเจียนตาไม่สู้แสงทนเสียงดังๆไม่ได้นี่คืออาการของโรคไมเกรนนะครับเพราะว่าต้องยอมรับครับว่าคนวัยทำงานเนี่ยโอ้โหต้องใช้สมองมากๆเลยจะทำให้เกิดความเครียดสะสมบางคนเครียดจัดพักผ่อนไม่เพียงพอสภาพแวดล้อมในการทำงานก็ไม่เหมาะสมเช่นแสงจ้าเกินไปเสียงรอบข้างดังเกินไปหรือว่าอากาศที่มันร้อนจัดจนเกินไปนะครับรวมถึงอาจจะมีท่านั่งระหว่างทำงานเนี่ยเป็นท่าทางที่ไม่เหมาะสมนะครับก็เลยอาจจะทำให้เกิดอาการเกร็งตัวทั้งคอบ่าหรือว่าไหล่ส่งผลให้เลือดแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่พอนะครับพอเลี้ยงสมองไม่พอเสร็จก็ทำให้เกิดโรคไมเกรนได้นั่นเองนะครับทีนี้เรื่องของอาการไมเกรนจะเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือมักจะปวดหัวข้างเดียวไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาหรืออาจจะปวดสลับกันก็ได้นะครับหรือว่าบางรายเนี่ยเครียดจัดนะครับปวด2ข้างพร้อมกันก็มีเหมือนกันนะครับลักษณะอาการปวดจะเป็นจังหวะคล้ายเส้นเลือดเต้นนะครับก็เรียกหลายคนเรียกว่าปวดหัวตุบๆปวดหัวตุบๆก็คือตามจังหวะหัวใจที่มันเต้นนี่แหละครับแล้วก็มักจะเป็นที่บริเวณขมับนะครับและอาจจะร้าวมาที่บริเวณกระบอกตาหรือว่าท้ายถอยได้เลยครับส่วนใหญ่อาการปวดมักรุนแรงระดับปานกลางไปจนถึงรุนแรงมากนะครับกินระยะการปวดเนี่ยหลายชั่วโมงเลยหรืออาจจะเป็นวันเลยนะครับอาการปวดมักจะเป็นจนไม่สามารถทำกิจกรรมอะไรได้เลยนะครับแม้กระทั่งการนั่งการเดินขึ้นลงบันไดแต่ว่าอาการปวดหัวเนี่ยเขาจะดีขึ้นถ้าเกิดว่าท่านนอนนิ่งๆอยู่ในห้องที่มืดสงบและเย็นนะครับบางคนก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนตาไม่สู้แสงร่วมด้วยนั่นเองอันนี้ก็คืออาการของการปวดไมเกรนนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีการสังเกตสัญญาณเตือนก่อนที่ไมเกรนจะกำเริบนะครับสำหรับใครที่มีอาการเข้าข่ายว่าจะเป็นโรคไมเกรนหรือว่าเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็ลองสังเกตดูนะครับก่อนที่อาการไมเกรนจะกำเริบมันมักจะมีอาการแปลกๆขึ้นก่อนอย่างเช่นเกิดขึ้นก่อนนะครับอย่างเช่นหลังจากหายปวดแล้วเนี่ยมักจะพบอาการผิดปกติบางอย่างนะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับเพราะว่าโรคไมเกรนจะมีลักษณะอาการแตกต่างกันออกไปนะครับมีอะไรบ้างสำหรับอาการก่อนแล้วก็หลังการเกิดไมเกรนนะครับอาการบอกเหตุก็จะเกิดขึ้น 1-2 วันก่อนที่จะเริ่มปวดหัวไมเกรนอย่างเช่น 1. เรารู้สึกปวดตึงที่บริเวณต้นคอ 2. หาวบ่อยครับควบคุมการหาวไม่ได้3. สังเกตตัวเองแล้วปรากฏว่าเอ้ยทำไมวันนี้ช่วงนี้เราอารมณ์ขึ้นๆลงๆเนาะ 4. อาการอยากอาหารมากกระหายน้ำ
ต่อไปก็คืออาการปัสสาวะบ่อยแต่ไม่อุจจาระก็คือมีอาการท้องผูกนี่ก็คืออาการบอกเหตุครับ 1-2 วันก่อนเกิดอาการปวดหัวไมเกรนบางคนก็เป็นแบบนี้บางคนก็ไม่เป็นนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอาการเตือนหรือว่าอาการนำด้วยประมาณ 20-40 นาทีก่อนเริ่มปวดหัวไมเกรนนะครับ1ก็คือเห็นจุดแสงวาบเหมือนแฟลชหรือว่าเป็นไฟกระพริบกระพริบถึงแม้ว่าเราจะหลับตาอยู่นะครับ2ก็คือสายตาพร่ามัวครับมองเห็นภาพต่างๆเป็นเส้นซิกแซกหรือว่ารูปทรงผิดขนาด3ก็คือรู้สึกอ่อนแรงนะรู้สึกเหมือนมีใครกำลังสัมผัสตัวอยู่4ก็คือมีการพูดหรือว่าเคลื่อนไหวเนี่ยเริ่มทำได้ลำบากและ5ก็คือรู้สึกชาเหมือนมีเข็มเล็กๆมาจิ้มที่มือแขนหรือเท้าอันนี้ก็คืออาการเตือน20-40 นาทีก่อนที่จะเริ่มมีอาการปวดหัวไมเกรนนะครับทีนี้พอเราปวดเสร็จแล้วปุ๊บหลังอาการปวดไมเกรนเราก็จะรู้สึกสับสนมึนงงเวียนหัวแต่ก็ยังคงมีความรู้สึกของอาการหงุดหงิดง่ายหมดแรงแล้วก็อ่อนล้านะครับรวมถึงมีความรู้สึกไวต่อแสงและก็เสียงนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้นเหตุของการเกิดไมเกรนนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของการที่เราเครียดบ่อยหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคเครียดหรือเปล่านะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งในการที่ทำให้เกิดโรคไมเกรนได้นะครับแล้วก็ทำให้อาการไมเกรนที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยกำเริบขึ้นมาและแย่ลงเรื่อยๆด้วยนะครับสองก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่เป็นเวลาอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดไมเกรนเช่นเดียวกันสามก็คือการที่เรากินข้าวไม่ตรงเวลาครับหรือว่ากินไม่ครบ3มื้อจนทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยต่ำลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยการกินอาหารบางประเภทที่มีส่วนในการกระตุ้นอาการไมเกรนในปริมาณมากเกินไปก็จะมีผลเช่นเดียวกันอย่างเช่นอาหารที่มีส่วนผสมของยีสต์นะครับอาหารที่มีสารกันบูดผงชูรสอาหารแปรรูปอาหารหมักดองอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่จะมีส่วนผสมที่จะไปช่วยกระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรนได้ด้วยนะครับนอกจากนี้คนที่มีพฤติกรรมติดแอลกอฮอล์ติดคาเฟอีนหรือว่าน้ำอัดลมรวมถึงสูบบุหรี่ก็จะทำให้เกิดอาการไมเกรนได้เช่นเดียวกันนะครับบางคนอยู่ในสถานที่ที่มีแสงสว่างจ้าหรือเสียงดังมากอันนี้ก็อาจจะเกิดความเครียดทำให้เกิดไมเกรนได้นะครับหรือว่าอากาศที่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปบางคนก็แพ้กลิ่นบางอย่างอย่างเช่นพวกน้ำหอมดอกไม้ควันบุหรี่นะครับนี่อาจจะทำให้เกิดไมเกรนได้ทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้นะครับไมเกรนอาจจะกำเริบขึ้นมาได้ก่อนที่จะมีหรือว่าตอนที่ระหว่างที่คุณผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนนะครับแล้วก็อาการโรคบางอย่างก็กระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้อย่างเช่นพวกไซนัสออฟฟิศซินโดรมเนี่ยทำให้เกิดไมเกรนได้เช่นเดียวกันนี่แหละคือเรื่องของไมเกรนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักจัดการตัวเองให้ดีเนาะอย่างผมเนี่ยเวลาผมรู้สึกเครียดนะครับอย่างแรกเลยผมต้องดูก่อนว่าผมกินข้าวหรือยังข้าวเช้าข้าวเที่ยงเนาะถ้าเกิดว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเครียดแล้วเนี่ยถ้าข้าวเช้าไม่ได้กินเราก็จะมีความรู้สึกเครียดก่อนที่จะทำอะไรผมก็จะไปหาของรองท้องก่อนเพื่อที่จะทำให้การทำงานของผมในช่วงต่อไปเนี่ยมันสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจริงจังกับงานมากเลยและไม่กินข้าวเช้าแล้วกินข้าวเที่ยงเนี่ยก็กินทีก็ตอนบ่ายเนี่ยอาจจะทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นผลงานที่ไม่ดีก็ได้เพราะว่าเราทำด้วยความเครียดทำด้วยความรู้สึกที่อารมณ์มากกว่าเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักจัดการตัวเองนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราเริ่มเครียดแล้วเราเช็คตัวเองก่อนว่าเรากินข้าวหรือยังถ้ายังไม่กินก็ให้รีบไปกินข้าวซะกินข้าวให้ตรงเวลาก็จะช่วยให้ความเครียดนั้นลดน้อยลงได้นะครับแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอันนี้ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันเนาะอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะมาต่อกันที่โรคที่มักจะเกิดขึ้นกับคนที่แบบจริงจังกับการทำงานจนลืมเวลาก็คือโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับก็เชื่อว่าชาวออฟฟิศหลายคนมักจะมีงานเยอะงานด่วนเข้ามาเป็นประจำพอต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วเนี่ยก็ทำให้หลายคนเนี่ยลืมไปเลยว่าจะต้องปลีกตัวไปเข้าห้องน้ำหรือว่าไม่มีเวลาไปเข้าห้องน้ำนะครับอดทนอดกลั้นปัสสาวะตลอดทั้งวันก็มีนะครับซึ่งการทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะได้ด้วยนะครับส่งผลให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการกลั้นปัสสาวะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงขออีกนิดนึงขออีกท่อนนึงเดี๋ยวค่อยไปเข้าห้องน้ำเนี่ย
นี่คืออาการที่อาจจะทำให้เราเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ด้วยนะครับสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะตัวเองมีอาการปัสสาวะกระปิดกระปอยหรือเปล่าปัสสาวะบ่อยหรือว่าถี่หรือเปล่าหรือว่าเวลาที่เราปัสสาวะไปเนี่ยปัสสาวะไม่สุดหรือเปล่ามีอาการแสบขณะปัสสาวะหรือไม่บางครั้งมีเลือดปนออกมากับปัสสาวะด้วยหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปอั้นครับอย่าไปอั้นถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าปวดปัสสาวะก็ขอให้ไปเข้าห้องน้ำโดยทันทีเลยไม่ต้องไปอั้นเนาะหรือบางคนขับรถขับราผ่านปั๊มก็แล้วเนี่ยรู้สึกว่าปวดเริ่มปวดนิดๆละอย่าไปอั้นครับแวะปั๊มเลยให้รีบปัสสาวะออกไม่งั้นจะได้ไม่เป็นโรคปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนาะอันนี้สำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าใครปล่อยไปจนเป็นเรื้อรังเนี่ยก็ต้องไปหาหมอบ่อยๆและอย่าลืมกินน้ำบ่อยๆกันด้วยนะครับต่อมาโรคที่6ก็คือโรคอ้วนครับถ้าพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมของคนวัยทำงานเนาะก็คือเรื่องของการกินนี่แหละเอาจริงๆตัวผมเองเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องของการกินด้วยนะครับก็คือรู้สึกเครียดเวลาทำงานเวลาที่เราจะต้องไปตัดงานตัดสื่อโซเชียลออนไลน์แล้วมันต้องทำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นทำทั้งวันอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเราเครียดพอเราเครียดเสร็จเราก็ต้องหาอะไรกินโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นน้ำตาลของหวานต่างๆมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยลดระดับความเครียดลงได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมของชาวออฟฟิศที่ไม่ใช่แค่ผมแต่เป็นที่คนอื่นๆหลายคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมของหวานชาไข่มุกน้ำอัดลมยิ่งเครียดก็ยิ่งกินแถมไม่ออกกำลังกายด้วยเพราะไม่ค่อยมีเวลาว่างเนาะก็เลยอาจจะทำให้ออฟฟิศคนที่เป็นคนทำงานเนี่ยหลายคนเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนได้ง่ายเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าโรคอ้วนไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสวยความงามอย่างเดียวครับอันนี้ยังเป็นบ่อเกิดของโรคอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเค็มอาหารหวานอาหารมันอันนี้เป็นหลักที่ทำให้เกิดโรคร้ายอย่างเช่นโรค NCD นะครับก็เป็นโรคไม่ติดต่อหรือรังที่ใครหลายคนก็น่าจะได้ยินเคยได้ยินกันเนาะอย่างเช่นพวกโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคเหล่านี้ครับส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากโซเดียมน้ำตาลและไขมันนั่นเองนะครับหรือก็คือพวกอาหารรสเค็มจัดหวานจัดมันจัดที่คนส่วนใหญ่นั้นชอบกินกันครับทีนี้เนี่ยอาหารรสเค็มอย่างที่เรารู้กันก็คือมาจากโซเดียมเนาะเป็นสารอาหารที่โซเดียมมีความจำเป็นต่อร่างกายครับเพราะว่าโซเดียมจะทำหน้าที่ในการควบคุมสมดุลของเหลวในร่างกายแล้วก็รักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติและยังช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อตลอดจนเรื่องของการดูดซึมสารอาหารบางอย่างในไตแล้วก็ลำไส้เล็กด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาโซเดียมเข้ามาอยู่ในร่างกายมากเกินไปจะทำให้เรานั้นเป็นโรคไตได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยการกินเค็มมากๆไม่ได้เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตอย่างเดียวครับยังนำไปสู่โรคร้ายอื่นๆอย่างเช่นความดันโลหิตสูงหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองซึ่งการที่เรามีโซเดียมในร่างกายปริมาณมากเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ไตทำงานหนักขึ้นครับเพื่อที่จะเป็นการกรองโซเดียมแล้วก็น้ำส่วนเกินของร่างกายทำให้ความดันในไตก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันเกิดการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะนอกจากนี้ก็ยังกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างสารบางอย่างซึ่งเจ้าสารตัวนี้มีผลทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับอาจจะเกิดการคั่งของเกลือและน้ำในอวัยวะต่างๆได้เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถกำจัดเกลือแล้วก็น้ำส่วนเกินในร่างกายได้ก็อาจจะทำให้เกิดการคั่งของเกลือและน้ำในอวัยวะต่างๆนะครับอาจจะทำให้แขนขาบวมเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกได้ด้วยรวมถึงทำให้ความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะใครที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังคนอ้วนผู้ที่เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจจะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ด้วยนะครับส่งผลเสียต่อหลอดเลือดในอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจสมองและอาจจะทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ด้วยนะครับนี่แหละครับโรคที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเรากินกินอาหารเค็มจนเกินไปนะครับก็ได้มีการเตือนมาด้วยนะครับสำหรับอาหารที่ไม่ได้มีรสเค็มแต่ว่ามีปริมาณโซเดียมสูงก็จะมีทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งแล้วก็ไส้กรอกพวกนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังต้องกินให้พอดีนะครับนอกจากนี้เรื่องของกินเค็มแล้วก็คือเรื่องของการกินหวานนี่แหละครับสาเหตุของอาการหงุดหงิดโมโหเนี่ยจริงๆแล้วมาจากตับนะครับซึ่งในทางการแพทย์จีนเขาบอกว่าในตับของเราเนี่ยจะมีชี่อยู่หรือว่าลมปราณเป็นสสารที่เล็กที่สุดในร่างกายก็บอกมีความเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวขึ้นลง
ขึ้นบนลงล่างตลอดเวลานะครับซึ่งการไหลเวียนของชีในตับเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอารมณ์เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการกินของหวานที่มีฤทธิ์ร้อนเข้าไปมากๆก็จะทำให้การไหลเวียนของชีในตับรุนแรงมากจนเกินไปส่งผลให้มีอาการปวดตัวหงุดหงิดโกรธโมโหง่ายโมโหง่ายนะครับแต่ในกรณีที่กินของที่มีฤทธิ์เย็นและหวานอาจจะทำให้เกิดอาการปวดจี๊ดที่ศีรษะอย่างเฉียบพลันใครเคยกินพวกน้ำปั่นไหมฮะกินน้ำปั่นดูดเข้าไปปุ๊บปรากฏว่ามีอาการปวดหัวตรงศีรษะปวดแบบจี๊ดๆเนี่ยครับอันนี้เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเป็นบ่อยนะครับใครที่ดื่มน้ำปั่นหรือว่าน้ำแข็งใสเย็นๆเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการปวดหัวแบบนี้ได้นะครับซึ่งความหวานเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าได้มาจากน้ำตาลซึ่งน้ำตาลเองก็เป็นสารหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าเรารับน้ำตาลในปริมาณมากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ด้วยเช่นการทำให้เลือดเนี่ยเหนียวข้นจนไหลเวียนและนำสารอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ช้าลงประสิทธิภาพในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อก็จะลดลงครับทำให้เส้นเลือดฝอยตีบตันได้ง่ายครับนอกจากนี้การที่เรากินของหวานไปจำนวนมากเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินความจำเป็นจนกลายเป็นสาเหตุของโรคอ้วนและโรคเบาหวานซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นตามมาอีกด้วยนะครับคนที่มีอายุ30ปีขึ้นไปถ้าเกิดว่าได้รับน้ำตาลมากเกินไปมีความเสี่ยงที่จะเป็นซีสต์ที่รังไข่โดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับและประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความดันสูงอาจจะเป็นนิ่วเป็นไตเส้นเลือดหัวใจตีบและไขมันแทรกในตับได้ด้วยนะครับน้ำตาลถ้าเกิดว่าเรามีน้ำตาลในปริมาณมากเนี่ยน้ำตาลปริมาณมากนั้นจะทำลายคอลลาเจนที่ผิวหนังทำให้เกิดริ้วรอยความเหี่ยวย่นผิวหยาบกร้านดูแก่เร็วด้วยนะครับซึ่งการกินหวานที่เหมาะสมก็คือผู้ใหญ่เนี่ยควรบริโภคน้ำตาลที่เติมลงไปในอาหารหรือว่าเครื่องดื่มไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะครับหรือว่า24กรัมส่วนเด็กต้องไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันหรือว่าไม่เกิน16กรัมนั่นเองถ้าเกิดว่าเราได้รับปริมาณน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยก็จะมีอาการที่จะส่งสัญญาณเตือนอย่างเช่นลดน้ำหนักยากอยากกินหวานตลอดเวลาถ้าไม่ได้กินจะรู้สึกหงุดหงิดผมร่วงและมีสิวขึ้นนั่นเองต่อมาครับของมันของทอดต่างๆอันนี้คือความอร่อยที่เรียกได้ว่ามาพร้อมกับโรคร้ายเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนครับชอบกินบุฟเฟ่หมูกระทะชาบูโดยเฉพาะหมู3ชั้นเนี่ยโอ้โหบางคนนะครับคุณผู้ฟังหมู3ชั้นเบคอนเยิ้มๆบางคนชอบมากเลยกินทุกวันก็มียิ่งกินยิ่งอร่อยกินไปกินมารู้ตัวอีกทีกลายเป็นโรคร้ายซะแล้วนะครับของมันพวกนี้ครับส่วนใหญ่ก็มาจากน้ำมันพอเข้าสู่ร่างกายก็จะถูกเผาผลาญกลายเป็นไขมันนั่นเองซึ่งเจ้าไขมันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายครับเพราะช่วยให้พลังงานกับร่างกายทำให้มีความอบอุ่นช่วยควบคุมกลไกการทำงานของร่างกายและช่วยดูดซึมและละลายวิตามินด้วยนะครับช่วยห่อหุ้มอวัยวะที่สำคัญของร่างกายด้วยไขมันอิ่มตัวก็ถือว่าเป็นไขมันที่แข็งตัวได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการที่เรากินไขมันมากก็จะมีไขมันไม่ดีในเลือดได้ด้วยนะอย่างเช่นพวกที่ชอบกินครีมเทียมเนยไขมันสัตว์ไขมันมะพร้าวไขมันปาล์มเนี่ยระวังอันตรายด้วยนะครับซึ่งพวกไขมันก็จะมีไขมันทรานเนาะเป็นไขมันที่ถูกนำไปเพิ่มไฮโดรเจนจนกลายเป็นไขมันอิ่มตัวเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นหืนและเก็บไว้ได้นานขึ้นไขมันทรานก็จะไปเพิ่มไขมันไม่ดีและลดไขมันดีในเลือดอย่างเช่นพวกเนยถั่วมายองเนสมาการีนแล้วก็ช็อกโกแลตนั่นเองนะครับนอกจากนี้ประเภทไขมันที่2ก็คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวครับเป็นไขมันประเภทของเหลวในอุณหภูมิปกติสามารถที่จะแข็งตัวได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิต่ำก็จะมีทั้งน้ำมันมะกอกอะโวคาโดน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองอันนี้ก็จะช่วยลดไขมันไม่ดีในเลือดได้รวมถึงทำให้ร่างกายของเรานั้นได้รับกรดไขมันที่จำเป็นที่สร้างเองไม่ได้ด้วยนะครับและ3ก็คือไขมันประเภทไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนครับเป็นไขมันประเภทของเหลวในอุณหภูมิปกติและสามารถแข็งตัวได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิต่ำนะครับอย่างเช่นน้ำมันทานตะวันน้ำมันข้าวโพดน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันงาไขมันประเภทนี้ครับช่วยลดไขมันไม่ดีในเลือดได้ทำให้สารอาหารเนี่ยเริ่มสร้างเซลล์ในร่างกายและทำให้ได้รับกรดไขมันที่จำเป็นที่ร่างกายเนี่ยผลิตเองไม่ได้ด้วยอันนี้ก็คือประเภทของไขมันทั้ง3ประเภทนะครับทีนี้เนี่ยก็จะต้องระมัดระวังกันนิดนึงสำหรับเรื่องของไขมันถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามีไขมันในเลือดเกินความจำเป็นนะครับไขมันที่เกินเนี่ยก็จะเกิดการซึมผ่านสู่ใต้ผนังหลอดเลือดแดงแตกตัวออกแตกตัวแล้วก็ปล่อยสารที่ทำลายผนังหลอดเลือดแดงด้วยอาจจะทำใ
หลอดเลือดแดงนั้นเกิดการตีบแตกหรือว่าตันทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองทำให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเผาผลาญไขมันได้ไม่หมดครับก็จะมีการนำไขมันส่วนที่เกินมาเก็บสะสมเอาไว้ทำให้เกิดโรคอ้วนครับก็เป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนอย่างโรคหัวใจแล้วก็ไขมันพอกตับได้ด้วยนะครับพอหลังจากที่เป็นโรคอ้วนแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยบางคนก็จะเหนื่อยง่ายมีอาการหอบด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยรับไขมันมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรับประทานอะไรเนี่ยก็ต้องเช็คคุณค่าสารอาหารดูให้ดีนะครับเรื่องหมูกระทะเนี่ยลดลงบ้างลดลงได้ก็ควรที่จะลดนะครับไม่ควรที่จะรับประทานทุกอาทิตย์ทุกวันเนาะเดือนหนึ่งรับประทาน1ครั้งก็ยังดีนะครับช่วยประหยัดเงินด้วยแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราได้สุขภาพด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับโรคต่างๆยังมีอีกครับโรคที่7ก็คือโรคกรดไหลย้อนนะครับโรคกรดไหลย้อนต้องบอกว่ามักจะเกิดขึ้นกับคนที่จริงจังกับการทำงานจนไม่ยอมไปกินข้าวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรดไหลย้อนเนี่ยมันสำหรับคนที่กินอาหารไม่เป็นเวลาแล้วก็เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดอันนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นรวมถึงคนที่มีความเครียดสะสมรวมทั้งคนที่ชอบปาร์ตี้สังสรรค์กินเลี้ยงบ่อยๆชอบกินของมันของทอดน้ำอัดลมมีทั้งเหล้าและบุหรี่พวกนี้คือปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดโรคไหลย้อนทั้งหมดเลยนะครับสำหรับโรคกรดไหลย้อนก็คือเป็นภาวะที่น้ำย่อยในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมันไหลย้อนกลับขึ้นมาที่บริเวณหลอดอาหารครับก็เลยทำให้หลอดอาหารแล้วก็อวัยวะทางช่องคอเกิดการระคายเคืองนะครับทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกเริ่มมีกลิ่นเปรี้ยวจุกเสียดแน่นท้องถ้าเกิดว่าเรายังปล่อยไว้อนาคตเนี่ยจะเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาการของกรดไหลย้อนบอกไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสบร้อนกลางอกรู้สึกเปรี้ยวหรือว่าขมในปากแล้วก็ลำคอเรอแล้วก็มีกลิ่นเปรี้ยวเนี่ยพวกนี้คืออาการของกรดไหลย้อนทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะดูแลตัวเองอย่างแรกก็คือให้กินข้าวตรงเวลานะครับเวลานอนให้นอนแบบปรับหัวนอนให้สูงขึ้นไม่ควรใช้วิธีการนอนแบบหมอนสูงหรือว่าหมอนซ้อนกันอาจจะทำให้ท้องโค้งงอความดันในช่องท้องเพิ่มมากขึ้นก็คือให้เรานอนราบนะครับแต่ว่ายกหัวสูงขึ้นมาขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องสูงมากเนาะไม่ต้องสูงมากเพราะอาจจะทำให้เรื่องของความดันช่องท้องมีปัญหาได้อันนี้ก็คือวิธีการนอนนะครับนอกจากนี้ให้เปลี่ยนท่านอนเป็นท่าตะแคงซ้ายนะครับอาจจะทำให้เพราะจะทำให้ถุงเก็บอาหารภายในกระเพาะอาหารเนี่ยย้อยลงมาช่วยปิดหลอดอาหารได้ทำให้กดหรือว่าน้ำย่อยเนี่ยไม่ไหลย้อนขึ้นมาอันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารก็คือต้องกินอาหารให้ตรงเวลานะครับพอกินแล้วต้องพักผ่อนอย่างน้อยเนี่ย3ชั่วโมงก่อนที่จะล้มตัวนอนบางคนกินข้าวเสร็จ1ชั่วโมงล้มนอนเลยอันนี้ก็อันตรายเช่นเดียวกันหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะครับออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวแล้วก็ควบคุมโรคประจำตัวให้อยู่ในสภาวะปกติด้วยนะครับทำใจให้สบายไม่ต้องเครียดไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปจนเกินไปอย่าปล่อยให้ท้องผูกแล้วก็ไม่ควรที่จะเคี้ยวหมากฝรั่งเพราะว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยจะเป็นการเพิ่มน้ำลายในช่องปากแล้วก็จะทำให้กลืนน้ำลายและลมบ่อยอาจจะทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนขึ้นมาได้ด้วยนะครับต่อมาก็คือโรคเบาหวานนะครับก็คือใครที่คนที่กินเยอะเนี่ยนอกจากจะเป็นโรคอ้วนแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานนะครับโรคเบาหวานก็คือเวลาที่เราป่วยอะไรเนี่ยโอ้โหการรักษาก็ยากครับคุณผู้ฟังเวลาเป็นแผลอะไรกว่าจะหายก็ยากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกินอาหารที่มีน้ำตาลเยอะนะครับกินในจุดที่พอเหมาะพอควรนะครับการที่เราไม่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเลยนะครับโรคที่9ก็คือโรคความดันโลหิตสูงครับก็เป็นภาวะที่แรงดันของเลือดเนี่ยมีต่อผนังเลือดค่อนข้างสูงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบในร่างกายเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายซึ่งชาวออฟฟิศเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพฤติกรรมการกินก็ควรกินให้ตรงเวลานะครับแล้วก็พยายามที่จะขยับเนื้อขยับตัวบ้างจะได้ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับและโรคสุดท้ายก็คือโรคหัวใจครับโรคหัวใจอย่างที่กล่าวไปเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยเวลาทำงานเนี่ยมักนั่งติดโต๊ะไม่ค่อยได้ลุกเดินไม่ค่อยได้ออกกำลังกายรวมถึงเรื่องของพฤติกรรมการกินอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลสุขภาพตัวเองเนาะสำหรับโรคหัวใจนะครับเราเองเนี่ยก็
ถ้าเกิดว่าเรามีผู้ป่วยโรคหัวใจอยู่ที่บ้านเนาะก็ขอให้รับประทานตามยาที่รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งนะครับแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทต้มย่างนึ่งต้มย่างปิ้งนะครับขอให้กินอาหารประเภทอื่นนะครับอย่างเช่นอาการอาหารนึ่งเรื่องของการทอดเนี่ยยิ่งต้องห้ามเลยสำหรับใครที่มีอาการเป็นโรคหัวใจเนาะเลี่ยงอาหารทอดในน้ำมันให้มากๆอันนี้ต้องเลี่ยงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปกินอาหารประเภทต้มก็ได้นะครับอาหารประเภทปิ้งก็ได้ครับแล้วก็อาหารประเภทนึ่งยิ่งดีเลยนะครับส่วนเรื่องของผลไม้ก็ควรที่จะรับประทานผลไม้บ่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรออกกำลังกายเป็นประจำดูแลเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ10โรคที่คนที่เป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนที่อยู่ในช่วงวัยทำงานมักจะเจอกันในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรื่องใกล้ตัวนะครับคุณผู้ฟังถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราเองเนี่ยจะต้องนำไปปรับใช้กันจะต้องรู้และนำไปปรับใช้และที่สำคัญที่สุดก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีสิ่งดีที่ควรทำถ้าเกิดว่าเรารู้ก่อนเราก็สามารถที่จะเตรียมตัวก่อนได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวก่อนเราก็จะไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ป่วยเป็นโรคร้ายเนี่ยพอเวลาเราสูงวัยไปเราก็จะสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขนั่นเองนะครับและนี่ก็คือรายการบ้านไม่รู้โรยที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่รัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งกับสหรัฐที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อังกฤษชนะนอร์เวย์2-1ขณะที่อาร์เจนตินาชนะสวิตเซอร์แลนด์3-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออก
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ป่ารอยต่อภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าป่าพนมสารคามในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง5ล้านไร่เป็นผืนป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตครอบคลุม5จังหวัดประกอบด้วยฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองและจันทบุรีและยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องพืชพันธุ์และสัตว์ป่ามากกว่าป่าพื้นอื่นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสายราษฎรที่อยู่โดยรอบผืนป่าได้อาศัยทำกินเก็บของป่าและมีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอมาเนิ่นนานต่อมาผืนป่าที่เคยยิ่งใหญ่ถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักจากผู้มีอิทธิพลและนายทุนเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์รับซื้อไม้เถื่อนกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในชุมชนที่อพยพจากป่าและที่อาศัยตามแนวป่าอนุรักษ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพที่เหมาะสมและไม่กลับไปบุกรุกแผ้วถางป่าอีกเมื่อปีพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกลาจังหวัดฉะเชิงเทรามีพระราชสวนีให้พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้หน่วยทหารช่วยดูแลเรื่องป่าไม้และน้ำในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดและป่าเขาใหญ่พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบเห็นคุณค่าของป่าอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยและร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: บรรยากาศการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังช่วงเช้าวันนี้ประชาชนต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับการเข้าถวายสักการะณผงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยภายในพื้นที่มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาพระราชทานมีจุดบริการอาหารน้ำดื่มพระราชทาน ห้องน้ำสาธารณะและหน่วยบริการทางการแพทย์อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางนางปรีชพันธ์ผิวเหลืองดีอาชีพแม่บ้านจากเขตบางกอกใหญ่กล่าวด้วยความโศกเศร้าว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียของปวงชนชาวไทยโดยได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และมีความประทับใจในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระอัธยาศัยอันดีและพระเมตตาที่มีต่อพระสกนิกรและในช่วงที่ทรงพระประชวรได้เฝ้ารอและภาวนาให้พระองค์ทรงหายจากพระประชวร
4: มีโครงการตอนที่ไปช่วยเหลือน้ำท่วมไปแดนขังนะคะก็จะประทับใจและท่านจะเป็นผู้ที่ว่ามีอัธยาศัยดีแล้วก็เมตตาประสบนิกรมากๆก็เวลานึกถึงท่านก็จะคิดถึงและตลอดเวลาที่ตั้งแต่ดูท่านมาตั้งแต่พระเยาว์อ่ะจนกระทั่งท่านเข้าโรงพยาบาลแล้วก็รอได้แต่รอว่าเมื่อไหร่ท่านจะกลับมาแต่พอมารู้ว่าท่านเสียก็เสียใจมากๆค่ะเพราะว่าท่านทำเพื่อประชาชนมาก
3: ๆด้านนายจิรพัฒน์ทัศนาอดีตข้าราชการทหารราบที่11จากเขตจรัญสนิทวงศ์กล่าวว่ามีความผูกพันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดเนื่องจากเคยปฏิบัติหน้าที่เฝ้าอารักขาและได้เห็นพระองค์ทรงทำความดีและประกอบพระกรณียกิจเพื่อส่วนรวมมาตลอดทั้งงานมูลนิธิเพื่อพึ่งพายามยากและการช่วยเหลือดูแลสิทธิทางกฎหมายของผู้ต้องขังหญิงซึ่งที่ผ่านมาหากมีโอกาสจะเดินทางมาถวายสักการะพระศพอยู่หลายครั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดี
5: ท่านก็ทำความดีมาทั้งชีวิตจากที่เห็นนะไม่ว่าจะเพื่อพึ่งพายามยากหรือว่าเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอะไรพวกนี้เกี่ยวกฎหมายท่านก็เพื่อช่วยดูแลนะผมก็ทับใจสถาบันนี้มาหลายแต่ไรแล้วครับเมื่อผมเป็นทหารผมก็เป็นทหารอยู่ราบ11ผมเฝ้าผมก็มาเฝ้าสำนักพระราชวังเนี่ยครับเฝ้าพระที่นั่งจักรกีเนี่ยตอนเป็นทหารผมก็รับใจตั้งแต่ร.9มาผมเป็นทหารของร.9นะ
3: ทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสบกได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 นชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่โดยเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมอบหมายให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อ เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือโทรศัพท์0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านผู้อำนวยการเขตธนบุรีระบุว่าไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารบริเวณวงเวียนใหญ่เพิ่มเติมคาดว่าจะเปิดจราจรได้หลังผู้เชี่ยวชาญประเมินความปลอดภัย
7: ว่าที่ร้อยตีเดชาธรแสงคำนาผู้อำนวยการเขตธนบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณบ่อรับน้ำใต้ดินแยกวงเวียนใหญ่ช่วงเตาปูนราชบูรณะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการทรุดตัวและรอยร้าวบนผิวจราจรถนนประชาธิปกโดยยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์โดยรวมเริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมส่วนการดำเนินเรื่องการเสริมความมั่นคงของชั้นดินมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยผู้รับจ้างใช้เครื่องจักร5เครื่องปฏิบัติงานเต็มกำลังสามารถอัดสารปรับปรุงคุณภาพดินได้เพิ่มจาก206ลูกบาศก์เมตรเป็นกว่า317ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ดินมีเสถียรภาพมากขึ้นและมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกและปริมาณน้ำที่รั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ยังคงอยู่ที่ปริมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงซึ่งลดลงจากช่วงแรกที่อยู่ราว50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงขณะที่ฝนที่ตกลงมานั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เนื่องจากเป็นน้ำผิวดินและระบบระบายน้ำยังสามารถทำงานได้ตามปกติรวมถึงการตั้งศูนย์และประสานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยที่อาศัยบริเวณรอบๆนี้โดยได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้
8: ข้อมูลเมื่อเช้าก็ตามหาตัวได้มากขึ้นนะครับจากทั้งหมดเนี่ย144ห้องก็ตอนนี้เข้าพักตามที่บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเนี่ย81ห้องนะครับแล้วก็ไปพักตามบ้านญาติบ้านเพื่อนอะไรต่างเนี่ย30ห้องแล้วก็มีไปเช่าพักเองอีกประมาณ8ห้องมั้งและยังคงเหลืออยู่ในอาคารที่พักเนี่ยประมาณ4ห้องซึ่งเดี๋ยวทางเขตคลองสานก็จะเข้าไปดำเนินการเกลี้ยกล่อมให้ย้ายออกส่วนอีก21ห้องเนี่ยก็คือยังติดต่อไม่ได้ทั้งโทรตามแล้วอะไรแล้วก็ยังไม่มาแล้วยังไงเราก็ประชาสัมพันธ์ผ่านทางกสร้อยแล้วก็ทุกช่องทางว่า21ห้องเนี้ยก็ให้มาติดต่อเพื่อว่าจะหาที่พักเพราะทางบริษัทเขาเตรียมห้องพักต่างๆแล้วก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดแล้วครับผู้ประกอบการตอนนี้ก็มาแจ้งลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทประมาณ30รายก็เดี๋ยวจะดูว่าพูดคุยทำความเข้าใจว่าจะช่วยเหลือกันยังไงนะครับ
7: ผู้อำนวยการเขตธนบุรีระบุว่าแม้สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังต้องเร่งดำเนินมาตรการเสริมความมั่นคงของพื้นที่อย่างต่อเนื่องและจะยังไม่เปิดการจราจรจนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะประเมินว่ามีความปลอดภัยโดยกรอบเวลาประมาณ12วันที่มีการประเมินไว้ก่อนหน้านี้ยังต้องติดตามผลการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์เป็นระยะก่อนกำหนดวันเปิดใช้งานที่ชัดเจนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทุกภาคส่วนยกระดับการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

0: ยย้ำว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัญหาที่ฉุดรั้งความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ประเทศคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะสหรัฐใช้ประกอบการพิจารณาสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและบรรยากาศการค้าการลงทุนของประเทศทั้งนี้ภายในงานได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมรับรองบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตกับบริษัท Unilever Thai Trading จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญารายล่าสุดที่แสดงเจตจำนงเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือในการนำมาตรการ Notice and Takedown มาใช้ส่งผลให้ปัจจุบันเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวมีสมาชิกเพิ่มเป็น45องค์กรสะท้อนถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งในการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการรณรงค์ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและโทษภัยของสินค้าปลอมพร้อมปลูกฝังค่านิยมการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงถึงวันนี้ณบริเวณห้องโถงชั้น5พารากอนฮอลล์ด้านนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง6เดือนแรกของปีนี้สามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้456คดีและตรวจยึดของกลางได้ 1,654,698 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า786ล้านบาทพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1368รัฐบาลผลักดันการสร้างฐานการผลิตเทคโนโลยีอนาคตหลังรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดให้ประเทศไทยติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลก
1: นางสาวรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่จัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศที่ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้มากไปกว่านั้น IMF ยังประเมินว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในเทคโนโลยีผลการประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยรัฐบาลได้เร่งสร้างระบบนิเวศรองรับการลงทุนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยและนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีบทบาทเชิงรุกในการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาและกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับนานาประเทศบนเวทีความร่วมมือระดับโลกโดยสนับสนุนการพัฒนา AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและสร้างสมดุลระหว่างส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่นฤมลอุดมพรรายงาน
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: รัฐบาลเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่รับหิ้วหรือฝากของจากผู้อื่นเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดตามกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: เปิดเผยว่าจากกรณีการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายแม้กัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ในประเทศไทยแต่การนำออกนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงในประเทศปลายทางทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่หน่วยงานความมั่นคงตรวจยึดยาไอซ์200กิโลกรัมหลังเตรียมนำส่งในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส
1: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้รับรายงานด่านตรวจความมั่นคงเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ยาไอซ์ประมาณ200กิโลกรัมพร้อมจับกุมผู้ต้องหา1รายตอกย้ำประสิทธิภาพการบูรณาการของหน่วยความมั่นคงในการสกัดกั้นยาเสพติดและภัยแทรกซ้อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่43ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วม3ฝ่ายประจำด่านตรวจความมั่นคงเกาะหม้อแกงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเรียกตรวจรถกระบะตู้ทึบทะเบียนจังหวัดสงขลาและพบกล่องกระดาษ11กล่องซุกซ่อนยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาไอซ์น้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมจึงควบคุมตัวผู้ขับขี่อายุ28ปีไว้ดำเนินคดีจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้เดินทางจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและเตรียมนำส่งสิ่งของในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยไม่ทราบว่ามียาเสพติดก่อนถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจและตรวจพบยาเสพติดดังกล่าวพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองจิกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุว่าผลการจับกุมครั้งนี้สะท้อนประสิทธิภาพของด่านตรวจความมั่นคงในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมยืนยันจะบูรณาการการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชาณันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดและดำเนินการต่างๆเพื่อลดการเผชิญหน้าพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าฝ่ายไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาจากการดำเนินการในพื้นที่ตามแนวชายแดนโดยยืนยันว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบและแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันตามถ้อยแถลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ไทยกัมพูชาที่ให้ทั้งสองฝ่ายคงการวางกำลังทหารไว้ในพื้นที่โดยการดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นไปเพื่อควบคุมสถานการณ์รักษาความปลอดภัยและลดความตึงเครียดรวมถึงป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นการรักษาเสถียรภาพในพื้นที่และไม่ส่งผลกระทบต่อการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างสองประเทศพร้อมกันนี้พลอากาศเอกประภาสย้ำว่าทั้งสองฝ่ายควรใช้กลไกทวิภาคีที่ได้ตกลงร่วมกันในการหารือตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการนำเสนอข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวต่อสาธารณะหรือประชาคมระหว่างประเทศและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพถ้อยแถลงร่วมและกลไกที่ได้ตกลงกันไว้หลีกเลี่ยงการบิดเบือนหรือตีความข้อเท็จจริงฝ่ายเดียวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของการลดความตึงเครียดและความพยายามในการแก้ไขปัญหาร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนอุดมศึกษาสู่การพัฒนาพื้นที่นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมให้การต้อนรับ พร้อมร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยณอาคารศรีโคตรบูรณ์มหาวิทยาลัยนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานในประเด็นสำคัญอาทิการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการ Wellness Hub การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตลอดจนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงโอกาสนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภูมิภาคอย่างแท้จริงด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดลำปางติดตามการบริหารจัดการน้ำและมอบนโยบายด้านการเกษตร
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการที่เขื่อนคิ้วลมจังหวัดลำปางเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและมอบนโยบายด้านการเกษตรพร้อมพบปะเกษตรกรรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โอกาสนี้ได้มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรประกอบด้วยพันธุ์ปลา150ชุดน้ำหมักชีวภาพ200ชุดและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่แหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพประมงชุมชนโดยมีนายวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการน้ำทั้งระบบผ่านการบูรณาการการทำงานของเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำสำหรับการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งควบคู่กับการดูแลคุณภาพน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงปัญหาสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนและสถานศึกษาเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
3: นายแพทย์สุรพงษ์แสนโพธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายแพทย์สุเมธแสงอ่อนรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญลงพื้นที่โรงเรียนเจริญวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสอบสวนโรคไข้หวัดใหญ่ประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาพร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำแก่คณะครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างถูกต้องทั้งการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยหมั่นล้างมือรับประทานอาหารที่สะอาดใช้ช้อนกลางและหากมีไข้ไอเจ็บคอหรือน้ำมูกไหลควรหยุดเรียนหรือหยุดงานและรีบพบแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นทั้งนี้หน่วยงานสาธารณสุขจะติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและประชาชนในพื้นที่พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือและประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงจากอิทธิพลมรสุมพร้อมขอให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งถึงวันที่15กรกฎาคมนี้
4: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้เส้นทางเดินเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงส่งผลให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีจึงขอให้เรือที่มีความยาวน้อยกว่า12เมตรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่12เมตรขึ้นไปให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบความพร้อมของเรืออุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ช่วยชีวิตก่อนออกเดินเรือทุกครั้งนอกจากนี้ขอให้ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวในพื้นที่เขื่อนรัชประภาและเรือทุกประเภทติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วน1199ได้ตลอด24ชั่วโมงรายริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่
5: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เคี้ยวเอื้องภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการฉีดวัคซีนควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างต่อเนื่องและได้รณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างทั่วถึงโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากการระบาดของโรคในพื้นที่เนื่องจากโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อสำคัญในสัตว์เศรษฐกิจโดยเฉพาะโคและกระบือส่งผลต่อสุขภาพสัตว์ผลผลิตทางปศุสัตว์และรายได้ของเกษตรกรอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของประเทศไทยด้วยยอสปอร์ตนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกในวันนี้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมภายหลังจากที่กองทัพอิหร่านยิงเตือนเรือพาณิชย์ลำหนึ่งที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีเรือลำใดได้รับอนุญาตให้แล่นผ่านช่องแคบนี้อีกจนกว่าการแทรกแซงของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะสิ้นสุดลงและกองทัพอิหร่านจะโจมตีฐานทัพของศัตรูในภูมิภาคนี้หากอิหร่านเผชิญกับการโจมตีระลอกใหม่ทั้งนี้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหลังทั้งสองฝ่ายโจมตีตอบโต้กันไปมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านยืนกรานสิทธิ์ในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซและเตรียมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ท่ามกลางการคัดค้านของสหรัฐกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐหลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าที่ติดธงไซปรัสซึ่งกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อกองทัพอิหร่านโดยมุ่งลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเสรีทั้งนี้อนาคตของช่องแคบฮอร์มุซเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้สหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายโดยอิหร่านยืนกรานที่จะควบคุมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้แต่สหรัฐเรียกร้องให้มีการเดินเรือโดยเสรีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงแล้วในวันนี้หลังพัดขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวานนี้ด้วยความเร็วลม144กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้หลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงรวมทั้งเกิดน้ำท่วมฉับพลันการคมนาคมหยุดชะงักและแม่น้ำล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือพบผู้เสียชีวิตทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดว่าอิทธิพลของพายุบาวีจะทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของจีนโดยบางพื้นที่ของมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนอาจมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดอยู่ที่250ถึง500มิลลิเมตรขณะที่ทางการจีนอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนในมณฑลเจ้อเจียงและมณฑลฝูเจี้ยนกรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้ไปยังพื้นที่ปลอดภัยนายฮอเกโรริเกสประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,333 รายในจำนวนนี้315รายยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ส่วนยอดผู้บาดเจ็บอยู่ที่ราว 16,700 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยอีกกว่า 17,000 คน ทั้งนี้รัฐบาลเวเนซุเอลาประมาณการเบื้องต้นว่าจำเป็นต้องหาที่อยู่อาศัยประมาณ 25,000 หลังสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเริ่มดำเนินการจัดสรรที่ดินมากกว่า40แปลงรวมพื้นที่ราว 584,000 ตารางเมตรในเมืองโอสมาและชูสปาแล้วสำหรับดำเนินโครงการสร้างที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ขณะที่นางเดลซี่โรซิเกตประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปลดอายัดทรัพย์สินของเวเนซุเอลาเพื่อสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูประเทศเวเนซุเอลาต่อไปแล้วฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายอังกฤษพบนอร์เวย์เกมนี้ทัพไวกิ้งขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0จากอันเดรียสเชลเดรุปในนาทีที่36จากนั้น10นาทีต่อมาจูดเบลลิงแฮมยิงตีเสมอ1ประตูต่อ1ให้อังกฤษและจบ90นาทีด้วยสกอร์นี้ทำให้เกมต้องเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษและเป็นจูดคนเดิมยิงพาอังกฤษแซงนำ2ประตูต่อ1และกลายเป็นประตูชัยในเกมนี้ส่วนอีกคู่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบสวิตเซอร์แลนด์เริ่มเกมมาแค่10นาทีทัพฟ้าขาวออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จากนั้นในนาทีที่67แดนเอนดอยยิงตีเสมอให้สวิตเซอร์แลนด์ไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ1และจบ90นาทีด้วยสกอร์นี้ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีและเป็นอาร์เจนตินามารัว2ประตูจากฮูเลียนอาวาเรสในนาทีที่112และลาวตาโรมาติเนสในนาทีที่120จบเกมอาร์เจนตินาชนะ3ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนัดต่อไปรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสพบสเปนในวันที่15กรกฎาคมและอังกฤษพบอาร์เจนตินาในวันที่16กรกฎาคมทั้ง2คู่แข่งขันเวลา 2:00 น.สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดทีมดังจากศึกไทยลีกเปิดตัววิลเลียนพ็อปกองหน้าชาวบราซิลจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับพ็อปย้ายมาค้าแข่งในประเทศไทยเป็นครั้งแรกกับเมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาล 2021-2022ลงสนามให้เมืองทอง108นัดทำได้63ประตูกับ18แอสซิสต์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติบราซิล 3-0 เซต 25-15 25-16 และ 25-17 ทีมไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้8นัดมี12แต้มอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นในชั้นลีกแน่นอนแล้วส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี26แต้มอยู่อันดับ2หลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมได้ทำตามเป้าหมายที่วางไว้แล้วซึ่งเกมกับบราซิลเป็นเกมที่ยากแต่นักกีฬาไทยทุกคนทำผลงานได้เต็มที่ในทุกจังหวะและทุกคะแนนรวมถึงบราซิลเองก็ทำเต็มที่แม้จะมีการพักตัวผู้เล่นหลักบางคนก็ตาม
8: ในเรื่องของเป้าหมายที่เราตั้งหวังเอาไว้เราก็ทำสำเร็จแล้วคงจะไม่พูดไม่ได้ก็คือทีมบราซิลก็เขาก็เล่นด้วยสปิริตอย่างเต็มที่กับเรานะครับถึงแม้ว่าผู้เล่นบางคนเขาก็จะมีการพักตัวผู้เล่นแต่ว่าเขาก็เล่น 100% ซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยในการที่จะเอาชนะเขาในแต่ละลูกก็ต้องชื่นชมทีมบราซิลก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะเราต้องเรียนรู้ในเทคนิคการเล่นของเขาให้พอสมควรเลยนะครับเราคงไม่หยุดแค่นี้
7: นอกจากนี้จากชัยชนะดังกล่าวทำให้ทีมลูกยางสาวไทยได้คะแนนสะสมอันดับโลก 19.39 คะแนนขยับขึ้นจากอันดับ22ขึ้นมารั้งอันดับ17ของโลกสำหรับแมตช์ต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับตุรกีอันดับ3ของโลกในวันนี้เวลา 13:30 นาทีศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลินดานอสโควานักหวดมือ9ของรายการจากเช็กเอาชนะคาโรลินามูโควานักหวดสาวเพื่อนร่วมชาติมือ10ของรายการ2-1เซต6-2 5-7และ6-3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกของเธออีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการHall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศมนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแมรี่สโตยาน่านักหวดเจ้าถิ่นมือวางอันดับ4ของรายการ2-1เซต 3-6 6-2และ7-5ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทาเทียนามาเรียมือวางอันดับ2จากเยอรมนีต่อไปกอล์ฟเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟพา71ประเทศฝรั่งเศสหลังจบรอบ3โปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมืออันดับ2โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา67จากการทำ7เบอร์ดี้และเสียไป1โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม10อันเดอร์พา203รั้งอันดับ6ร่วมส่วนผู้นำเป็นของระยูแฮรันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่ทำไปแล้ว19อันเดอร์พา194ตัวทิ้งอากิอิวาอิโปรสาวญี่ปุ่นที่ตามมาเป็นอันดับ2 3สโตรกบาสเกตบอลเยาวชนจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB League 2026รุ่นอายุ 10-11 ปีรอบเพลย์ออฟเกมที่3ในสายแรก Electric Eagle ลงสนามพบกับ Iron Dragon หลังจากที่เสมอกันมา 1-1 เกมโดยในเกมตัดสินนี้ Electric Eagle เอาชนะไปด้วยสกอร์ 75-50 ปิดซีรีส์ไปได้ด้วยชัยชนะ 2-1 เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่อีกสายระหว่าง Midnight Bombas และ Shadow Shark หลังจากที่เสมอกันมา 1-1 เกมโดยในเกมตัดสินนี้ Midnight Bombas เฉือนเอาชนะไม่ได้ 37-34 ปิดซีรีส์ด้วยชัยชนะ 2-1 เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันวันที่12 18และ19กรกฎาคมและยังคงแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมสามารถรับชมได้ทางอมรินออนไลน์และช่อง YouTube Junior Baller League Thailand การแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ประเภททีมหญิง Queen's Showdown ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบรองชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 5หรือ3ใน5เกมผลปรากฏว่า E-Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esport ตัวแทนจากเวียดนามขาดลอย 3-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบแกนไฟนอลได้สำเร็จส่วน One Star Esport ต้องมาแย่งตั๋วรอบแกนไฟนอลกับไซงอนแฟนทอมจากเวียดนามผลปรากฏว่า One Star Esport ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพลิกกลับมาชนะ 3-2 เกมผ่านเข้าสู่รอบแกนไฟนอลได้สำเร็จทั้งนี้สำหรับรอบแกนไฟนอลจะแข่งขันในระบบ Best of 7หรือ4ใน7เกมโดยจะแข่งขันในวันที่19กรกฎาคมนี้ปุริภัสสรการรายงาน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องลายน้ำทองเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีซึ่งพัฒนาต่อจากเครื่องเบญจรงค์คือใช้สีทองถมเป็นพื้นของเครื่องเบญจรงค์หรือแต้มสีทองระหว่างสีเบญจรงค์หรือใช้สีทองตัดเส้นลายจึงเป็นที่มาของชื่อเครื่องลายน้ำทองเครื่องกระเบื้องลายน้ำทองมีกำเนิดในจีนสมัยต้นราชวงศ์ชิงญี่ปุ่นรับเทคโนโลยีไปและพัฒนาได้ดีส่วนสยามนั้นใช้วิธีสั่งผลิตแล้วนำเข้ามาในราชสำนักส่วนใหญ่ผลิตจากจีนโดยมีช่างสยามช่วยเขียนลายหรือกำกับลวดลายและสีสันแต่ก็มีบางส่วนผลิตจากญี่ปุ่นเครื่องลายน้ำทองเป็นเครื่องกระเบื้องที่สงวนใช้แต่ในราชสำนักนิยมอย่างมากในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร
9: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
0: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงบาวีบริเวณมณฑลเจียงซีประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิเปรสชันตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 5 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทร02-424-0004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสอบถามได้ที่022639600-99ต่อ1150สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาและดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.โดยผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มสรรหางานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือเว็บไซต์สำนักงานปปช.www.nacc.go.th ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติเชิญชวนภาครัฐเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569โดยส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmsil.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข0846851002และ0956693301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินท่านผู้ฟังครับโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปในดินในน้ำนาข้าวท้องไร่แปลงผักสวนยางและบ่อน้ำเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีความคงทนในสิ่งแวดล้อมโดยเชื้อนั้นจะเข้าสู่ร่างกายได้จากการสัมผัสน้ำหรือดินรวมไปถึงการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อและการสูดหายใจเอาฝุ่นจากดินที่มีเชื้อเจือปนอยู่เข้าไปซึ่งหลังจากการติดเชื้อ 1-21 วันมักพบอาการป่วยและในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีระยะฟักตัวของเชื้อนานเป็นปีได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่ได้รับและภูมิต้านทานของผู้ป่วยแต่ละคนครับสำหรับอาการของโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินนี้ไม่มีลักษณะเฉพาะโดยจะมีความคล้ายกับโรคติดเชื้ออื่นเช่นมีไข้สูงหายใจหอบเหนื่อยไอเรื้อรังอาจมีฝีที่ผิวหนังปวดท้องปวดข้อปวดกระดูกบางรายพบอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยซึ่งส่วนใหญ่อาการของผู้ป่วยมักจะเริ่มต้นจากอาการไข้ซึ่งมีความใกล้เคียงกับโรคติดเชื้ออื่นส่งผลให้การวินิจฉัยในระยะแรกนั้นทำได้ยากจึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยการเพาะเชื้อเพื่อยืนยันผลอย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถป้องกันได้โดย 1. หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกหุ้มเท้าเพื่อไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำโดยตรงกรณีมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสดินและน้ำจนกว่าแผลจะแห้งสนิท 2. รักษาความสะอาดของร่างกายด้วยการล้างมือและล้างเท้าด้วยน้ำสบู่บ่อยๆและอาบน้ำทันทีหลังจากลุยน้ำ 3. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกดื่มน้ำในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานหรือน้ำต้มสุกทุกครั้ง 4.หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายหรืออยู่ท่ามกลางสายฝน 5. หากมีอาการไข้สูงต่อเนื่อง2วันร่วมกับมีประวัติการสัมผัสดินและน้ำให้รีบพบแพทย์ทันทีแม้ว่าโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินนี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนทั่วไปแต่มีความรุนแรงในกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานซึ่งข้อมูลทางระบาดวิทยาระบุว่าประมาณ90%ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วยนอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังยังจัดเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากโรคนี้มักมีการระบาดตามฤดูกาลโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังทั้งนี้ประเด็นสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาคือการมารับการรักษาและวินิจฉัยที่ล่าช้าจึงขอเน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปหากมีอาการป่วยให้รีบไปรับการรักษาและแจ้งประวัติการสัมผัสดินและน้ำต่อบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้การรักษานั้นเป็นไปอย่างทันท่วงทีและลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
11: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
12: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามแล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา 17-19 กรกฎาคมนี้ณขวงประตูท่าแพเที่ยวชิมชมช็อปและร่วมอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนาไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
2: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: องใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับผมนายบริพัตรแก้วใสเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการครับ
1: และผมนายสรานุวัฒน์ศรีชัยมุลเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการครับ
0: ครับพวกเรานะครับมาจากสำนักงานปปช.ภาค5นะครับผมจะขอแทนตัวเองเป็นชื่อเล่นนะครับผมชื่อป่านนะครับ
1: ครับผมชื่อเซินนะครับ
0: ครับก็สำหรับวันนี้สำนักงานปปช.ภาค5นะครับเราก็จะมีภารกิจหลักๆนะครับก็อยู่3ภารกิจนะครับก็จะเป็นภารกิจป้องกันการทุจริตนะครับปราบปรามการทุจริตแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและน้องเซินนะครับก็มาในตัวแทนของเขาเรียกว่าภารกิจป้องกันการทุจริตนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าเรื่องการทุจริตเนี่ยถ้าเกิดเราป้องกันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะย่อมดีกว่าที่จะต้องไปตามปราบปรามหรือว่ามันเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วทีหลังเนี่ยนะครับก็เลยเป็นที่มาครับวันนี้ครับที่เราจะพูดคุยครับก็คือเรื่องของผลประโยชน์ส่วนบุคคลแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมครับในช่วงแรกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเซินนะครับอธิบายนิดนึงนะครับหรืออาจจะกล่าวนิดนึงว่าที่มาที่ไปนะครับสำหรับเรื่องที่เรามาวันนี้นะครับมันเป็นมายังไงนะครับ
1: ได้เลยครับโดยในช่วงแรกนะครับผมจะขอพูดในแง่ของกฎหมายนะครับโดยผมจะมาอธิบายให้ทุกท่านฟังนะครับว่ากฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมนี้คืออะไรมีใครเกี่ยวข้องบ้างให้ทำอะไรหรือห้ามทำอะไรและมีบทลงโทษทางกฎหมายอย่างไรนะครับโดยในทางกฎหมายเราจะเรียกว่าการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับหรือ conflict of interest ซึ่งถูกตราไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561ในหมวดที่6ตั้งแต่มาตรา126ถึง129นะครับโดยเจตนารมณ์ของบทกฎหมายในหมวดนี้มีไว้เพื่อป้องกันป้องปรามและวางกรอบแก่เจ้าพนักงานของรัฐนะครับห้ามกระทำการใดๆที่มีลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องซึ่งถ้าหากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งมีโทษทางอาญาและโทษทางวินัยครับโดยเราจะมาเริ่มกันที่มาตรา126ก่อนนะครับได้กำหนดห้ามเจ้าหน้าที่รัฐดังต่อไปนี้นะครับได้แก่1กรรมการปปช2ผู้ดำรงในตำแหน่งองค์กรอิสระ3เจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการปปช.ประกาศกำหนดซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐตามที่กล่าวมาข้างต้นนะครับจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติอนุญาตกำกับดูแลหรือตรวจสอบโครงการต่างๆการอนุญาตการก่อสร้างหรือการประกอบกิจการเป็นต้นนะครับโดยได้ห้ามกระทำการดังต่อไปนี้นะครับ1ห้ามเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญากับหน่วยงานที่ตนเองมีอำนาจกำกับดูแลนะครับยกตัวอย่างเช่นผอ.โรงเรียนเปิดร้านขายเครื่องเขียนแต่ได้ทำสัญญาจัดซื้อเครื่องเขียนหรืออุปกรณ์การเรียนกับร้านที่ตนเองเป็นเจ้าของนะครับ2นะครับห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่นะครับซึ่งบางคนอาจไม่ได้เปิดธุรกิจโดยตรงตามในข้อแรกนะครับแต่ได้ไปถือหุ้นในบริษัทแล้วเข้ามาทำสัญญากับตนนะครับก็จะถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมเหมือนกันครับแต่ก็จะมีข้อยกเว้นนะครับคือสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ5นะครับตาม

คือห้ามไปรับตำแหน่งหรือทำงานให้กับบริษัทเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่ตนเองสังกัดอยู่นะครับเช่นเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจโรงงานผลิตสุราแต่กลับไปเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงงานผลิตสุราแห่งนั้นนะครับนอกจากเจ้าหน้าที่รัฐตามที่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วนะครับกฎหมายยังได้ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาห้ามดำเนินการเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเว้นแต่จะเป็นการดำเนินการก่อนที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นจะดำรงตำแหน่งครับมากันต่อที่มาตรา127นะครับจะวางหลักเพื่ออุดช่องโหว่มาตราก่อนหน้านี้นะครับโดยมีหลักว่าห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วไม่ถึง2ปีไม่ว่าจะพ้นตำแหน่งเพราะเกษียณอายุราชการลาออกหรือถูกให้ออกห้ามไปเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชนแต่ว่าไม่ได้ห้ามไปทำธุรกิจอย่างอื่นนะครับกฎหมายจะห้ามเฉพาะบริษัทที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเคยมีอำนาจกำกับดูแลหรือเคยเป็นคนเซ็นอนุมัติอนุญาตตอนที่ดำรงตำแหน่งเท่านั้นครับเช่นผอ.สำนักงานอาหารและยามีหน้าที่ตรวจโรงงานผลิตอาหารเสริมพอลาออกจากราชการปุ๊บจะไปดำรงในตำแหน่งผู้จัดการโรงงานอาหารเสริมที่ตนเองเพิ่งเซ็นอนุมัติอนุญาตไปไม่ได้นะครับต่อไปจะเป็นมาตรา128นะครับบอกเลยว่าเป็นมาตราที่ใกล้ตัวเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนมากที่สุดนะครับเพราะเป็นกฎหมายว่าด้วยเรื่องการห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งกฎหมายจะห้ามเจ้าหน้าที่รัฐรับทรัพย์สินนะครับหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นแม้แต่สลึงเดียวก็รับไม่ได้นะครับยกเว้นจะเป็นการรับโดยธรรมจรรยาซึ่งเป็นการได้รับจากบุคคลอื่นเนื่องในโอกาสต่างๆเช่นโอกาสแสดงความยินดีเลื่อนขั้นปีใหม่ในวันสงกรานต์โดยกฎหมายกำหนดให้ได้รับได้ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนที่มอบให้นะครับและอีกกรณีที่สามารถรับได้ก็คือการรับทรัพย์สินจากบุพการีหรือว่าลูกหลานนะครับหรือว่าญาติโดยเป็นการให้ตามประเพณีหรือตามฐานานุรูปนะครับคือสมมุติว่าถ้าปู่เรามีเงิน10ล้านหรือที่ดิน100ไร่ก็สามารถยกให้หลานได้ครับมาต่อกันที่มาตราสุดท้ายนะครับจะเป็นมาตรา129นะครับซึ่งจะเป็นมาตราเกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมายซึ่งถ้าหากเจ้าหน้าที่ของรัฐคนไหนกระทําการฝ่าฝืนตามเรื่องที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา126 127หรือ128นะครับจะถือว่าเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะครับซึ่งหรือว่าความผิดต่อตำแหน่งในหน้าที่ยุติธรรมนะครับซึ่งมีโทษทางอาญาคือติดคุกและโทษทางวินัยร้ายแรงมีโทษสูงสุดคือไล่ออกนะครับทำให้หมดสิทธิ์ในการรับเงินบำเหน็จบำนาญที่อุตส่าห์สะสมทำงานสะสมมาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็จากที่กล่าวมาข้างต้นนะครับสามารถจำแนกรูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้10รูปแบบนะครับรูปแบบที่1 นะครับการรับผลประโยชน์ต่างๆได้แก่การรับทรัพย์สินของขวัญการลดราคาหรือความบันเทิง ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ 2. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญาการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาของหน่วยงานของตนเองเช่นเป็นเจ้าของบริษัทที่ทำสัญญาเองนะครับทำให้สวมบทบาทเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกันนะครับข้อ3นะครับการทำงานหลังออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณนะครับเป็นการเข้าไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิมโดยอาศัยข้อมูลหรือความลับหรืออิทธิพล ที่เคยมีมาหาประโยชน์ให้ตนเองหรือบริษัทนะครับ 4. นะครับการทำงานพิเศษคือการตั้งบริษัททำธุรกิจแข่งขันกับหน่วยงานตนเองนะครับหรือการไปเป็นที่ปรึกษาโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการมาสร้างความน่าเชื่อถือนะครับ 5. การรู้ข้อมูลภายในนะครับการเป็นการนำข้อมูลความลับของราชการเช่นสเปควัสดุหรือโครงการตัดถนนไปแจ้งบริษัทเอกชนหรือญาติพี่น้องของตนเองเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันหรือหาผลประโยชน์นะครับข้อ6นะครับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นการนำทรัพย์สินของหลวงไปใช้ส่วนตัวแม้แต่การใช้
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำงานส

0: ตัวให้ก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นกันนะครับ 7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเป็นการดึงงบประมาณหรือโครงการไปลงในพื้นที่บ้านเกิดเพื่อหาเสียงหรือนำชื่อนามสกุลตัวเองไปตั้งเป็นชื่อสิ่งก่อสร้างสาธารณะนั้นนะครับ 8. การใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ญาติพวกพ้องนะครับเป็นการใช้อำนาจแต่งตั้งเข้ารับทำงานหรือเลื่อนขั้นให้คู่สมรสลูกหรือพวกพ้องอย่างไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรมนะครับ 9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจนะครับเป็นการอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐคนอื่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือฝ่าฝืนจริยธรรมนะครับ 10. รูปแบบอื่นๆนะครับเป็นพฤติการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆที่นอกเหนือจากการรูปแบบข้างต้นครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับฟังจากที่น้องเซินได้พูดไปก็จะดูออกไปในทางวิชาการซะมากไปหน่อยนะครับ ถ้าเกิดเป็นอาจจะเป็นประชาชนนะครับหรืออาจจะเป็นชาวบ้านที่มารับฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่างงๆมันดูไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยใช่ไหมครับอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวเกินไปทีนี้นะครับเดี๋ยวในต่อไปเนี่ยครับผมก็จะพามาเจาะให้เห็นครับว่าสิ่งที่น้องเซินได้พูดไปเนี่ยตามหลักกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดเรามาปรับมุมมองนะครับให้เป็นในมุมมองที่ใกล้ตัวเรานะครับมันจะอยู่ใกล้ตัวเรามากแค่ไหนแล้วมันกระทบกับตัวเราซึ่งเป็นประชาชนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างหรืออาจจะเปรียบเทียบเรื่องง่ายๆนะครับบางทีเนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องของมาตรการกฎหมายหรือข้าราชการระดับสูงนะครับหรือว่าเป็นแค่นักการเมืองหรือเปล่านะครับคืออยากจะบอกจริงๆนะครับว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายหมวดนี้นะครับมันคือเรื่องใกล้ตัวนะครับแล้วก็กระทบกับเงินในกระเป๋าแล้วก็รวมถึงสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยนะครับถ้าเพื่อที่จะให้เห็นภาพง่ายๆเนี่ยนะครับผมจะอยากให้ทุกท่านลองนึกถึงหมวก2ใบนะครับหมวกใบแรกเนี่ยคือหน้าที่ส่วนรวมนะครับเมื่อเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนาะได้รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจทุกอย่างนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับของประชาชนใช่ไหมครับส่วนหมวกใบที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องส่วนตัวนะครับตัวเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยหมวกใบที่2เนี่ยเขาก็จะมีครอบครัวใช่ไหมครับมีลูกหลานมีพรรคพวกหรือว่าอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวนะครับก็เราก็เห็นกันอยู่นะครับว่าข้าราชการในสมัยนี้นะครับนอกจากจะทำงานทางราชการแล้วเนี่ยก็ยังมีการประกอบธุรกิจส่วนตัวเนาะเป็นรายได้เสริมนะครับเรียกว่าเป็นรายได้เสริมมากกว่าตรงนี้ก็จะกลายเป็นหมวกใบที่2ของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับหลังจากได้ฟังเรื่องของหมวก2ใบแล้วเนี่ยนะครับณสถานการณ์วันดีคืนดีครับสถานการณ์เนี่ยมันทำให้หมวก2ใบเนี่ยมาตีกันขึ้นมานะครับเช่นนะครับผมจะยกตัวอย่างเราเป็นกรรมการตรวจรับในงานถนนนะสักโครงการนึงนะครับแล้วก็มีบริษัทของลูกหลานของเราเนี่ยนะครับมาได้งานหรือมารับทำถนนตรงนี้นะครับถนนที่ทำออกมาเนี่ยมีความหนาที่ไม่ตรงกับสเปคไม่ตรงกับมาตรฐานที่ระบุไว้นะครับใจนึงเนี่ยไอ้หมวกส่วนรวมของเราเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันอาจจะต้องปฏิเสธการรับงานนะการตรวจรับงานตรงนี้นะครับเนื่องจากมันไม่ตรงตามสเปคไม่ตรงตามมาตรฐานใช่ไหมครับแต่อีกใจนึงเนี่ยนะครับหมวกส่วนตัวเนี่ยก็จะกลับจะบอกว่าบริษัทที่มารับทำเนี่ยเป็นลูกหลานเราเองนะครับก็อาจจะต้องแบบย้อนกันหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับนี่แหละครับเมื่อไหร่นะครับที่หมวกส่วนตัวเนี่ยครับมาทำให้ส่วนรวมเนี่ยพังนะครับหรือว่าเสียงความเที่ยงธรรมไปนะครับนี่แหละครับที่เราจะเรียกว่าการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะครับหรือว่าการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับหรือภาษาอังกฤษที่น้องเซินได้พูดไปในช่วงแรกนะครับก็คือ conflict of interest นะครับถ้าจะให้เปรียบสถานการณ์ที่อาจจะใกล้ตัวพวกเราขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็เปรียบเทียบกับกรรมการฟุตบอลกรรมการตัดสินการแข่งขันฟุตบอลสักแมตช์นึงนะครับที่ได้เอาลูกหลานของตัวเองเนี่ยนะครับลงไปแข่งขันในทีมที่ตัวเองกำลังตัดสินอยู่นะครับต่อให้กรรมการเนี่ยนะครับจะบอกว่าผมเนี่ยจะตัดสินอย่างยุติธรรมที่สุดนะมีความยุติธรรมอย่างแน่นอนนะครับแต่ชาวบ้านนะครับหรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆท่านอื่นนะครับอาจจะหมดความเชื่อมั่นไปนะครับไม่เชื่อใจหรอกครับนะครับไม่มั่นใจนะครับและเนี่ยครับคือตัวสารตั้งต้นของการโกงกินเรื่องใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะพามาดูว่าพลังของประชาชนเนี่ยในการตับจับตาผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยนะครับเราจะชวนภาคประชาชนมาช่วยกันจับตาด้วยวิธีไหนบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีวิธีนะครับหรืออาจจะเดี๋ยวเราจะได้บอกกันว่ามี กฎหมายตัวไหนบ้างนะครับที่จะช่วยคุ้มครองตรงนี้ในการที่ประชาชนนะครับจะมาแจ้งเบาะแสหรือว่าจะมาให้ข้อมูลกับทางปปช.นะครับแล้วก็จะมีวิธีการนะครับว่าการจะแจ้งเบาะแสหรือการจะรวบรวมหลักฐานเนี่ยทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยกับตัวเองนะครับครับเดี๋ยวขอพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ครับ

านที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วยโอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า98นะครับช่วงปปช.เพื่อประชาชนนะครับท่านผู้ฟังนะครับสามารถโทรมาสอบถามเรื่องราวต่างๆที่สงสัยนะครับได้ที่053 276 798นะครับ053 276 798นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อในเรื่องของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของเฉพาะข้าราชการหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมอยากจะยกคำกล่าวเก่าหนึ่งมาพูดนะครับก็เขาบอกว่าข้าราชการทุจริตเนี่ยนะครับเดือดร้อนเป็นจุดๆนะครับแต่ถ้าข้าราชการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อไหร่เนี่ยนะครับระบบทั้งระบบจะพังลงนะครับเราจะลองให้ทุกท่านนะครับลองนึกภาพง่ายๆนะครับเงินภาษีของพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับที่รวมกันมาเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับมันก็เหมือนกับถังน้ำส่วนรวมนะครับที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเลยทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะตักน้ำดื่มนะครับไปใช้เพื่อพัฒนาชีวิตนะครับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้เฝ้าถังแล้วกันนะครับคอยแจกจ่ายน้ำให้ยุติธรรมที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันคือการที่คนที่เฝ้าถังน้ำคนนั้นเนี่ยนะครับแอบต่อตรงน้ำเข้าบ้านตัวเองครับแอบตักน้ำให้ญาติหรือพี่น้องของตัวเองก่อนนะครับหรือแอบเอาขันหลวงไปใช้กับที่ซักผ้าที่บ้านของเราเองนะครับใช้ส่วนตัวนะครับคำถามคือนะครับน้ำในถังส่วนรวมเนี่ยจะลดลงไหมนะครับคำตอบเนี่ยก็คือมันต้องลดลงแน่นอนนะครับแล้วคนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยคือคนกลุ่มเดียวนะครับแต่คนที่อดได้น้ำในส่วนรวมก็คือพี่น้องประชาชนนะครับส่วนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์ในตรงนี้ไปนะครับก็วันนี้นะครับปปช.ภาค5นะครับก็ไม่ได้อยากจะมาพูดเรื่องมาตรากฎหมายยากๆสักเท่าไหร่นะครับแต่นับจากนี้นะครับเราก็เดี๋ยวเราจะพาพี่น้องนะครับประชาชนมาอุดรอยรั่วถังน้ำใบนี้นะครับในฐานะที่เราถือว่าเป็นเจ้าของถังน้ำร่วมกันนะครับ
1: โอ้โหครับพี่ปานจากที่พี่ปานพูดเรื่องถังน้ำเมื่อกี้นะครับทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยนะครับแล้วในท่าในชีวิตประจำวันของชาวบ้านล่ะครับอะไรบ้างที่ชาวบ้านเดินไปในชุมชนแล้วจะแบบพบเห็นโดยเป็นแบบ
0: เป็นเรื่องปกติอาจจะพบเห็นได้ง่ายขึ้นได้ง่ายเนาะก็ถ้าเอาเรื่องใกล้บ้านก่อนเลยนะครับถ้าเราจะมองไปที่เจ้าหน้าที่รัฐแถวๆบ้านเราก็ได้นะครับอาจจะเอาเรื่องของการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: พี่น้องประชาชนนะครับเคยเห็นไหมที่มีรถหลวงนะครับรถของหน่วยงานอะไรก็ได้เนี่ยนะครับไปจอดซื้อของตลาดนัดตอนเย็นนอกเวลาราชการนะครับหรือว่าเห็นรถหลวงขนต้นไม้ไปปลูกที่บ้านตัวเองนะครับหรือว่าขนของไปที่บ้านตัวเองเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างนะครับสักหน่วยงานหนึ่งแล้วกันผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นหน่วยงานอะไรเราไม่อยากจะเจาะจงนะหน่วยงานบางแห่งนะครับเอากระดาษหลวงหรือว่าเครื่องพิมพ์หลวงนะครับไปพิมพ์การ์ดงานบวชงานแต่งให้ลูกหลานตัวเองเนี่ยนะครับพวกนี้ครับล้วนเป็นเรื่องของการเอาทรัพย์สินของทางราชการเนี่ยไปใช้ส่วนตัวนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ๊มันก็ดูเป็นเรื่องไกลตัวก็แค่เอารถหลวงไปใช้ส่วนตัวนะครับแต่ผมอยากให้ทุกท่านคิดกลับกันนะครับคิดอีกมุมมองหนึ่งว่าถ้าเกิดทุกหน่วยงานในราชการของประเทศไทยทำอย่างนี้กันทุกคนค่าน้ำมันรถหลวงจาก1หน่วยงานเป็น2หน่วยงานเป็น3หน่วยงานเป็น4หน่วยงาน10หน่วยงาน100หน่วยงานทั้งประเทศประเทศไทยนะครับจะต้องนำเงินภาษีเนี่ยมาเสียกับค่าน้ำมันเฉพาะเคสของเอารถหลวงไปใช้เนี่ยเท่าไหร่นะครับเราอาจจะเสียหายเป็นหลัก 1,000หมื่นแสนล้านร้อยล้านก็เป็นไปได้นะครับหลายๆคนมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าเกิดเรามานับเป็นมูลค่าความเสียหายแล้วก็จะพบได้เลยครับว่ามันเสียหายค่อนข้างมากแล้วทุกอย่างนะครับก็ล้วนจะเกิดจากการที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ออกนะครับของเจ้าหน้าที่รัฐตรงนี้แหละครับที่ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นบ่อเกิดแห่งการทุจริตนะครับ
1: ครับผมนอกจากเรื่องการแอบใช้ของหลวงแล้วนะครับมีเรื่องไหนอีกไหมครับที่กระทบกับชาวบ้านโดยตรงครับ
0: เมื่อกี้นะครับผมได้พูดไปเกี่ยวมันค่อนข้างจะเกี่ยวกับทางเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าข้าราชการมากพอแล้วนะครับคราวนี้เราอาจจะขยับมาถึงเราที่เป็นพี่น้องประชาชนอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นนะครับน้องเซินเคยได้ยินไหมครับเรื่องอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
1: เคยได้ยินมาบ้างครับ
0: แสดงว่าอาจจะเคยได้ยินบ้างเนาะว่ามันมีการทุจริตโครงการอาหารกลางวันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ครับตัวงบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยนะครับห้ามไว้เด็ดขาดเลยนะครับว่าผู้บริหารนะครับหรือว่าครูผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับจะไปดึงร้านค้าของญาติพี่น้องตัวเองนะครับเครือญาตินะครับโดยที่มีความสัมพันธ์กับเราผู้เป็นมีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้นะครับตรงนี้ทำไม่ได้นะครับเราก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับลองสังเกตเวลาลูกหลานมาเล่าให้ฟังก็ได้ครับ หรือว่าเราอาจจะแบบเหมือนหลอกถามน้องๆเนาะวันนี้กินข้าวกับอะไรนะครับข้าวเยอะไหมมีกี่อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราจะนำมาสังเกตได้นะครับว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเด็กก็ไม่โกหกอยู่แล้วนะครับถ้าเขาได้กินอะไรยังไงหรือว่าได้กินอาหารที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยเขาก็จะบอกกับตัวผู้ปกครองเองนะครับแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถอาจจะมาเป็นแจ้งเรื่องที่ปปช.ได้นะครับซึ่งสำนักงานปปช.เนี่ยนะครับก็มีทุกจังหวัดนะครับเป็นสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขยับมาเอาเรื่องที่มันอาจจะใกล้ตัวอีกนิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องของการก่อสร้างในท้องถิ่นครับถ้าเวลาเราไปดูโครงการก่อสร้างในท้องถิ่นของตัวเราเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นป้ายโครงการนะครับป้ายโครงการเวลาทำโครงการอะไรก็จะมีป้ายโครงการเนาะครับ
1: ครับ
0: อาจจะลองหยิบโทรศัพท์ครับมือถือขึ้นมาถ่ายรูปป้ายไว้เลยครับในป้ายเนี่ยครับจะบอกว่าอย่างเช่นถ้าโครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างถนนนะครับก็จะบอกว่าถนนเส้นนี้ยาวเท่าไหร่นะครับมีความหนาเท่าไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับใครเป็นคนสร้างนะครับหน้าที่ของเราอะครับที่เป็นประชาชนนะครับก็คือตรงนี้เราช่วยกันสอดส่องดูแลครับอาจจะยกตัวอย่างเช่นเอ้ยโครงการนี้สร้างเสร็จไปละ1เดือนนะครับแต่แป๊บๆถนนพังซะละและความหนาที่ถูกระบุไว้อย่างเช่นระบุไว้15เซนนะครับเรามองด้วยตาเปล่าหรือว่าเราอาจจะจับไม้บรรทัดขึ้นมาวัดกันสักหน่อยนะครับถ้าเกิดเห็นว่ามันพังเร็วเกินไปเนี่ยมาวัดขึ้นมาเอ้าไม่ตรงกับสเปคนี่ตรงนี้นะครับแค่นี้ครับมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะนำเรื่องพวกนี้นะครับมาบอกให้กับสำนักงานปปช.ก็ได้นะครับหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลตรงนี้ได้นะครับ
1: ครับการทุจริตนี้อยู่รอบตัวเราไปหมดทุกเรื่องเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนะครับและเกิดขึ้นในทุกๆปีเลยนะครับก็คือเรื่องไฟป่าซึ่งเป็นปัญหาที่คนเชียงใหม่และคนภาคเหนือประสบพบเจอมาอย่างยาวนานนะครับ อยากให้พี่ป่านช่วยพูดในเรื่องการใช้งบประมาณในการดับไฟป่าและเรื่องฝุ่น PM 2.5 หน่อยให้ประชาชนได้ฟังหน่อยครับ
0: อาจจะเป็นวิธีดูนะวิธีสังเกตการใช้งบประมาณนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราเป็นที่ทราบกันดีครับอาจจะไม่ใช่แค่เชียงใหม่หรอกครับก็เรียกได้ว่าภาคเหนือของเรานะครับก็จะประสบปัญหาฝุ่นควันนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับก็จะเรียกได้ว่าก็จะเกิดขึ้นทุกๆปีนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่สำหรับของปีนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมาช่วงมีนาเมษาเนาะก็รู้สึกว่าของเชียงใหม่ก็จะรู้สึกว่ารุนแรงเป็นพิเศษนะครับ
1: ครับ
0: ถ้างบไฟป่าเนี่ยนะครับมันจะมีจุดดูผมจะให้จุดดูไว้อยู่2จุดหลักๆนะครับ1ก่อนครับก็คือเราดูคนครับมันมีงบประมาณเนี่ยมันจะมีการนำมาจัดจ้างชาวบ้านนะครับที่เขาเรียกว่ามาช่วยดูเขาเรียกว่าทำแนวกันไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราอาจจะดูประกาศครับว่าจ้างชาวบ้านนะครับว่าเออมีวันละกี่คนนะครับมาทำภารกิจแนวกันไฟตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะลองเช็คดูก็ได้ครับว่ามีชื่อของลูกหลานผู้นำนะครับหรือว่าคนที่อาจจะไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเดินป่าเลยอะไรครับแต่มีชื่อเบิกเงินนะครับ เราอาจจะสังเกตดูว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาไม่มีชื่อแต่ตัวจริงอาจจะไม่มาอะไรเงี้ยครับเขาเรียกว่าอาสาสมัครทิปนะครับ ส่วนเรื่องของการดูของครับก็จะดูจากของที่มาแจกครับ อุปกรณ์ดับไฟนะครับเครื่องเป่าลมหน้ากากถุงลมอะไรพวกเนี้ยนะครับก็มันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับหรือบางอันแจกมามันก็พังมันก็ไม่ดีไม่มีคุณภาพนะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับก็อันนี้คือจุดสังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็ อยากจะบอกว่าถ้าพี่น้องประชาชนนะครับเห็นพฤติกรรมแบบนี้นะครับเราต้องอย่างเงียบครับเพราะว่าเงินที่ถูกเบิกไปเนี่ยนะครับโดยที่ไม่มีคนมาทำงานจริงเนี่ยนอกจากจะเสียงบประมาณไปเปล่าๆแล้วนะครับสำหรับเคสเรื่องของไฟป่าเนี่ยนะครับก็จะทำให้ไฟป่าเนี่ยลุกลามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายไอ้ตัวไฟป่าเนี่ยก็จะมาเป็นฝุ่นควันเนาะที่มากระทบกับสุขภาพร่างกายของเราเองที่ใช้หายใจตลอดเวลานะครับ
1: ครับแล้วถ้าประชาชนอยากจะแจ้งบอดแสหรือว่าชี้ช่องทางการทุจริตให้สำนักงานปปช.สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับแล้วก็ถ้าหากอยากมีโครงการหรือว่าชมรมอะไรให้ชาวบ้านเขารวมตัวกันเพื่อชี้เป็นแจ้งบอดแสไหมครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจะพามาเขาเรียกว่าวิธีการแจ้งบอดแสเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยปลอดภัยก่อน
1: ครับผม
0: นะครับก็สมัยนี้เนาะก็มีเขาเรียกว่าคิดว่าทุกท่านครับก็จะน่าจะมีโทรศัพท์กันทุกท่านนะครับ โทรศัพท์ก็สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้เนาะก็หนึ่งเลยครับเราก็เก็บหลักฐานเงียบๆครับเวลาเจออะไรที่ผิดปกติเนี่ยเราไม่ต้องไปยืนทะเลาะหรือว่าโวยวายกับเขาณตรงจุดๆนั้นนะครับเราอย่าเอาตัวเองไปปะทะครับเราใช้เราเป็นนักสืบเนาะเราใช้สมาร์ทโฟนของเราที่มีอยู่ในมือเนี่ยนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับ
1: ครับผม
0: อาจจะถ่ายรูปนะครับถ่ายคลิปนะครับหรือว่าบันทึกเอกสารที่เราได้พบได้เห็นนะครับตรงนี้เราเก็บไว้นะครับแล้วก็นำมาแจ้งกับทางสำนักงานปปช.นะครับอย่างที่ผมบอกครับสำนักงานปปช.ของเราเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมีทุกจังหวัดนะครับเป็นสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนะครับอย่างถ้าในเชียงใหม่เนาะก็จะมีสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับ แล้วก็การมาแจ้งเนี่ยนะครับก็จะมีบางคนอาจจะมีความกังวลว่าถ้าเรามาแจ้งเนี่ยกลัวจะโดนอุ้มไปหรือเปล่าหรือว่ากลัวจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ในพื้นที่หรือเปล่าถ้าเขารู้ว่าเป็นใครที่มาแจ้งใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับเรื่องของการมาแจ้งเนี่ยเราสามารถที่จะไม่ต้องระบุชื่อของตัวเองก็ได้นะครับเพียงแต่ขอแค่ว่าเรามีหลักฐานภาพถ่ายชัดเจนสักหน่อยนะครับอาจจะเป็นสถานการณ์ของการกระทำความผิดนะครับการทำความผิดตรงนี้มันคืออะไรนะครับอาจจะเป็นการแจ้งเรื่องพอสังเขปนะครับมาที่สำนักงานปปช.นะครับเพื่อที่สำนักงานปปช.เนี่ยพอได้รับเรื่องมาเนี่ยนะครับเราก็จะสืบหาข้อมูลต่อได้นะครับก็อย่างที่บอกครับข้อมูลแล้วก็ข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยเราสัญญาเลยครับสำนักงานปปช.สัญญาอย่างแน่นอนครับว่าทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับนะครับแล้วก็
1: ครับผม
0: เรามีกฎหมายบังคับไปด้วยนะครับว่าถ้าอย่างเจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรื่องของการรักษาความลับเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราทำผิดเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ยจะโดนโทษทางกฎหมายมากกว่าผู้อื่นเนี่ย2เท่านะครับส่วนเรื่องของเมื่อกี้น้องเสริมพูดถึงชมรมใช่มั้ยครับหรือว่าเครือข่ายภาคประชาชนใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับทุกๆจังหวัดนะครับตอนนี้ก็ได้ก่อตั้งชมรมที่เรียกว่าชมรมสตรองนะครับจิตพอเพียงต้านทุจริตนะครับก็จะเป็นการรวมตัวกันของภาคประชาชนแล้วกันนะครับในการมาช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับสำนักงานปปช.นะครับเพื่อที่จะสอดส่องเรื่องที่มันผิดปกตินะครับบางอย่างเราไปดูเราอาจจะรู้สึกเอ๊ะๆเนี่ยนะครับตัวชมรมทุกจังหวัดนะครับที่มีทุกจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นผู้เขาเรียกว่ารวบรวมข้อมูลรวบรวมเบาะแสนะครับ มาแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานปปช.ในแต่ละจังหวัดนะครับก็ถือว่าไปเข้าร่วมได้นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็มีทุกจังหวัดครับ
1: ครับผมแล้วถ้าประชาชนเขาไปแจ้งไปแจ้งข้อมูลอย่างนี้ครับมันจะเป็นอันตรายต่อประชาชนไหมครับทางปปช.มีมาตรการหรือว่าความช่วยเหลืออะไรให้แก่ประชาชนบ้างไหมครับ
0: ตอนนี้นะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็เราจะมีเขาเรียกว่ากฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากนะครับหรือว่า anti slap law นะครับ
1: ครับผม
0: ตัวกฎหมายเนี่ยนะครับเพิ่งจะออกมาเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนปี2568นี่เองนะครับตามมาตรา132นะครับ
1: ครับผม
0: เอามาอธิบายกันก่อนมาพูดคุยกันก่อนว่าการฟ้องปิดปากเนี่ยคืออะไรนะครับการฟ้องปิดปากเนี่ยคือการนำกระบวนการยุติธรรมนะครับมาเป็นเครื่องมือในการคุกคามเพื่อไม่ให้ประชาชนนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลนะครับตรวจสอบแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับหรือกิจกรรมต่างๆนะครับโดยอาจจะใช้ของรูปแบบของการฟ้องร้องนะครับทั้งทางอาญาแพ่งหรือว่าทางวินัยด้วยนะครับ โดยเขาเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังผลแพ้ชนะของคดีนะครับแต่มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อข่มขู่นะครับกันแกล้งหรือขัดขวางประชาชนนะครับผู้ที่จะมาแจ้งเบาะแสหรือว่ามาร้องเรียนนะครับเพื่อที่ให้ประชาชนผู้นั้นอาจจะรู้สึกว่าถ้าเราไปฟ้องเนี่ยแล้วเราโดนฟ้องปิดปากเนี่ยอาจจะแบบงั้นฉันเลือกที่จะอยู่เงียบๆดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นทางปปช.นะครับก็ได้มีกฎหมายตัวนี้นะครับออกมาช่วยเหลือออกมาคุ้มครองนะครับ
1: ครับ
0: ก็กฎหมายตัวนี้นะครับก็สามารถศึกษาได้จากพ.ร.บ.ปปช.ได้เลยนะครับตามมาตรา132นะครับแล้วก็อีกสุดท้ายนะครับผมก็อยากอันนี้เป็นสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วกันเนาะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับปี2561มาตรา134นะครับครับสำหรับมาตราเนี่ยนะครับบอกว่าสำหรับเจ้าพนักงานของรัฐนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับเพราะถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำนะครับจะสามารถป้องกันตนเองจากการทุจริตนั้นๆได้นะครับโดยทำหนังสือโต้แย้งผู้บังคับบัญชาให้ทบทวนคำสั่งนะครับหรือแจ้งต่อคณะกรรมการปปช.ภายใน30วันถ้าได้ทำเช่นนั้นนะครับถ้าเกิดเรามีหนังสือตามมาตรานี้นะครับถ้าเกิดเรามีหนังสือที่ได้รับการโต้แย้งหรือว่าทบทวนคำสั่งแล้วนะครับพนักงานผู้นั้นเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับโทษนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องช่วงสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะฝากแล้วก็จะเป็นช่องทางนะครับที่จะติดต่อกับสำนักงานปปช.นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราเอาเป็นโทรสายด่วนก่อนแล้วกันเนาะก็ถ้าเกิดเราพบเห็นสิ่งผิดปกตินะครับก็สามารถโทรสายด่วนได้นะครับก็คือ1205นะครับตรงนี้เป็นโทรฟรีนะครับเป็นติดต่อกับสำนักงานปปช.ส่วนกลางนะครับส่วนสำหรับวันนี้เนาะผมเป็นตัวแทนจากสำนักงานปปช.ภาค5นะครับก็จะมีFacebook Page Facebook Fan Page นะครับชื่อสำนักงานปปช.ภาค5นะครับหาพี่น้องท่านใดนะครับมีเรื่องหรือว่ามีอะไรอยากจะปรึกษานะครับสามารถทักMessenger Facebook Fanpage ได้เลยนะครับสำนักงานปปช.ภาค5ครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0531210072นะครับ0531210072นะครับแล้วก็ทางของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราก็จะมีสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่อีกนะครับเราของเชียงใหม่เราจะมี2หน่วยงานเนาะก็จะมีสำนักงานปปช.ภาค5นะครับที่ดูแล8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับเบอร์โทรของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือ0531210611นะครับ0531210611ครับและเช่นกันครับสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมี Facebook Fanpage ด้วยนะครับก็ชื่อว่าสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่เรานำมาเสนอวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันเหตุถนนทรุดในพื้นที่วงเวียนใหญ่เริ่มหยุดนิ่งแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันเหตุถนนทรุดในพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินวงเวียนใหญ่เริ่มหยุดนิ่งแล้วพร้อมเร่งฉีดปูนซีเมนต์เหลวและสารเคมีอุดโพรงคุมเข้มป้องกันการทรุดเพิ่ม
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าหลังเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ถนนทรุดตัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงวงเวียนใหญ่ว่าจากการประเมินในวันนี้พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งแล้วไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะเดียวกันภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นรวมทั้งมีทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยติดตั้งระบบเซ็นเซอร์รอบตัวอาคารเพื่อสังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาพร้อมกันนี้ยังดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได้และมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุเครนหักแยกเจริญเมืองและถนนทรุดวงเวียนใหญ่กำชับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเครนหักและโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมบริเวณแยกเจริญเมืองเขตปทุมวันซึ่งเกิดจากกระแสลมแรงเมื่อวานนี้โดยชิ้นส่วนพาดอยู่บนตัวอาคารและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทางนี้ได้สั่งการให้ทยอยตัดชิ้นส่วนและเคลื่อนย้ายน้ำหนักถ่วงออกภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการปิดการจราจรเฉพาะส่วนที่จำเป็นในระหว่างการรื้อถอนจากนั้นได้เดินทางไปเพื่อติดตามสถานการณ์ดินทรุดตัวบริเวณวงเวียนใหญ่ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ยังคงตัวไม่พบรอยแตกร้าวหรือการทรุดตัวเพิ่มเติมและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ดยมีการติดตั้งกล้องมอนิเตอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคารซึ่งผลการตรวจสอบยังคงปกติชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลมาเลเซียปรับปรุงมาตรการจูงใจเพื่อขยายการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงกรอบมาตรการจูงใจเพื่อเร่งการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศซึ่งรวมถึงมาตรการส่งเสริมการขยายเครือข่ายสถานีชาร์จและสนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในวงกว้างยิ่งขึ้นนายซิมซิซินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมของมาเลเซียระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียตั้งเป้าติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า 30,000 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2573และกำลังหารือกับเทนากานาซีออโนรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าของมาเลเซียในการสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับเครื่องชาร์จเร็วกระแสตรงนอกจากนี้ยังกำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนพร้อมเน้นย้ำว่ายานยนต์ไฟฟ้ายังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่รัฐบาลจำเป็นต้องปรับมาตรการรองรับและนโยบายส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณบดีลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทธน กันสัมรสนะครับนำสาระความรู้ต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสิ่งดีๆมีประโยชน์เหล่านี้เผื่อท่านผู้ฟังจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของยุงนะครับที่เรียกกันว่าในบ้านเรานี้ยุงเยอะจริงๆแล้วเวลาที่มันกัดทีเนี่ยแม่มันคันจริงๆเรียกว่าในบ้านเรานี้เรียกว่าในบ้านเราประเทศไทยของเรานั้นขาดยุงไม่ได้เหมือนกันและคนเราเนี่ยมันเป็นเป้าสายตาของยุงเขาจึงเรียกกันว่าเป็นเครื่องดักยุงเคลื่อนที่ไม่ว่าไปที่ไหนถ้าเจอยุงนี้ยุงพร้อมที่จะกัดทันทีมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่มันมีปัจจัยนะครับเหตุผลทั้งหมด5ปัจจัยที่ทำไมยุงถึงต้องกัดบางคนหรือบางคนเป็นเป้าสายตาของยุงหรือเป็นเครื่องดักยุงเคลื่อนที่มันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ฟังเพลงกันเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับวันนี้พูดถึงยุงแต่คงไม่พูดถึงอันตรายต่างๆพวกนี้นะครับเพราะว่าพูดกันไปเยอะแยะแล้วแต่จะมาทบทวนกันนิดหนึ่งก็คือว่ายุงเนี่ยก็เป็นพาหะของโรคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่สุดฮิตเลยเนี่ยก็คือไข้เลือดออกนี่แหละที่หลายคนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆเมื่อก่อนนะเด็กจริงแต่เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้แล้วก็มีอันตรายมากๆเพราะว่ายังไม่มียาที่จะรักษาไข้เลือดออกได้ก็รักษาไปตามอาการถ้าเกิดว่าไปเจอกับไข้เลือดออกสายพันธุ์ร้ายแรงก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังและยุงที่เป็นพาหะเนี่ยก็คือยุงลายนี่แหละก็จะมีตอนกลางวันแต่เดี๋ยวนี้กลางคืนก็มีเหมือนกันและยุงลายเนี่ยก็มาจากลูกน้ํานี่แหละที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์อย่างดีโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้หรือมีฝนมันก็จะทําให้น้ําขังต่างๆก็จะเกิดเป็นลูกน้ําเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ายุงลายนําไข้เลือดออกที่เป็นอันตรายจริงๆในประเทศของเรานั้นก็มีคนที่ติดไข้เลือดออกเยอะแยะแล้วก็เสียชีวิตไปหลายคนซึ่งต้องบอกว่าต้องระวังแล้วก็มีการป้องกันแน่นอนนะครับมันเกิดจากลูกน้ํามันเกิดจากน้ําขังก็ต้องทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายนะครับไม่ให้เกิดยุงไปวางไข่ก็อาจจะต้องสำรวจตามบ้านนะครับที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายอย่างเช่นว่าตรงไหนที่มีน้ำขังหม้อกระมังต่างๆที่น้ำขังอยู่ที่เราไม่ได้ใช้อยู่ใต้ถุนบ้านหรือในที่ต่างๆคว่ำเสียหรือใส่ทรายอเบตถ้ามีอ่างบัวต่างๆพวกนี้ก็เอาปลาหางนกยูงนั้นเลี้ยงไปก็จะกินลูกน้ำเวลายุงมาไข่ปลาพวกนี้ก็จะกินและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเป็นกลางวันที่จะต้องนอนหรือเด็กบางคนที่นอนกลางวันเนี่ยถ้าเป็นเด็กก็หามุ้งครอบหรือไม่ก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยถ้าจะนอนกลางวันไม่มีมุ้งลวดก็กางมุ้งเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับบางทีมีมุ้งลวดเนี่ยมันก็มียุงได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเราเปิดเข้าเปิดออกเพราะฉะนั้นก็ต้องสำรวจนะครับเดินไปตามห้องต่างๆว่ามียุงหรือไม่ดูตามมุมมืดดูตามที่ยุงจะไปเกาะลองเคาะดูเดี๋ยวนี้มีไม้ช็อตยุงก็สามารถที่จะไม่ต้องตกสามารถใช้ไม้ช็อตยุงได้มันก็จะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าส่วนมากแล้วยุงลายจะมาในตอนกลางวันนี่แหละแล้วบางทีเรานอนไปเด็กนอนไปเนี่ยมันกัดไปแบบไม่รู้ตัวก็จะเกิดการเป็นไข้เลือดออกที่มีไข้ขึ้นสูงมากๆแล้วเมื่อไข้ขึ้นสูงเนี่ยก็ต้องสังเกตดูดีๆนะครับว่ามันสูงเกินขนาดไหนไข้ลงหรือไม่ที่สำคัญก็คือว่าอย่าทานยาพวกแอสไพรินต่างๆทางที่ดีก็คือไปหาหมอตรวจเกล็ดเลือดดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าจะมีอยู่ช่วงเดียวที่ไข้เลือดออกนั้นเป็นอันตรายก็คือในช่วงสุดท้ายที่ไข้มันลดลงเพราะว่ามันจะลดลงอย่างกระทันหันบางทีอาจจะช็อกขึ้นมาได้ซึ่งจะเป็นอันตรายหนักสุดก็คือเสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะป้องกันตั้งแต่ต้นๆก็คือทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายนี่แหละถ้าเกิดว่าในที่แหล่งเพาะพันธุ์ตามรางน้ำต่างๆท่อระบายน้ำก็บอกทั้งเขตหรือไม่อบต.หรืออำเภอต่างๆพวกนี้ให้เขามาทำลายยุงทำลายลูกน้ำต่างๆพวกนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งหรือยุงบางประเภทเนี่ยถ้าเข้าป่าไปเนี่ยอย่างเช่นยุงก้นป่องนี่แหละก็จะนำโรคมาลาเรียมาสู่คนได้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันพอเป็นแล้วมันหนาวสั่นเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าไข้จับสั่นในสมัยก่อนก็เป็นยุงตัวลายๆเหมือนกันแต่ว่าเวลากัดเนี่ยก้นมันจะชี้ขึ้นก็เลยเรียกกันว่ายุงก้นป่องนี่แหละส่วนมากจะอยู่ตามชายแดนหรือไม่ที่มีป่าอะไรต่างๆถ้าเกิดว่ามีการระบาดหนักๆนี้ต้องระวังหรือใครที่จะเข้าป่าในช่วงนี้ที่มีฝนตกต่างๆนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเลยออกมาอาจจะยังไม่เป็นแต่ว่าตรวจไว้ก่อนก็ดีหรือมีอาการต่างๆนั้นถ้าเกิดว่าเราทราบว่า

เราเข้าไปในป่าในแหล่งเพาะพันธุ์ในแหล่งที่มีการแพร่ระบาดของมาลาเรียไปหาหมอก่อนนะครับเพราะว่ามันอันตรายจริงๆถ้าขึ้นสมองเมื่อไหร่มันจะเป็นอันตรายที่สุดกับไข้มาลาเรียเลยนะครับเพราะฉะนั้นยุงมีอยู่ทุกที่พอค่ำมามืดลงมายุงก็มากันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดนี้เวลามันกัดทีต้องยอมรับเลยนะครับว่าแม่มันคันจริงๆยิ่งเกายิ่งมันแต่บางคนเนี่ยมันแพ้เวลาโดนกัดเนี่ยแพ้จริงๆเรียกกันว่าเกาจนเป็นแผลเนี่ยก็ยังไม่หายคันเรียกว่าถ้ากัดเมื่อไหร่เนี่ยเป็นอันว่าคันขยเยอไปหลายชั่วโมงเลยเกาจนแดงเกาจนปูดพยายามทำทุกอย่างแล้วมันก็ยังคันอยู่ถึงต้องระวังในเรื่องของยุงกัดเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมันจะเป็นเป้าสายตาของยุงที่บอกว่าเอ๊ะบางคนทำไมไม่กัดแต่บางคนคนนี้ทำไมมันกัดอยู่เรื่อยก็เหมือนผู้จัดนี่แหละไปที่ไหนยุงก็จะกัดตลอดมันเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่ามันมี5ปัจจัยทำให้คนนั้นตกเป็นเป้าสายตาของยุงหรือเขาเรียกกันว่าคนนั้นอาจจะเป็นเครื่องดักยุงเคลื่อนที่ก็ได้เรียกกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันปัจจัย5ปัจจัยนั้นมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับต้องถามกันว่าใครเคยโดนยุงกัดแล้วมันคันขยเยอจริงๆคันกันแบบเกาแบบหนังถลอกแบบนั้นเลยเรียกว่าขนาดเกากันแล้วทำทุกอย่างแล้วมันก็ยังไม่หายคันเขาอาจจะบอกว่ามันแพ้ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์ผิวหนังนั้นเขาบอกว่ามันมี5ปัจจัยทำไมบางคนมันตกเป็นเป้าสายตาของยุงแต่บางคนก็ไม่โดนเท่าไหร่โดนน้อยต้องบอกว่าในช่วงสภาพอากาศเริ่มร้อนเนี่ยกองทัพยุงก็จะเริ่มอาวาสหนักและถ้ามีฝนมามีน้ำขังเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อย่างดีของยุงแต่ไม่มีข้อสังเกตว่าในกลุ่มคนจำนวนมากๆเนี่ยมักจะมีแค่บางคนเท่านั้นที่ตกเป็นเป้าหมายของยุงเรียกกันว่าเป็นเป้าหมายโปรดเลยของยุงที่จะต้องเข้าไปกัดซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายุงมันเลือกกัดจากคนที่มีคุณลักษณะเด่นหรือเป็นเครื่องดักยุงเคลื่อนที่โดยบอกว่ายุงมักจะดึงดูดหรือเข้าหาวัตถุที่มีสีเข้มและเมื่อมันบินเข้าไปใกล้เนี่ยมันจะชอบสภาพแวดล้อมที่ชื้นแล้วก็มีความร้อนเป็นพิเศษนอกจากนั้นแล้วก็คือกลิ่นนี่แหละก็เป็นกุญแจสำคัญโดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์หายใจออกมาเนี่ยเป็นสัญญาณเคมีที่สำคัญที่สุดที่เรียกกันว่าเรียกยุงได้เป็นอย่างดีรวมกระทั่งกลิ่นตัวเฉพาะบุคคลที่มีสารอินทรีย์ระเหยง่ายซึ่งปล่อยออกมาจากเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังซึ่งจากการวิจัยเนี่ยเขาพบว่าคนที่มีความหลากหลายของจุลินทรีย์บนผิวหนังต่ำเนี่ยมักจะดึงดูดหมู่ยุงได้มากกว่าคนทั่วๆไปทำไมคนบางคนโดนยุงกัดแล้วเป็นจุดแดงๆแต่บางคนกลับเป็นตุ่มบวมเป่งเรียกกันว่าลามใหญ่โตเลยเขาก็บอกว่าเพราะปฏิกิริยาระบบภูมิคุ้มกันรวมกระทั่งกรรมพันธุ์และก็เพศที่แตกต่างกันคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อสารภูมิแพ้ไวเกินเนี่ยจะหลั่งสารฮิสตามีนออกมามากกว่าปกติทำให้เป็นแผลบวมแดงรุนแรงรวมถึงกลุ่มเด็กที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้จมูกเนี่ยผิวหนังจะอักเสบหรือคนที่เดินทางไปต่างถิ่นเนี่ยจะไม่มีภูมิคุ้มกันต่อมน้ำเหลืองของยุงในท้องถิ่นนั้นก็มีปฏิกิริยาที่รุนแรงกว่าปกติเช่นกันแล้วเวลายุงกัดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิดอาการคันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการคันแบบ3แบบที่เรียกกันว่าคันแบบมากๆเลยเวลาโดนยุงกัดหลายคนก็มักใช้น้ำลายทาบางคนก็เอาเล็บจิกเป็นรูปกากบาทหรืออาปากกาลูกลื่นมาวงรอบแผลเอาไว้แต่มันมี3วิธีที่ดูแลที่ทำให้อาจจะหายคันได้อย่างรวดเร็วในขณะที่โดนยุงกัดอันดับแรกก็คือว่าทานยาต้านฮิสตามีนหรือเรียกกันว่ายาแก้แพ้นี่แหละจะช่วยลดขนาดของตุ่มบวมแล้วก็บรรเทาอาการคันได้เป็นอย่างดีแต่ว่ามันต้องเตือนนิดนึงว่าหากมีอาการแพ้รุนแรงลามไปทั่วร่างกายจำเป็นต้องใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ภายใต้การดูแลของแพทย์นี่ก็ต้องระวังอย่างดีนะครับอย่างที่2ก็คือว่าทายากลุ่มสเตียรอยด์นี่แหละยาชนิดนี้จะช่วยยับยั้งการอักเสบบรรเทาอาการบวมแดงและความรู้สึกคันยุบยิบที่หนังเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปอย่างที่3ก็คือว่าใช้วิธีการประคบเย็นความเย็นไม่เพียงแต่ช่วยให้รู้สึกสบายขึ้นแต่ยังช่วยยับยั้งเส้นทางการส่งสัญญาณความคันทั้งที่ผ่านสารฮิสตามีนและไม่ใช่สารฮิสตามีนมันจะช่วยบรรเทาอาการคันได้อย่างมีประสิทธิภาพลองทำกันดูนะครับ3อย่างนี้ถ้าไม่ต้องทานยาก็ใช้การประคบเย็นนะครับมันอาจจะช่วยได้แต่บางคนอาจจะเป็นภูมิแพ้นี้ถ้ายุงกัดเนี่ยยิ่งเกาก็ยิ่งมันยิ่งคันก็ยิ่งเกามันก็อาจจะทำให้ผิวหนังนั้นอักเสบได้ก็ต้องระวังด้วยบางทีเกามากๆเนี่ยเมื่อเป็นแผลมันอาจจะติดเชื้อได้เหมือนกันหรือบางทีอาจจะไม่ใช่ยุงกัดแต่ว่าไปแพ้อะไรขึ้นมาบวมแดงขึ้นมาแล้วมันคันพอคันก็ยิ่งเกามากๆเป็นแผลติดเชื้อได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองสังเกตกันดูดีๆนะครับว่าทำไมเราโดนยุงกัดและถ้ายุงกัดแล้วจะทำอย่างไรการหลีกเลี่ยงก็คือว่าพยายามอย่าใส่เสื้อผ้าสีเข้มแล้วก็รักษาความสะอาดเพื่อที่จะลดกลิ่นอับชื้น
เป็นวิธีเบื้องต้นที่จะป้องกันไม่ให้ยุงกัดถ้าเกิดว่ายุงกัดไปแล้วเนี่ยก็เลือกใช้การประคบเย็นควบคู่กับการใช้ยาที่ถูกต้องแทนการเกานะครับมันจะช่วยลดโอกาสเกิดแผลหรือจุดด่างดำบนผิวหนังได้ดีที่สุดแต่ถ้าจะป้องกันที่ต้นเหตุเนี่ยก็ต้องกำจัดยุงหรือบ้านใดมียุงเยอะๆเนี่ยก็ต้องหาที่ดักยุงหรือติดมุ้งลวดบ้านไหนไม่มีมุ้งลวดก็นอนกลางมุ้งแล้วก็สำรวจมุ้งสำรวจตามจุดต่างๆที่ยุงนั้นจะเข้ามาได้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งทางที่ดีที่สุดเนี่ยอย่าให้ยุงกัดเป็นดีที่สุดไม่ไปอยู่ในที่ยุงเยอะๆหรือสถานที่อันตรายที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันยุงกำจัดให้หมดยุงนั้นก็จะลดน้อยลงไปได้เหมือนกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้คุณสุกัญญาและดิฉันปัสตาร่วมกันดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการดีๆนะคะซึ่งในวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์และความรู้ทางด้านสุขภาพมาฝากกันเช่นเคยนะคะข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้ก็ชวนท่านผู้ฟังนะคะมาร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยนะคะนั่นก็คือการร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย77 บาทใจให้กาชาดนั่นเองนะคะสำหรับพวกเรานะคะเงิน77 บาทนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นเพียงแค่ค่ากาแฟแก้วหนึ่งนะคะหรือว่าขนม1 ชิ้นที่หมดไปในความสุขชั่วขณะของแต่ละวันนะคะแต่สำหรับผู้ป่วยที่กำลังรอคอยความการรักษานะคะหรือว่าผู้ประสบภัยที่สูญเสียทุกอย่างและกำลังรอความช่วยเหลือนะคะหรือไม่ก็กลุ่มผู้เปราะบางที่รอใครสักคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะหรือแม้แต่ผู้ที่กำลังเผชิญกับความมืดมิดในชีวิตนะคะเงินจำนวนนี้นะคะ77 บาทก็อาจจะหมายถึงปาฏิหาริย์ที่ช่วยต่อลมหายใจพลิกฟื้นชีวิตของพวกเขาให้กลับมามีแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เชิญชวนนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมาร่วมเปลี่ยนเงินหลัก10ให้กลายเป็นพลังแห่งความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่กับแคมเปญ77 บาทรวมใจให้กาชาดนั่นเองนะคะเพื่อสนับสนุนภารกิจต่อชีวิตของสภากาชาดไทยนะคะซึ่งสภากาชาดไทยก็จะนำเงินจำนวนนี้นะคะไปสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทยในภารกิจทั้ง4 ด้านนะคะนั่นก็คือการบริการทางการแพทย์โดยการดูแลผู้ป่วยรวมถึงพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางของสภากาชาดไทยนะคะด้านที่2นั่นก็คือการบรรเทาทุกข์โดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้นะคะด้านที่3ก็คือการบริการโลหิตโดยการส่งต่อโลหิตเพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศนะคะและด้านที่4ด้านสุดท้ายนะคะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมอบรอยยิ้มและอนาคตที่ดีให้กับผู้ยากไร้นั่นเองนะคะเพราะว่าการให้นะคะไม่มีคำว่าน้อยเกินไปมากเกินไปนะคะ77 บาทของท่านนะคะมีค่ามากพอที่จะเป็นความหวังให้ใครหลายๆคนนะคะก็เชิญชวนนะคะมาร่วมส่งต่อความรักนี้ไปด้วยกันนะคะซึ่งมันก็จะมีหลายๆช่องทางด้วยกันนะคะมีช่องทางไหนบ้างคะคุณสุกัญญา
2: ค่ะก็สำหรับช่องทางนะคะในการบริจาคนะคะ77 บาทรวมใจให้กาชาดนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะหรือผู้ป่วยผู้ยากไร้นะคะก็สามารถทำได้2 ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะก็คือการสแกน QR code ผ่าน e-donation นะคะสแกนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารนะคะบนโพสต์ในเพจ Facebook ของสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยหรือ Donation Hub สภากาชาดไทยค่ะระบบจะลดหย่อนภาษีอัตโนมัติในนามเจ้าของบัญชีโดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จเลยค่ะสำหรับในช่องทางการสแกน QR code และอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานะคะธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเลขที่บัญชี045304-6558อีกครั้งนะคะเลขที่บัญชี045304-6558สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จรับเงินนะคะกรณีที่โอนผ่านเลขบัญชีก็กรุณาส่งหลักฐานการโอนนะคะเป็นสลิปนะคะการโอนพร้อมระบุ77บาทรวมใจให้กาชาดนะคะแล้วก็แจ้งรายละเอียดชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนที่อยู่ เบอร์โทรแล้วก็อีเมลนะคะมาที่อีเมล donation@redcross.or.th นะคะหรือเราจะแอดเฟรนด์นะคะเป็นเพื่อนกับอีโดเนชั่นของสภากาชาดไทยนะคะโดยแอดไปที่แอดไซน์นะคะ Red Cross Fund นะคะแอดไซน์แล้วก็ตัว REDCROSSFUND นะคะก็อันนี้ก็คือเป็นช่องทางที่จะสามารถส่งรายละเอียดนะคะเพื่อรับนะคะใบเสร็จได้สำหรับคนที่โอนผ่านบัญชีธนาคารค่ะ
1: ค่ะก็อย่างไรนะคะท่านใดที่มีจิตกุศลอยากช่วยเหลือไปกับสภากาชาดไทยนะคะก็เชิญร่วมบริจาคนะคะ77บาทรวมใจให้กาชาดนะคะหรืออาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะคะก็นี่คือข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็บุญที่นำมาฝากกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงแล้วกลับมาในเรื่องของสุขภาพกันค่ะ

0: ค่ะแล้วจากที่เราฟังเพลงเพราะๆไปแล้วนะคะเรื่องสุขภาพที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆหลายคนก็อาจจะป่วยนะคะก็เลยนำเรื่องของ RSV ไวรัสตัวร้ายอันตรายต่อเด็กมาฝากกันในวันนี้นะคะ RSV นะคะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจก็จะระบาดในช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งเป็นไวรัสที่ติดต่อผ่านการหายใจเอาละอองแล้วก็เสมหะของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ RSV นะคะเช่นในน้ำมูกน้ำลายนะคะเข้าสู่ร่างกายหรือบางทีก็อาจจะผ่านการสัมผัสนะคะสิ่งคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อหรือว่าวัตถุที่มีการปนเปื้อนเชื้อ RSV นั่นเองนะคะซึ่งไวรัส RSV เนี่ยจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อบุตาจมูกปากนะคะซึ่งเด็กกลุ่มเสี่ยงนะคะก็ได้แก่เด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า3ปีนะคะเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคปอดเรื้อรังจากการคลอดก่อนกำหนดนะคะภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรงหรือว่าโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดกลุ่มนี้ก็จะเป็นที่กลุ่มที่เสี่ยงกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆนั่นเองนะคะซึ่งอาการนะคะเมื่อได้รับเชื้อมาแล้วนะคะก็จะมีอาการภายใน 4-6 วันหลังได้รับเชื้อหรือว่าสัมผัสเชื้อนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยก็จะมีไข้ไอน้ำมูกไหลบางทีนับอกอาจจะบุ๋มรวมไปกับการได้ยินเสียงปอดที่ผิดปกติไปนะคะในบางรายก็อาจจะหายใจหอบเหนื่อยแล้วก็ทานอาหารทานนมได้น้อยลงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็เรารู้จักอาการไปแล้วนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะการที่จะไม่ให้เด็กนะคะติดไอเชื้อไวรัส RSV นะคะก็คือการป้องกันนั่นเองนะคะการป้องกันนะคะด้วยความที่เป็นเด็กนะคะเขาอาจจะดูแลร่างกายยังไม่ค่อยดีนะคะเราที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะต้องมีการช่วยนะคะตรงนี้ซึ่งสิ่งแรกเลยเราก็ต้องสอนให้เด็กนะคะรู้จักปิดปากแล้วก็จมูกทุกครั้งที่มีการไอแล้วก็จามนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพาเด็กไปในสถานที่ที่แออัดโดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องไปโรงเรียนแล้วเจอเพื่อนหรือเจอคนเยอะๆก็อาจจะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็หมั่นทำความสะอาดนะคะบ้านแล้วก็สิ่งของที่ใช้ร่วมกันเป็นประจำเช่นลูกบิดประตูนะคะของเล่นเด็กนะคะเพราะว่าเวลาเด็กอาจจะเอาไปอมหรืออาจจะเอาเข้าปากอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ให้เด็กนอนหลับพักผ่อนนะคะให้เพียงพอแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เด็กควรหลีกเลี่ยงนะคะการได้รับควันบุหรี่เพราะว่าควันบุหรี่นี่ถือว่าเป็นปัจจัยนะคะที่เสี่ยงที่อาจจะทำให้มีอาการรุนแรงหลังจากที่มีการติดเชื้อ RSV นะคะ
0: ค่ะส่วนการรักษานะคะปัจจุบันเขาบอกว่ายังไม่มียารักษาการติดเชื้อ RSV โดยตรงนะคะเป็นการรักษาตามอาการเท่านั้นนะคะโดยการรักษาตามอาการก็จะมีถ้ามีไข้ก็ให้ยาลดไข้นะคะมีอาการไอก็ให้ยาแก้ไอละลายเสมหะนะคะแล้วก็ดูแลให้เด็กเนี่ยดื่มน้ำอย่างเพียงพอนะคะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำแล้วก็รักษาร่างกายให้อบอุ่นนั่นเองนะคะแล้วในรายที่มีอาการไม่รุนแรงเด็กสามารถพักฟื้นที่บ้านได้โดยมีการดูแลจากผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ในรายที่มีอาการรุนแรงนะคะแพทย์ก็อาจจะพิจารณาให้ดูแลที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราในฐานะผู้ปกครองนะคะผู้เลี้ยงเด็กผู้ดูแลเด็กนะคะบางทีอาจจะเป็นคุณตาคุณยายนะคะที่อยู่ที่บ้านนะคะก็อาจจะต้องให้ความสำคัญนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการกินนมอาหารที่สะอาดนะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็ลูกหลานของท่านที่ติดเชื้อไวรัส RSV จะได้กลับมาแข็งแรงอย่างเร็วที่สุดนะคะ
1: ก็ตรงนี้เดี๋ยวขอเสริมคุณปัสสุตาอีกนิดนึงนะคะพอดีว่าก็ช่วงนี้นะคะก็ได้ข้อมูลมานะคะว่า RSV นี้มันจะยังไม่มีวัคซีนนะคะที่สามารถป้องกันได้แต่มันจะมีภูมิคุ้มกันที่สามารถฉีดแล้วอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะคะสำหรับในเด็กนะคะก็คือคุณหมอก็จะแนะนำให้ฉีดในช่วงก่อนฤดูฝนนะคะในช่วงฤดูฝนก็จะอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความรู้นะคะที่คุณหมอนะคะได้ให้มานะคะก็ถ้าใครที่มีเด็กเล็กนะคะช่วงฤดูฝนอย่างเงี้ยก็ไปฉีดก็ถือว่าจะช่วยป้องกันได้อีกระดับหนึ่งนะคะ
0: ค่ะก็เดี๋ยวนี้ช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเชื้อ RSV

0: ค่ะหลังจากฟังเพลงเพราะๆไปแล้วนะคะก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะนั่นก็คือการติดเชื้อ RSV ในผู้ใหญ่นะคะซึ่ง RSV นะถือเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจแล้วก็พบได้ในทุกช่วงอายุนะคะแต่สำหรับในผู้สูงอายุก็มักจะพบอาการที่รุนแรงและทำให้ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังอยู่เดิมนะคะสำหรับในประเทศไทยเรานะคะพบเชื้อ RSV ได้บ่อยในช่วงฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนั่นก็คือช่วงนี้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับฤดูการระบาดของไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังก็พบว่า RSV เนี่ยมักจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงในเด็กและก็ผู้สูงอายุนะคะซึ่งอาการนะคะในผู้ใหญ่ก็ไม่รุนแรงหรือว่าในบางรายก็อาจจะไม่มีอาการเลยนะคะอาการที่เราพบก็มักจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะคะมีน้ำมูกไหลคอหอยอักเสบไอปวดหัวเหนื่อยล้าแล้วก็มีอาการไข้นะคะโดยอาการนี้ก็มักจะหายไปใน 1-2 สัปดาห์แต่อย่างไรก็ตามนะคะในผู้ใหญ่บางรายก็อาจจะพบอาการที่รุนแรงจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะก็คือคนที่มีอายุมากกว่า75ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 60-74 ปีร่วมกับมีความเสี่ยงต่อโรคนะคะอย่างน้อย1โรคใน5โรคดังนี้นะคะนั่นก็คือผู้ที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรังนะคะเช่นหัวใจล้มเหลวนะคะผู้ที่มีโรคปอดนะคะเช่นหอบหืดปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายหรือว่าไตวายนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่ฟอกเลือดนะคะแล้วคนที่กลุ่มที่4ก็คือผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนที่ตาแล้วก็ไตนะคะหรือว่ากลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่จำเป็นต้องได้รับการฉีดอินซูลินนั่นเองนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่มีโรคตับเรื้อรังเช่นตับแข็งนะคะก็คือใครที่อายุ 60-74 นะคะแล้วก็มีความเสี่ยงใน5โรคนี้นะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มอื่นๆนั่นเองค่ะ
1: ค่ะแล้วเราจะทำตัวอย่างไรดีนะคะเพื่อไม่ให้ติดเชื้อไวรัส SIV ตัวนี้เราก็ต้องมาที่การป้องกันอีกนะคะการป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV นะคะก็สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า75ปีนะคะหรือมีอายุ 60-74 ปีที่มีความเสี่ยงนะคะก็ควรได้รับการฉีดวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันโดยฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส RSV ซึ่งที่บอกว่าปัจจุบันนี้นะคะก็คือมีการขึ้นทะเบียนนะคะในประเทศไทยแล้วแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นภูมิคุ้มกันนะคะมันยังไม่ได้เป็นวัคซีนนะคะก็ฉีดเพียง1เข็มนะคะใน1ปีนะคะก็จะคุ้มกันได้ประมาณ6เดือนนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่นะคะหรืออาจใช้เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60% ค่ะแล้วก็ไม่ควรสัมผัสนะคะดวงตาจมูกหรือปากนะคะหากยังไม่ได้ล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่แล้วก็หมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้นะคะที่มีการสัมผัสบ่อยๆเช่นราวบันไดลูกบิดประตูนะคะแล้วก็เมื่อไอหรือจามนะคะก็ให้ใช้กระดาษทิชชู่ปิดเสมอแล้วก็ทิ้งกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วลงถังขยะหากไม่มีกระดาษทิชชู่ให้ไอหรือจามนะคะโดยการใช้ข้อศอกปิดไม่ควรใช้มือปิดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยหรือไข้หวัดนะคะไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกันนะคะแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการรักษานะคะการรักษา RSV นะคะก็ไม่ได้มียาเฉพาะแต่ก็จะเป็นการรักษาตามอาการเหมือนในเด็กนะคะโดยปกติอาการจะหายหลังได้รับการรักษา 1-2 สัปดาห์นะคะแต่ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นเช่นมีอาการหอบเหนื่อยซึมลงรับประทานอาหารได้น้อยหรือมีอาการไอร่วมกับได้ยินเสียงวีดนะคะก็อาจจะสงสัยว่ามีการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจส่วนล่างอันนี้ควรไปพบแพทย์โดยทันทีค่ะ
0: ค่ะก็ในช่วงฤดูฝนนี้นะคะก็ท่านผู้ฟังก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองนะคะแล้วก็คนในครอบครัวของท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ในบ้านนะคะการที่เรามีสุขภาพดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมทำบุญร่วมกับสภากาชาดไทยนะคะในแคมเปญ77บาทรวมใจให้กาชาดเพื่อสนับสนุนภารกิจต่อชีวิต ของสภากาชาติไทยต่อชีวิตของสภากาชาติไทยนี่ก็คือว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆทั่วประเทศนะคะแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่อำนวยความสะดวกในการผลิตพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI เพื่อยกระดับการศึกษาไทยสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI ยกระดับการศึกษาไทยควบคู่การคุมความเสี่ยงรอบด้านเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัยนายชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDAเปิดเผยว่า EDDA ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในระดับประเทศและระดับสากลได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทองค์การยูนิเซฟประเทศไทยและคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประชุมระดมสมอง AI Governance and Ethical Standards for Thai Education Focus Groupเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกรอบธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI ที่สอดคล้องกับบริบทของระบบการศึกษาไทยและสามารถนำไปใช้ได้จริงได้อย่างปลอดภัยเป็นธรรมโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนซึ่งปัจจุบัน AI กำลังก้าวขึ้นมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการศึกษาไทยอย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วยสำหรับข้อเสนอแนะและมุมมองสะท้อนความคิดเห็นจากภาคปฏิบัติในเวทีนี้จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบกรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์สำหรับการศึกษาไทยเพื่อเป็นเข็มทิศให้สถานศึกษาและผู้พัฒนาเทคโนโลยีนำไปปรับใช้จริงเพื่อวางรากฐานให้เด็กไทยเติบโตไปพร้อมกับ AI ได้อย่างรู้เท่าทันวิศวกรยืนยันสถานการณ์อุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงทรงตัวไม่พบรอยร้าวเพิ่มคาดประเมินโครงสร้างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนได้ภายใน1สัปดาห
7: ์นายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นดินซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค าการตรวจวัดยังอยู่ระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงขณะที่ผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและสามารถปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้ทั้งหมดพร้อมกันนี้จะเร่งแก้ไขสาเหตุของปัญหาและประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับมือภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงการตลาดผ่านการถ่ายทอดสดผลักดันทุเรียนคุณภาพสู่ตลาดจีนพร้อมยกระดับมาตรฐานผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้ทุเรียนสุราษฎร์ธานีในตลาดต่างประเทศ
8: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าผลักดันทุเรียนคุณภาพของจังหวัดสู่ตลาดต่างประเทศโดยร่วมหารือกับบริษัทสรภพโกลบอลจำกัดผู้แทนหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการโรงรวบรวมทุเรียนเพื่อคัดสรรผลผลิตคุณภาพจากแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองรับการส่งออกไปยังประเทศจีนซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จะเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านการถ่ายทอดสดบนเครือข่ายร้านค้าชั้นนำในประเทศจีนจำนวน10ร้านค้าซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่ได้รับความนิยมมีความต้องการทุเรียนคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระจายผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทสรภพโกลบอลจำกัดกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทุเรียนของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและส่งเสริมการส่งออกทุเรียนคุณภาพของจังหวัดสุราธานีให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนราริชัยยินดีสวทสุราธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามและ

0: จังหวัดเชียงใหม่
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
5: ไม่ดีหรอกมั้ง
6: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
4: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
6: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
4: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
6: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
4: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
6: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจ๊งเพ่
7: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ่นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ่นกระตึงคึกคักกันคู่เตื้
8: อฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ่นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัณยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายๆนะครับของวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ทางรายการนะครับก็มีข่าวสารต่างๆที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็ยังคงมีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับ

แล้วก็ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับก็หลายพื้นที่ก็มีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับในช่วงแรกนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการคาดการณ์นะครับว่าในช่วงนี้ก็มีฝนตกหนักบางแห่งไปจนถึงวันที่13กรกฎาคม2569ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับดูแลรักษาสุขภาพในช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยและก็ในช่วงของเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายน2569ก็จะมีฝนตกชุกหนาแน่นแล้วก็มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้ซึ่งก็อาจจะเคลื่อนตัวเข้ามามีผลกระทบต่อภาคเหนือได้จึงขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับที่ได้มีการคาดการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายน2569ไปดูในเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันนะครับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของ12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของสภาพอากาศนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการชื่อใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีในเรื่องของการติดตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะขับเคลื่อน2วิสาหกิจชุมชนในการลดมลพิษสร้างรายได้ที่ยั่งยืนนะครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการติดตามโครงการพัฒนาฐานรากด้วยภาคีเครือข่ายนะครับที่อำเภอพร้าวในการสนับสนุนแก้ไขปัญหา PM 2.5 ลดการใช้สารเคมีสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านของนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการลงพื้นที่นะครับเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่ายประจำปี2569ของ2วิสาหกิจชุมชนอำเภอพร้าวโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินการเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยได้มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและก็เครือข่ายธุรกิจชุมชนให้มีโอกาสทางการตลาดสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ก็ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกเมืองพร้าวตำบลบ้านโป่งอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินการโดยกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ปัจจุบันนะครับก็กำลังมุ่งผลักดันผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มก็คือผลิตภัณฑ์จากถ่านไบโอชาเช่นผงถ่านถ่านไร้ควันสบู่ถ่านถ่านดับกลิ่นที่ดันทรงรองเท้าแล้วก็นวัตกรรมเตาเผาถ่านไร้ควันซึ่งก็ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งก็เป็นปัญหาหลักของพื้นที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรขออภัยนะครับในส่วนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรธรรมชาติดอกคำหมู่ที่7ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับที่ได้มีการรวมตัวกันเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรธรรมชาติและก็เกษตรปลอดภัยโดยมุ่งในการลดการใช้สารเคมีฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและก็สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกในชุมชนซึ่งปัจจุบันนี้นะครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรธรรมชาติดอกคำก็ได้ส่งเสริมการทำเกษตรธรรมชาติและก็เกษตรอินทรีย์โดยได้มีการเน้นเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และก็ชีวพันธุ์ในแปลงเกษตรผลิตพืชผักและก็ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรด้วยการแปรรูปและก็พัฒนาคุณภาพสินค้าและยังเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติให้แก่สมาชิกและก็ผู้สนใจผ่านการเรียนรู้ภายในชุมชนด้วยนะครับซึ่งทั้ง2วิสาหกิจชุมชนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้แนวทางเกษตรธรรมชาติควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการติดตามเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่ายนะครับที่อำเภอขออภัยนะครับที่อำเภอพร้าวเพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องของการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ลดการใช้สารเคมีสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีในเรื่องของการต่อยอดงานวิจัยและก็นวัตกรรม Air for All นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 แล้วก็เดินหน้าขยายผลทั่วภาคเหนือด้วยนะครับซึ่งในส่วนของงานวิจัยและนวัตกรรม Air for All นะครับก็คือแผนงานวิจัยและก็นวัตกรรมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่น PM 2.5 และไฟป่าในภาคเหนือนะครับโดยได้มีการริเริ่มจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.โดยมุ่งในเรื่องของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเปลี่ยนงานวิจัยไปสู่ใช้งานจริงในพื้นที่ซึ่งโครงการนี้นะครับก็มีการดำเนินงานผ่านแนวทางหลักก็คือการบริหารจัดการและป้องกันศึกษาการจัดการเชื้อเพลิงและก็ลดการเผาในพื้นที่ป่าโดยใช้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นพื้นที่กรณีศึกษานะครับการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่สนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐและก็ชุมชนนำไปวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นได้อย่างเป็นระบบแล้วก็การสื่อสารเชิงรุกสร้างความตระหนักรู้แล้วก็กระจายเครื่องมือแล้วก็นวัตกรรมสู่พื้นที่เป้าหมายรวมถึงการจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของโครงการ Air for All นะครับซึ่งในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับทางด้านของดร.วิจารณ์สีมาฉายาประธานคณะกรรมการติดตามแผนงานงานวิจัยนวัตกรรมและก็การใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและก็มุ่งเป้าก็ได้มีการส่งมอบนวัตกรรม Air for All นะครับภายใต้แนวคิด2ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตวัตขออภัยนะครับและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อที่จะขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรและศาสตราจารย์ดร.นพพงษ์รักศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.นะครับเข้าร่วมภายในงานก็ได้มีการส่งมอบผลงานนวัตกรรมAir for All จำนวน7ผลงานให้แก่หน่วยงานและก็ผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ยกระดับคุณภาพขออภัยนะครับยกระดับในเรื่องของคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าทำหมอกควันเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงนะครับโดยในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับแผนงาน Air for All ก็ได้มุ่งเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์จริงผ่านการพัฒนานวัตกรรมและก็การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ตั้งแต่ปีงบประมาณ2567เริ่มนำร่องในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยและจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมการจัดการต้นเหตุของปัญหาการสนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลและก็ผลักดันเชิงนโยบายซึ่งผลการดำเนินงานในระยะแรกนะครับก็สามารถนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และก็แผนปฏิบัติการด้านฝุ่น PM 2.5รวมถึงการจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลและก็ติดตามประเมินผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและก็หลักฐานทางวิชาการของจังหวัดต่อมาได้มีการขยายผลไปยัง9จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยได้มีการบูรณาการงานวิจัยในมิติต่างๆนะครับจนเกิดองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องมือและก็ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถที่จะนำไปใช้จริงทั้งในระดับชุมชนและก็พื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับแล้วก็ในปี2569นี้นะครับ
แผนงานก็จะก้าวสู่การสร้างระบบที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงในระดับพื้นที่และก็ระดับประเทศโดยได้มีการบูรณาการข้อมูลเทคโนโลยีกลไกเชิงนโยบายและก็การบริหารจัดการเข้าด้วยกันแล้วก็ผลักดันการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเชื่อมโยงกับองค์ความรู้สู่การตัดสินใจแล้วก็ยกระดับการบริหารจัดการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา PM 2.5 ของประเทศให้เกิดความยั่งยืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของโครงการ Air for All นะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารในเรื่องของทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มีการขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุลือธรรมธารานุรักษ์ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชุมชนซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยร้อยละ0ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด5ปีวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 500,000 บาทนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพทุกประเภทสามารถที่จะเข้าถึงเงินทุนสำหรับการพัฒนาและก็ต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนซึ่งก็ครอบคลุมการสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีการรวมตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นใหม่อาทิกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อปวิสาหกิจชุมชนแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเพื่อให้สามารถที่จะนำเงินทุนนะครับไปพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมกลุ่มแล้วก็จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ซึ่งการพิจารณาสนับสนุนเงินทุนก็แบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทพิจารณาอนุมัติในระดับตำบลวงเงิน 100,000 ถึง 300,000 บาทพิจารณาในระดับอำเภอวงเงิน310,000 บาทขออภัยนะครับ 300,000 บาทจนถึง 500,000 บาทพิจารณาในระดับจังหวัดเพื่อให้ดำเนินการแล้วก็คล่องตัวตามความเหมาะสมของขนาดโครงการนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีปรากฏคลิปทหารไทยและกัมพูชาที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีปรากฏคลิปทหารไทยและกัมพูชาที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามไม่ลุกลามเป็นการกระทบกระทั่งตามที่มีการเสนอข่าว
5: พลเรือตรีปารัตน์ รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำร่างอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเผชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการเสริมความมั่นคงของแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังและไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องควบคู่กันขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งดำเนินการครบถ้วนเกือบทุกแห่งแล้วนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดนราธิวาสยังคงบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงครอบคลุม9ประเด็นสำคัญตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านยาเสพติดมีการดำเนินการต่อผู้เสพแล้วกว่า 2,000 คนส่วนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินการครบถ้วนเกือบทุกแห่งแล้วขณะนี้ยังเหลือหมู่บ้านและชุมชนทั่วไปอีกประมาณ85แห่งที่ต้องเร่งส่งข้อมูลให้จังหวัดพิจารณารับรองให้ครบถ้วนพร้อมกำชับทุกพื้นที่อย่าผ่อนความเข้มข้นในการดำเนินงานหากยังพบรายชื่อผู้เสพหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกันหากเลิกพฤติกรรมหรือย้ายออกนอกพื้นที่ให้ฝ่ายปกครองตำรวจและผู้นำท้องที่ร่วมรับรองข้อมูลส่วนผู้เสพให้เร่งนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งนี้เพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนสำนักงานประมงจังหวัดตรังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลระบบนิเวศ
6: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานประมงจังหวัดตรังลงพื้นที่ติดตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชนประจำปีงบประมาณ2569ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของกรมประมงที่มุ่งเน้นเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างอาหารเพิ่มรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชน โดยสนับสนุนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และดูแลระบบนิเวศส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาแหล่งน้ำและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อให้ชาวประมงท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการลดรายจ่ายค่าอาหารและทรัพยากรประมงมีความอุดมสมบูรณ์ในระยะยาวยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569

ร่วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาส

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
2: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าอยู่กับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลานี้เจ้า 16:00 นโดยประมาณถึง 17:00 นกับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้นอกจากจะมีน้องยุ้ยจารุวรรณขยันนะเจ้าอปมช.จากอำเภอหางดงทำหน้าที่ดำเนินรายการแหมเช่นเคยก็ยังมีทีมงานเฮาแหมหนึ่งท่านนะเจ้าเจิญรายงานตัวได้เลยเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติคุณแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
0: เจ้าอย่างที่บอกนะเจ้าว่าวันนี้อยู่กันสองสาวมาตั้งแต่ตะวาละนะเจ้าเพราะว่าอาจารย์ติ๊กเนาะเจ้าเอาน้องๆเยาวชนไปเข้าค่ายที่อำเภอเชียงดาวนะเจ้า
1: ที่จริงมันมีเห็นสาวเนาะแต่เฮาก็เตืองหาเปิ้นอยู
0: ่เจ้าป้ายังอยู่ในความทรงจำของเฮาเสมอนะเจ้า
1: แม
0: ่นแล้วเฮาก็จะสานต่อและจากความตั้งใจในการจัดรายการคุยข่าวของเราต่อไปนะเจ้าเพื่อที่จะได้เป็นไปตามความตั้งใจของป้านะเจ้าอันนี้ก็ต้องไว้อะไรแกป้าต้อมด้วยนะเจ้า
1: ก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งทีมงานเราตะกี้ได้ปรึกษา
0: เจ้า
1: เก่งเดี๋ยวเราจะไปทำบุญที่ป้าต้อมก
0: ัน แม่นแม่นเจ้าเดี๋ยวจะได้สอบวันเวลาเอาที่มันลงตัวกันแล้วเราก็จะปากันไปทำบุญที่ป้า
1: ทำบุญที่ป้า
0: เจ้า
1: เพื่อนจะต้านทำไปหา
0: เ
1: นาะ
0: เจ้า
1: เพื่อนจะได้ไปอยู่ภพภูมิที่ดีเจ้า
0: เจ้าเจ้าก็ขอบคุณนะเจ้าพี่น้องว่าพี่น้องคนฟังหลายท่านที่เป็น FC ป้าต้อมก็ดีนะเจ้
1: า
0: เป็น FC ของคุยข่าวอปมช.ก็ดีก็ถามไทยเข้ามา
1: FC ป้าต้อมนี่นักเนอ
0: เจ้า
1: เยอะนะคนฟังนักเนอส่วนใหญ่จะเป็นตั้งสันกำแพงกันนัก
0: แม่นแม่น
1: เนาะหลายที่เลย
0: เจ้า
1: เพราะป้าต้อมเปิ้นเปลี่ยนเป็นจิตอาสาหลายอย่าง
0: หลายอย่างลูกเสือจะบ้านก็เป็น
1: ผู้ป่วยทางจิตเนา
0: ะเจ้าผู้บกพร่องทางจิตก็ไปนะเจ้า
1: ก็เป็นเครือข่าย
0: เจ้าเป็นประธานอสม.ก็เป็นเนาะเจ้า
1: หลายอย่าง
0: หลาย
1: หน้าที่
0: เ
1: นาะ
0: เจ้าน
1: ะคนป้นท้องว่าคนจิตอาสา
0: เจ้าแม่นแม่น
1: คนบุญ
0: เจ้าแต่ว่าป้าก็จะเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบเพื่อกับหลายๆคนนะเจ้าที่จะไปเป็นอาสานะเจ้าในทุกๆเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เราจะช่วยกันได้ในสังคมเน
1: า
0: ะเจ้าก็ยินดีทุกคนที่ถามไทยเกี่ยวกับข่าวคราวป้าต้อมมาตลอดเวลาที่ป้าป่วยแล้วก็จนกระทั่งป้าไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วตอนเนี้ยเจ้าก็คงจะได้พอกอยมูเฮาตัวนะเจ้าเจ้าก็วันนี้ก็วันอาทิตย์นะเจ้าสบายสบายนะเจ้าฝนฟ้ากระตกในหลายที่เหมือนกันเฮาก็เตือนมาตั้งแต่ตะวันละ
1: แม่น
0: เจ้าว่าช่วงนี
1: ้ราซาบ่ได้
0: เจ้าแม่นในส่วนของฝนที่มันตกเพิ่มนักขึ้นในประเทศไทยของเฮานะเจ้
1: า
0: ซึ่งบางแห่งก็ตกนักนะเจ้าซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ําท่วมนะเจ้าน้ําป่าไหลหลากนะเจ้าซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดหมายลักษณะอากาศนะเจ้าว่าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มนักขึ้นนะเจ้าโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะเจ้าแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศตามปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะเจ้
1: า
0: ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นนะเจ้าอันนี้ก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นได้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับภาคเหนือนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าบอกว่าจะเป็นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแล้วก็ตากนะเจ้
1: า
0: อุณหภูมิสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ22ถึง26องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27ถึง32องศาเซลเซียสมีลมตวยเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าแจ้งเตือนตัวนะเจ้าว่าฝนตกเป็นบอกว่าอาจจะตกจะยาว
1: เย็น
0: แม่นเจ้ายาวไปถึงวันที่16เลย
1: แม่น
0: เจ้าก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวนะเจ้าหลายท่านก็บอกว่าเนี่ยจะต้องเน้นย้ำ

0: ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศเพื่อที่เราจะได้เตรียมการรับมือตัวนะเจ้าหลายท่านก็บอกว่าคนที่อาจจะเก่งเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลเนี่ยก็อาจจะหาดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์นะเจ้าในโทรศัพท์มือถือได้แต่หลายท่านก็อาศัยสื่อวิทยุนะเจ้าในการแจ้งเตือนนะเจ้าในการที่จะเฝ้าระวังในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็ดีนะเจ้าซึ่งแต่วันนี้ก็หันว่ามีก่อนหน้านี้มีประกาศนะเจ้าของจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของการเฝ้าระวังพื้นที่ที่อาจจะมีดินโคลนถล่มก็คือที่อำเภอแม่อายเนาะอืมเจ้าแล้วก็ในหลายพื้นที่ด้วย
1: เมื่อปีซืนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้า
1: ที่เกิดเหตุการณ
0: ์
1: ดินโคลนถล่มเนาะ
0: เจ้า
1: แม่น
0: อแม่นแม่น
1: น้ำท่วมด้วยนะ
0: เจ้าเจ้า
1: เออน่ะที่แม่อายนั่นนะ
0: แม่นแม่นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเฝ้าระวังกับตัวติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยช่วงนี้นะเจ้าหมายว่าท่านจะอยู่ในที่ลุ่มก็ดีอยู่ที่ลาดเชิงเขาก็ดีน้ำไหลผ่านก็ดีนะเจ้าหรือว่าพื้นที่ที่มันน้ำท่วมซ้ำเป็นประจำทุกปีก็ดีนะเจ้าอันนี้ก็ต้องฟังนะเจ้าในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนั่งนักตัวนะเจ้
1: า
0: เพื่อที่จะได้เตรียมการรับมือซึ่งเฮาก็เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มักจะเอามาแจ้งเตือนกันก่อนเพราะว่าเฮาถึงบอกแล้วว่าการป้องกันนะเจ้ามันดีกว่าการแก้ไขเสมอนะเจ้าก็ย้ำกันอีกครั้งนึงว่าถ้าหากว่าท่านมีข้าวของสิ่งของที่พอแล้วมันแบบปลอดภัยถ้าหากว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ก็ยกขึ้นสู่ที่สูงก่อนนะเจ้าเดี๋ยวแล้วหน้าฝนให้มันวางใจได้แล้วก็เอาลงนะเจ้าอันนี้ก็จะลดในเรื่องของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เน
1: า
0: ะ
1: มาเดี๋ยวนี้ก็ระวังระมัดระวังเรื่องนอกจากเรื่องของภัยธรรมชาติมาเดี๋ยวที่มันฮิตฮอตดีน้องอยู่วิ่งมาเรื่อง
0: เจ้า
1: ฮะ
0: อันน้องมิดกะ
1: มิดตัวแล้วก็เรื่องอันเกี่ยวกับพ่อทิพย์
0: พ่อทิพย์เจ้าแม่นแม่นตอนนี้พ่อทิพย์กำลังโด่งดังตามประเด็นที่อยู่ในโซเชียลนะเจ้า
1: เชื่อเนาะเอาติดตามข่าวว่าโอ้
0: เจ้า
1: ร้อยกว่ารายอ่ะ
0: ที่
1: เปิ้ลพิสูจน์ได้
0: เจ้าก็ มันว่าไผ่ก็ไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: อันอู้ถึงว่าฝ่ายปกครองนี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องก
0: ็
1: คือว่าคือประเดี๋ยวนี้ในเมื่อมันเป็นข่าวที
0: ่
1: ต้องระมัดระวังนะเจ้าในเรื่องที่ว่าการที่ว่าท่านจะเซ็นรับรองเนี่ย
0: เจ้ารับรองบุตรเนี่ย
1: สำคัญนะเจ้า
0: เจ้า
1: แม่หลวงเกยเนอสมัยตอนที่ยังเป็นผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เคยมีเนอเคสนะเปิ้ลเป็นต่างด้าวนี่แหละเปิ้ลก็มาขอ
0: เจ้า
1: ขอแม่หลวงเซ็นฮือกรรมจะอั้นจะอี
0: ้เจ้า
1: บ่าเอาแม่หลวงบ่าเซ็นเด็ดขาด
0: เออๆ
1: เฮาเซ็นไปเนี่ยกักเดียวนี่นะม
0: ี
1: โอกาสเสี่ยงในเรื่องคุกตารางได้เลย
0: จะได้ไปอยู่ไปทัวร์ฮ่องกง
1: แม
0: ่ไปที่ฮ่องกงนะฮ่องกง
1: ฝากไว้ตัวเนี่ยป้าหลวงแม่หลวง
0: เจ้า
1: ท่านต้อง
0: ใช้วิจารณญาณพิจารณานักๆนะ
1: ปรึกษาตั้งฝ่ายปกครองที่ระดับสูงกว่าเฮ
0: า
1: ตั้งอำเภอ
0: เจ้าเจ้า
1: ไปหาท่านนายอำเภอปรึกษาหารือบ่ใช่นับได้นับเซ็นหรือปั่นซุ่ม4ซุ่ม5ไปเรื่อย
0: มันเป็นเคสละเอียดอ่อนนะเจ้า
1: บางทีเขามีหรอ
0: เจ้า
1: สินโบนตังมาฮือบ่ต้องไปห้ามบ่ต้องไปเอา
0: เจ้าม
1: ันบ่คุ้ม
0: อืมแม่น
1: บ่คุ้มกับที่ว่าต้องเสี่ยง
0: เจ้า
1: เป็นคดีความ
0: แม่น
1: นะเจ้า
0: เจ้า
1: อันนี้ต้องระวังเลยตั้งแต่เป็นไม่หลวงมาไม่หลวงตั้งแต่เคยเซ็นไปถ้าเรื่องจะอี้นะ
0: เจ้าเ
1: ซ็นเด็ดขาด
0: เจ้าบดีเห็นแก่อมิตรสินจ้างผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับนะจ๊ะแต่ว่ามันส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของประเทศเลย
1: แน่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะ
0: เจ้าเจ้าหลังจากที่เรื่องนี้เปิดเผยออกมานะเจ้าต่างกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งการอย่างด่วนเลยนะเจ้าในส่วนของสำนักทะเบียนทั่วประเทศนะเจ้าเพื่อปรับปรุงมาตรการการรับรองบุตรนะเจ้ากรณีบิดามารดาเป็นชาวต่างชาตินะเจ้าต้องแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ปกตินี่คือมาก็ได้ขอเซ็นมาเป็นใจได้บัดนี้บ่ได้ต้องเอาถึงพ่อถึงแม่มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เจ้าเพราะว่าเพื่อที่จะป้องกันปัญหาพ่อทิพย์อย่างที่มันตกเป็นข่าวไปนั่นน่ะนะเจ้าซึ่งในความคืบหน้าของประเด็นนี้เปิ้ลก็บอกว่า
1: ที่ผ่านมานี่คือมันล้าหลวมเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้า
1: ไปนะ
0: แม่น
1: แม่ไปแจ้งแตนหรือพ่อไปแจ้งแตน
0: ขอแค่ไฟเดฟเฟนเนอร์มีลายเซ็นมายืนยันว่ารับรองเป็นบูธก็คือบัดนี้สืบสาวเราเรื่องต่อไปละจะผ่านละนะเจ้าแต่ตอนนี้บ่ได้แล้วนะเจ้าเนื่องจากว่าตังรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะเจ้านางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะเจ้าเปิ้นก็ได้บอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและก็การแสวงหาประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: โดยกระทรวงมหาดไทยได้เร่งยกระดับในเรื่องของมาตรการป้องกันการรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ทางกฎหมายนะเจ้าที่อาจจะ มีมิจฉาชีพหรือว่าขบวนการต่างอาญากรรมข้ามชาตินะเจ้าใช้เป็นช่องทางฮื่นละออนต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยนะเจ้าก่อนจะนำไปใช้ในการถือครองทรัพย์สินในประเทศไทยนะเจ้าการประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทย
1: แม่น
0: เจ้าซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเจ้านายพลพีสุวรรณชวีนะเจ้าก็ได้มีการแถลงผลการขยายผลการปฏิบัติการปราบปรามขบวนการอำพรางการสมรสและรับรองบุตรเท็จนะเจ้าซึ่งพบพฤติการในการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์อย่างที่แม่หลวงว่านะเจ้าในการรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยนะเจ้าโดยภายหลังก็ได้มีการสืบสวนสอบสวนนะเจ้าแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งการอย่างเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศไทยของเฮานี้นะเจ้า
1: เปิ้นให้ตรวจสอบทั่วประเทศ
0: เจ้าเปิ้นก็เพิ่งมีการปรับปรุงในเรื่องของมาตรการการรับรองบุตรนะเจ้ากำหนดให้ในกรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาตินะเจ้าหรือว่าเป็นคนต่างด้าวเนี่ยต้องมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตัวเองนะเจ้าเพื่อที่จะยืนยันในเรื่องของความเป็นบิดามารดาแล้วก็ป้องกันการแอบอ้างหรือว่าการใช้เอกสารเท็จนะเจ้าซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นการยกระดับการตรวจสอบเชิงป้องกันนะเจ้าเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎร์นะเจ้าลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะนำในเรื่องของสัญชาติไทยไปใช้เป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์นะเจ้าการประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศนะเจ้า
1: อันนี้เป็นเรื่องใหญ
0: ่เจ้าซึ่งปั้นก็ได้บอกแหมนะเจ้าว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในเรื่องของการปรับปรุงระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยที่จะยึดหลักปกปิดชื่อดูพฤติกรรมนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำความผิดที่จะเป็นประชาชนเป็นเจ้าต่างชาติหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดก็จะถูกสืบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะเจ้าซึ่งทางรัฐบาลก็มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่ต้นเหตุนะเจ้าเพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแต่ว่ายังเร่งที่จะอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำนะเจ้าแล้วก็สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานทะเบียนราษฎร์แล้วก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวทำตัว
1: ประเด็นนี้แม่หลวงก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลคงจะมีมาตรการเข
0: ้
1: มงวดละ
0: แม่น
1: อาจจะมีกฎหมายตัวใดเพิ่มขึ้นมาว่าไม่ใช่ว่าแบบเข้ามาก็ง่ายได้อีนะมันจะต้องมีการปรับปรุงอ
0: ่
1: ะเนาะให้มันเข้มงวดขึ้น
0: เจ้ามีวิธีการที่มันรัดกุมขึ้นนะเจ้าจัตกรนี่อาจจะไฟได้ไฟนึ่งมาอย่างที่เขาว่านะเจ้าเซ็นชื่อมากับเป็นใจได้ละประเดิมนี่บ่ได้ถ้าหากว่าเด็กที่เกิดเข้ามานะเจ้าแล้วก็มีพ่อหรือว่าแม่เป็นคนต่างด้าวหรือว่าคนที่มันมีสัญชาติไทยเนี่ยต้องมาทั้งพ่อทั้งแม่นะเจ้าเพื่อที่จะมายืนยันในเรื่องของความเกี่ยวพันกันแล้วก็การรับรอง
1: กระทบหลายอย่างแม้กระทั่งตะเคินก็ติดตามน้องติดตามข่าวรวมถึงการแย่งอาชีพคนไทยตัวมาเดียวนี่นะ
0: ตอนนี้ก็มีเยอะขึ้นเจ้าเจ้า
1: เป็นเจ้าของธุรกิจไปหมดแล้ว
0: แ
1: ล้วคนไทยเขาอ่ะอนาคตจะอยู่จะได
0: ้
1: ลูกหลานไทยเขาอ่ะเรียนหนังสือจบมาเนี่ยก็มีงานมีการกันละ
0: เจ้าม
1: ันเป็นเรื่องความมั่นคงอย่างที่
0: มันอาจจะประส่งผลกระทบตอนนี้แต่มันส่งผลกระทบในระยะยาวนะเจ้าเขาต้องมองในหลายๆด้านนะเจ้าบอกใช่ว่าเขาบอกพระนามบัตรส่งเสริมคนต่างด้าวแต่ว่าบางอย่างเขาก็ต้องสงวนไว้คือคนไทยเขา
1: เจ้า
0: ในเรื่องของอาชีพก็ดีนะเจ้าหรือว่าสิทธิสวัสดิการอื่นๆก็ดีการถือครองอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็ดีนะเจ้าเพราะโดยกฎหมายทั่วไปก็คือคนต่างด้าวนั้นบัตรสามารถที่จะใช้ชื่อตัวเก่าโดยตรงในการถือครองอสังหาริมทรัพย์นะเจ้าก็จะต้องดำเนินผ่านคนไทยนะเจ้าแล้วก็ลายคดีที่ผ่านมาก็จะมีการพระนามว่าจะทำโนมินีเป็นคนไทยขึ้นมา
1: แม่นอันนี้มีเยอะ
0: เจ้า
1: ที่ได้เป็นข่าวมาเกิดขึ้น
0: แม่นเจ้า
1: ก็ไปยากขึ้นมันมีอย่างนี
0: ้แม่นเพราะฉะนั้นเฮาก็บ่ควรหันแก่ไปเฮาค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆนะเจ้าหรือว่าสินบน
1: อย่างป้อทิพย์เนี่ยอาจจะได้บ่ถึงแสน
0: เจ้า
1: เนาะ
0: เจ้า
1: สินบนแต่อาจจะเป็นลักหมื่น
0: มัน
1: มีเป็นขั้นเป็นตอนน่ะ
0: เต้าที่ติดตามข่าวก็คือว่าเมาจ่ายประมาณ 92,000นะเจ้าเป็นค่าทำคลอดเนี่ยที่มาคลอดในประเทศไทยเนี่ยประมาณ 70,000 แฮม 22,000 เป็นค่าดำเนินการในการที่จะได้รับสัญชาติไทยอย่างที่เป็นข่าวเนาะ
1: น่ามาจี้คุ้มเลยเนี่ยเนาะ
0: แม่น
1: คุ้มเลยแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศตัว
0: แม่นเจ้า
1: เจ้า
0: เป็นถึงได้บอกว่าบัดเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเกิดสงครามเนี่ยอาจจะไม่ใช่การ ต่อสู้หรือว่าการล่าอาณานิคมเนี่ยสมัยตะกอนเนี่ยจะมามีละแต่จะเป็นพฤติการจะแยะค่อยๆซึมเข้ามาซึมเข้ามา
1: แบบนี้
0: เจ้าเพราะฉะนั้นเราคนไทยก็ต้องตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความมั่นคงของประเทศตัวนะเจ้า
1: ช่วยกันเน
0: า
1: ะ
0: วันนี้เห็นแก่สิ่งแรกเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะเจ้าบอกว่าจะเป็นในส่วนของพี่น้องประชาชนนะเจ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะเจ้าหรือว่าในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของกระบวนการตั้งกฎหมายจะอี้นะเจ้าเพราะว่ามันส่งผลกระทบค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็เป็นวงกว้างตัว
1: เจ้า
0: ก็ต้องช่วยกันตัวนะเจ้า
1: ประเดี๋ยวนี้ก็หน้าฝน
0: เจ้าม
1: ูละว่ามันเป็นช่วงฤดูกาลที่จะต้องแห่เตียนผักกาดหม้อ
0: เจ้า
1: น้องย้อยเขา
0: ก็เริ่มแล้วจะเริ่มมีการจัดแต่งเตียนนะเจ้า
1: เริ่มกันแล้วเนาะ
0: เริ่มแล้ว
1: เข้าภาษารู้สึกจะเป็นเดือนเนี้ยเนาะ
0: เดือนนี้เจ้า
1: เดือนเนี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้ารู้สึกว่าจะยาวไปเลยนะเจ้า
1: ก็ตั้งประเดชเนาะอ่อนขอผ่านเชิญชวนตั้งในช่วงรายการนี้นะ
0: เจ้า
1: คือว่าเฮากำหนดกันเนาะแห่เตียนของเก้าวัดในตำบลประเดช
0: เจ้า
1: ในวันที่23นะเจ้า
0: อืมเจ้า
1: ขอถือโอกาสใช้ช่องทางนี้เน้อประชาสัมพันธ์นะเจ้าบางท่านเปิ้นก็บอกว่าเปิ้นแห่เตียนเมื่อใดหาอย่ามาหันเปิ้นแจ้งข่าวท่านใดที่ฟังรายการอยู่นะเจ้าช่วยบอกกันต่อๆตัวนะเจ้าวันที่23กรกฎาคมเป็นวันพฤหัสบดีวันครูพอดีอ่ะเนาะเปิ้นรวมพลกันที่เทศบาลป่าแดดนะเจ้า 8:00 นแล้วก็โลดจะเคลื่อนนะเจ้าล้อเลื่อนออกประมาณ 8:00 ครึ่งนะเจ้าออกจากเทศบาลปีนี้เปิ้นจะมีรถทางเทศบาลจัดหารถราง
0: เจ้าน
1: ะเจ้า
0: เพื่อคนไปร่วมพิธีนั้นได้ใช้อำนวยความสะดวกเนาะเจ้า
1: อำนวยความสะดวกคือนั่งรถรางไป
0: เจ้าน
1: ะเจ้าจะได้ก็ไปพร้อมกันนะเจ้าที่เทศบาลป่าแดด 8:00 นเนาะแล้วก็จะมีการแห่ไปเป็นขบวนนะ
0: เรา
1: จะเริ่มจากวัดประเป้านอกก่อน
0: เจ้าน
1: ะเจ้าจากวัดประเป้าเราก็จะไปวัดเทพนิมิตวัดเทพนิมิตแล้วก็ต่อด้วยวัดต้นตานโตนหมู่12ว
0: ั
1: ดเทพนิมิตนี่อยู่บ้านแม่ขาน้อยหมู่1
0: เจ้า
1: แล้วก็มันใกล้กันเนาะกับวัดต้นตานโตนมันเส้นทางไปที่เดียวกันแล้วก็มาต่อที่วัดประเดช
0: เจ้า
1: หลังจากนั้นก็ต่อด้วยวัดกอกางเตี้ยงวันพอดีก็แวะกินข้าวตอนกับที่ฮั่นนะเจ้าที่วัดเกาะกลางนะเจ้าแล้วก็จะมีช่วงบ่ายต่อแฮมกินข้าวตอนแล้วก็ไปต่อกับที่วัดดอนใจ
0: เจ
1: ้
0: า
1: พอวัดดอนใจแล้วเฮาไปต่อกันวัดตาไมอีเนาะวัดตาไมอีแล้วก็วัดใหม่รัตนารามแล้วก็วัดวังสิงคำสุดท้ายนะเจ
0: ้า
1: อันนี้ก็เจิญนะเจ้าคนที่เปิ้นสายบุญเน
0: า
1: ะคนจะชอบว่าปีไหนมันมีเตื้อง
0: แม่น
1: ด
0: ้
1: ว
0: ยเจ้า
1: ไม่ใช่ว่าตาง่ายๆเนื้อเก้าวัดนะ
0: แม่น
1: เฮาไปคนเดียวเฮาเนี่ย
0: เฮาได้วัด2วัด
1: ล่า3วัดนะอันนี้ไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นจุมม่วนนะเจ้าไปทำบุญด้วยกันนะเจ้าห้อมบุญด้วยกันนะเจ
0: ้
1: าในวันที่23กรกฎาคมนะเจ้าเดือนนี้นะเจ้า
0: เจ้า
1: 8:00 นะเจ้าพร้อมกันที่เทศบาลตำบลป่าแดดนะเจ้าคนใดตันไปก็ได้นั่งรถรางเนอะคนใดไปบ่ตันเปิ้นก็เอารถส่วนตัวตวยก้อนกันไปเนอะ
0: เจ้าไปเป็นหมู่เป็นจุมนะเจ้าม่วนงานสันแล้วปีไหนก็
1: ม
0: ีการทำบุญร่วมกัน
1: เ
0: ฮ็ดเตื้องนึงเน
1: า
0: ะเจ้าเจ้าแม่แฮมเรื่องนึงที่น่ายินดีจะไม่หลวงเจ้าตะกี้เฮาฟังในเรื่องของการแจ้งเตือนการเพิ่มมาตรการในเรื่องของการป้องกันพ่อทิพย์เนาะจากการรับแจ้งไปแล้วนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ตอนนี้ก็มีข่าวดีสำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองนะเจ้าเป็นบอกว่าตอนนี้สามารถใช้สิทธิ์ยามะเร็งนวัตกรรมราชวิทยาลัยสถาบันจุฬาภรณ์ได้แล้วนะเจ้าเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงยาประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงนะเจ้าซึ่งต่าง
1: บัตรทองใช้ได้ก
0: ะแม่นๆใช้ได้นะเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องรอระยะเวลาที่มันจะเอาเข้าระบบสักระยะหนึ่งนะเจ้าซึ่งตอนนี้ต่างรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะ
1: เจ
0: ้
1: าน
0: างสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์นะเจ้าก็ได้บอกว่าทางคณะกรรมการรักประกันสุขภาพนะเจ้าหรือว่าบอร์ดสปสช.นะเจ้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคนไทยเฮานี้นะเจ้าก็เห็นชอบในเรื่องของแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะเจ้าที่จะสามารถใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะจ๊ะรู้ว่าบัตรทอง30บาทได้แล้วนะเจ้า
1: เจ้าเป็นสิ่งที่ดีเนาะ
0: แม่นเจ้าเป็นบอกว่าเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยมะเร็งเพื่อเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและก็เหมาะสมนะเจ้าเช่นยาอิคานิบนะเจ้าซึ่งมีตัวยาสำคัญคืออิมาทินิบนะเจ้าแล้วก็ยาเจฟคานิบนะเจ้าซึ่งมีตัวยาสำคัญคือเจฟฟิทินิบนะเจ้า ซึ่งก็เป็นตัวยาสำคัญในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็ได้บอกว่าการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งดังกล่าวสืบเนื่องจากพระปณิธานของศาสตราจารย์สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์นะเจ้ากรมหลวงศรีสว่างกรมหลวงพระกรมพระศรีสว่างควาดวรคัตติยราชนารีที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งนะเจ้าเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมแล้วก็อยู่ในราคาที่เหมาะสมนะเจ้าควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและก็องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนนะเจ้าซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จะมุ่งเฮ่อประชาชนนั้นได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรมนะเจ้าโดยเปิ้นได้มีการประชุมแล้วก็เห็นชอบแผนความต้องการจัดหายานวัตกรรมดังกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลาบ่เกิน3ปีนะเจ้าเพื่อที่จะสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างต่อเนื่องควบคุมราคาและก็ภาระงบประมาณการจัดหายาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นการสนับสนุนการจัดซื้อเต็มกำลังการผลิตโดยบ่เกินความต้องการของระบบและก็อยู่ภายใต้ราคาที่เหมาะสมเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัตินะเจ้าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560และก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องนะเจ้าซึ่งปัจจุบันนั้นระบบบัตรทองนะเจ้าการสิทธิ์รักษาบัตรทองนั้นก็ได้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างต่อเนื่องนะเจ้าโดยเฉพาะนโยบายConcern Anywhere นะเจ้าหรือว่ามะเร็งนั้นรักษาได้ทุกที่นะเจ้าแล้วก็จะช่วยลดข้อจำกัดในการเข้ารับบริการทำให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นสามารถเข้าถึงการรักษาในหน่วยบริการที่มีศักยภาพได้สะดวกและก็ต่อเนื่องได้นักยิ่งขึ้นนะเจ้าตั้งแต่ในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยการเฮ้ยาเคมีบำบัดรังสีรักษาไปจนถึงการติดตามดูแลหลังการรักษานะเจ้าดังนั้นในเรื่องของการดำเนินการครั้งนี้จึงจะเป็นแฮมหนึ่งกลไกที่สำคัญที่จะช่วยในการเสริมความพร้อมของระบบบริการทำให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งในระบบนั้นมีความมั่นคงและก็ต่อเนื่องยิ่งขึ้นนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเน
1: า
0: ะ
1: ข่าวดีคนไทย
0: เจ้าแล้วก็เป็นยาที่สามารถผลิตได้เองนะเจ้าจากพระนิปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพระปณิธานของศาสตราจารย์สมเด็จพระเจ้าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กรมพระศรีสว่างควาดวรคัตติยราชนารีเจ้าที่เปิ้นได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วยมะเร็ง
1: เจ้าคนป่วยมะเร็งนี่ก็มาเจ้ามีน้อยๆเนอะในประเทศไทยนะ
0: เจ้า
1: แล้วก็ข่าวที่ว่าสถิตินี่นะ
0: เจ้า
1: คนที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนี่นักนะ
0: แม่น
1: กว่าประเทศเนอะ
0: แม่นเจ้าอย่างที่ตะวันเฮาอุบไปก็คือเรื่องพยาธิเป็นไม้ในตับซึ่งเป็นตัวการอันดับหนึ่งในการทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นมะเร็งที่ผู้ป่วยในประเทศไทยมีนักที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
1: ใช
0: ่เจ้าน
1: ั่นแหละ
0: ก็ถือว่าสำคัญอยู่นะเจ้าแล้วก็การที่เราจะเข้าสู่ยารักษามะเร็งเนี่ยด้วยราคาที่มันถูกต้องเหมาะสมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
1: นี่คงจะเป็นยาพุ่งเป้าเนาะ
0: เจ้า
1: เนาะ
0: เจ้า
1: น้อยก็จะมีการลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งขึ้นเน
0: าะเจ้าเพราะว่าได้ยาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มนักขึ้นนะเจ้าผู้ป่วยมะเร็งก็จะมีในเรื่องของการรักษาที่มันดีขึ้น
1: เจ้า
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
1: แม่น
0: เจ้าแล้วก็ยินดีด้วยที่มีเจ้าฟ้าของเฮาหันความสำคัญในเรื่องของผู้ป่วยมะเร็งนะเจ้า
1: ถือว่าคนไทยนี้โชคดีนะ
0: เจ้า
1: แล้วมีเห็นข่าวเนอะ
0: เจ้า
1: อ่านตั้งทกศเนาะ
0: เจ้า
1: วันก่อนไม่หลวงก็ไปเจ้าที่เพิ่งฝากข่าวมาว่ามันมีคนไปยื่นกู้ขอยื่นกู้สินเชื่อว่ะโดยใบเช็คเครดิตวงเงิน500,000 บาทผ่อนนาน60 เดือนผ่านบัญชีติ๊กต็อกอีโล
0: อ๋อผ่านติ๊กต็อกเลย
1: อันนี้ไม่ใช่อันนี้ข่าวโป่มนะเจ้า
0: เจ้า
1: จริงนะเจ้าท่านจะไปเชื่อไปเลยเนอะ
0: เจ้า
1: ก็เดี๋ยวเกิดมันมีลิงก์เลิงมานี่นะ
0: คลิกไปเรื่อยเนาะ
1: ก็เดี๋ยวจะโดนแล้วเป็นแก๊งเนอะ
0: เจ้า
1: เดี๋ยวมีมิจฉาชีพนะเรียบร้อย
0: ไม่จี้จะไม่แอลหาท่าน
1: ไม่แอลจะดูสตางค์ท่านไปหมดลืมหมด
0: เจ้าเจ้า
1: อันนี้แบบจริงนะเจ้า
0: เจ้า
1: เนี่ยเพิ่นบอกว่าจากกรณีมันมีการเผยแพร่ข้อความลักษณะนี้เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยอีหล
0: อ
1: กบอกว่าเฮ้ยมายื่นกู้สินเชื่อทกสโดยอ้างว่า
0: เอ
1: าเช็คเครดิตกู้ง่ายอนุมัติไว
0: ้
1: ดอกภายใน24 ชั่วโมงทางธนาคารธ.ก.ส.เปิ้นแจ้งเตือนว่าเปิ้นบ่มีนโยบายนะเจ้าบ
0: ่
1: ม
0: ี
1: นโยบายดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวนี้นะเจ้าเป็นการแอบอ้างชื่อของธนาคาร หวังเพื่อหลอกลวงแน่ๆก็ต้องว่าน้ำมิดนั่นแหละมิจ
0: ี้
1: น
0: ั่
1: นแ
0: หละมิจี้มิสหายนะมิจี
1: ้นั่นแ
0: หละเจ้า
1: อ
0: ัน
1: นี้จะไปฟังไปเชื่อเนอะเตื่อมันจะมาเนาะมันจะขึ้นในโทรศัพท์นะ
0: เจ้า
1: เอากดลิงก์นะท่านจะไปกดเนอะท่านกดแล้วเซ็ตเลยเรียบร้อย
0: เจ้า
1: ท่านก็จะบันเลืออย่างสักอย่างละ
0: มัน
1: ก็จะเกลี้ยงบัญชี
0: เจ้าม
1: ันเป็นข่าวที่ว่าบ่จริงนะเจ้าข่าวปลอม
0: เขาก็ต้องระมัดระวังตัวในการรับข่าวสารนะเจ้าว่าต้องมีการชั่งใจว่ามันแต้มันบ่แต้เชื่อถือได้เชื่อถือบ่ได้เน
1: า
0: ะ
1: กับนางแนวตั้งน่ะแนวบ่ได้ยินเน
0: าะมีเจ้าลักกระสองพอไปเตื้อบางทีมันก็ดูน่าสนใจ
1: เดี๋ยวนี้ไม่หลวงก็กลัว
0: เจ้า
1: ว่าเดี๋ยวเผลอเปิดดูมันอาจจะแบบเฟกมาด้วยเป็นมิจฉาชีพอ่ะ
0: ก็อาจจะมีส่วนจะไม่หลงเจ้า
1: เฮาหมูนะเฮาก็เปิดไปเนี่ยแล้วก็เหมือนกับมันจวนเฮาดูอ่ะ
0: ปกติจะเอามาเป็นน้ําจิ้มเฮาก่อนแม่น
1: ดูตังเฮาไปเหียอีเน
0: า
1: ะเฮาก็
0: สนใจอยากดูต่อก็ต้องคลิกต่
1: อ
0: แต่บางทีมันอาจจะแฝงมากับการที่เฮาคลิกไปนั่นน่ะ
1: แม่น
0: เจ้าเพราะยังก็ต้องดูให้ดีตัวเพราะว่าหลายท่านก็อยู่กับบ้าน
1: ก็บ่อยมากในมือถือนะ
0: เจ้า
1: เตื้อเฮาเปิดดูอย่างเฮ้ออย่างนางแนวตั้งมาแล้วมันชวนให้เฮาติดตามเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: แ
0: ม่นดูแล้วก็ม่วนไปเปิ้นบ่ถ้าม่วนก็ต้องกดลิงก์ไปแหมติ๊กๆเอ้านะเจ้า
1: เจ้า
0: อ่า
1: เจ้าเป็นนางจีน
0: อืม
1: เ
0: จ้าน
1: างจีน
0: เจ้าแล้วก็ทําอันนึงที่น่าเป็นห่วงแล้วก็บางทีเฮาก็อยากจะเป็นผู้มาก่อนการในท้องอันภาษาบ่เดียวเน
1: า
0: ะเจ้าก็คือว่าส่งต่อนะเจ้าในเรื่องของสื่อลามกอนาจาร
1: อ
0: ย่างที่เป็นข่าวกันไปนะเจ้าแล้วก็มีการแชร์กันไปน้องยุหันว่ามีแชร์ไปถึง70ล้านวิวละเจ้าแต่ว่ามันเป็นสื่ออนาจารนะเจ้าซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการเตือนนะเจ้าในเรื่องว่าอย่าแชร์ต่อหรือว่าส่งต่อนะเจ้าในส่วนของสื่อลามกอนาจารผิดกฎหมายนะเจ้ามีโทษสูงสุด5ปีเลยนะเจ้าจำคุกสูงสุด5ปีแล้วก็ปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
1: แชร์ต่อ
0: เจ้าเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะเจ้า
1: และมุมมองนี่น้องยุ้ยคิดจะได
0: ้อันไหนเจ้า
1: ที่แบบว่าคนที่เพิ่นทำผิดจะอีนะมันไม่ใช่นะหมายถึงว่าเจ้าตัวนะ
0: เจ้า
1: แล้วก็จู่ๆก็โด่งดังขึ้นมาเลยอ่ะ
0: อาจจะเป็นเพิ่นเฮาว่า
1: คือมันบ่ดีนะถ้าเป็นในความรู้สึกส่วนตัวนะ
0: เจ้าม
1: ันเหมือนว่าเป็นเยี่ยงอย่างหื้อละอ่อน
0: เจ้า
1: แบบทำในสิ่งที่บ่ดีแล้วก็โด่งดังขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไม่บ่ดีเลยนะเจ้า
0: แล้วก็อันนึงก็คือ
1: เยาวชนเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
0: อาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะขนาดนั้นนะเจ้าเฮาก็พอเข้าใจได้แต่ว่าถึงจะโกรธจะแค้นจะใดนะเจ้าก็ต้องระงับอารมณ์เพราะว่าหลังจากที่มันท้องว่าเหมือนกับอู้เฮาอ่ะเจ้าถ้าเฮายังไม่ได้อู้ไปเนี่ยเฮาเป็นเจ้านายมันแต่ถ้าเฮาอู้ไปแล้วเนี่ยมันเป็นเจ้านายเฮานะเจ้าอันนี้ก็เหมือนกันคือพฤติกรรมที่เฮาแสดงออกไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นเจ้านายเฮาเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องรับผลกระทบที่มันจะตวยปิ๊งมานะเจ้
1: า
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องคืดยาวๆก่อนที่จะทําอย่างปั้นถึงได้บอกว่าคนเฮาต้องมีสตินะเจ้าในทุกๆเรื่องนะเจ้าอย่างเช่นการแชร์ไปเนี่ยอาจจะเอาความสะใจในเวลานั้นนะเจ้าแต่ว่าพอมันส่งต่อไปแล้วก็มีคนส่งต่อกันไปติดๆนะ
1: เจ้า
0: ก็เกิดผลกระทบนะเจ้าเนื่องจากว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ในเรื่องของ PDPA หรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะเจ้
1: า
0: ซึ่งอย่างที่เฮาหันตามภาพข่าวก็คือเห็นใบหน้าชัดเจนเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิ้นไปฟ้องร้องขึ้นมาก็สามารถทำได้เหมือนกันนะเจ้าคนที่อยู่ในสื่อนั้นนะเจ้าก็อาจจะต้องไปพิจารณาในส่วนของการขึ้นลงขึ้นศาลกันต่อไปนะเจ้
1: า
0: ก็เสียเวลาตัวเสียทรัพย์สินตัวนะเจ้าก็ถามว่าเป็นเรื่องที่ดีก็
1: เป็นเรื่องที่บดี
0: นะเจ้าเพราะว่านอกจากจะเป็นเยื่องยางแล้วก
1: ็
0: ผิดกฎหมายตัวนะเจ้าแล้วก็การกระทำความผิดด้วยการนำข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จหรือว่าเป็นสื่อลามกอนาจารเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร
1: ์
0: ก็มีพรบตัวหั่นแหม
1: แน่น
0: หลายอย่างนะจ๊ะซึ่ง
1: มันมาดูแล้วมันไม่ได้เป็นสาระ
0: ค่ะ
1: ควรแชร์ต่อ
0: ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษค่อนข้างที่จะสูงทั้งจำทั้งปรับ
1: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมาบอกว่าเฮาหมอฮู้ทำด้วยปัญหาว่า
1: ความ
0: หมอฮู้นะเจ้าไม่ได้ไตรตรองมาอย่างดีแต่ปัญถือว่าถ้าหากว่าประกาศออกมาเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยเราสามารถไปหาอ่านได้ปัญถือว่าเรารับรู้แต่ว่าเขาอาจจะทำไปด้วยความคึกขนองหรืออะไรอย่างก็ตามนั้นนะเจ้าไม่ได้ศึกษามาให้ดี
1: ผิดอยู่ดี
0: ปฏิเสธไม่ได
1: ้
0: ก็คือมีความผิดอยู่ดีนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากตัวว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการแชร์ในเรื่องต่างๆนะเจ้าว่าเป็นข่าวเท็จก็เป็นสื่อลามกอนาจารก็ที่มันจะมีผลกระทบตัวมาต่อท่านก็นะเจ้า
1: บางทีแชร์ในกลุ่มไลน์จะมีน้องๆเยาวชนอยู่ด้วย
0: เจ้า
1: ก็บ่ควรอย่างยิ่งเนาะเจ้า
0: อืออย่าลืมว่าบัดเดี๋ยวนี้โซเชียลมันไปเวยนะเจ้าแล้วก็ทุกอย่างนี่หูตาเป็นสับปะรดนะเจ้าเฮาอาจจะคิดว่ามันมีใครหันนะเจ้ามันมีใครฮู้นะเจ้าแต่ว่าเดียวมันสามารถสืบหาได้เจ้ามันบ่ยากสำหรับคนที่เพิ่นเชี่ยวชาญในด้านนี้นะเจ้าที่จะสืบหาผู้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นก็ฝากในเรื่องของการแชร์ต่างๆด้วยนะเจ้าศึกษาปัญหาว่าข้อเสียข้อดีให้มันนักก่อนที่จะตัดสินใจแง่อย่างลงไปดีกว่า
1: เจ้า
0: เจ้าก็จะช่วยได้ในการให้ท่านรอดพ้นจากความคึกขนองที่บางทีนิ้วเดียวไปได้นะเจ้าแต่ก็เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ตัวนะเจ้าแต่ว่านี่เฮาอู้ถึงในเรื่องของโรคพยาธิใบไม้ในตับนะเจ้า
1: อ
0: ันนี้น้องยุกับมหันเปิ้นก็มีการเปิ้นถามว่าเผยแพร่ในเรื่องของเมนูเสี่ยงพยาธิใบไม้ในตับอีว่ะเจ้าบางทีก็แค่หูมันเป็นเมนูอย่างพ่องแต่ว่าเขาว่าอย่างกุ้งเต้นนี่เนาะอย่างก็ปลาจอม
1: ปลาจอม
0: เจ้า
1: ปลาส้ม
0: ปลาส้มดิบเจ้าเป็นบอกว่าเมนูที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดนะเจ้าซึ่งทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ก็เปิดเมนูที่เสี่ยงต่อพยาธิใบไม้ในตับนะเจ้ามาจากการกินปลาน้ำจืดดิบหรือว่าสุกๆดิบๆตัวการลักก็คือปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดขาวเช่นปลาตะเพียนปลาขาวนานะเจ้าปลาสร้อยนะเจ้า
1: ปลาสร้อยปลาซิว
0: เมนูที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดเชื่อมโยงกับมะเร็งท่อน้ำดีก็คือก้อยปลา
1: อ
0: ันนี้จะเป็นทางอีสานนะเจ้
1: า
0: ลาบปลาดิบลาบปลาเพี้ยจะเตือกก็เป็นลาบปลาดิบเนาะเจ้าปลาส้มนะเจ้าปลาร้าดิบปลาจอม
1: ปลาจอม
0: นี่เนาะแล้วก็มัมปลานะเจ้ามัมปลานี่หลายท่านก็อาจจะสงสัยมันจะเป็นอาหารทางภาคอีสาน
1: เจ้า
0: คล้ายๆกับไส้กรอกก็ต้องอยู่มันแน่ใจเนาะ
1: ใช่เป็นไส้กรอก
0: อาจจะใช้เนื้อป่าแทนแต่ว่าเป็นแบบดิบๆนะเจ้าแล้วก็เมนูที่ควรระวังเป็นพิเศษก็คือก้อยปลาลาบปลาผ้าปลาทำจากเนื้อปลาดิบที่นำมาปรุงรสนะเจ้าแล้วก็อย่างที่สองคือปลาร้าดิบการทำส้มตำปลาร้าดิบแจ่วบองหรือน้ำพริกที่ใส่ปลาร้าไม่ผ่านความร้อนนะเจ้าอันต่อมาก็คือปลาส้มปลาจอมมั่มปลาเป็นเมนูปลาหมักดองที่มักกินแบบดิบนะเจ้าแล้วก็ปลาปิ้งปลาเผาหากเนื้อปลาบริเวณกลางลำตัวยังสุกหรือสุกๆดิบๆยังดิบหรือสุกๆดิบๆก็ยังคงมีพยาธิตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในตับ
1: สุกๆดิบๆก็บ่ได้นะต้องสุกไปเลย
0: สุกไปเลยนะเจ้าถ้าปิ้งแล้วยังมานำใจก็เอาต้มดีกว่าอันนี้สุกทั่วแน่นอนนะเจ้าก
1: ุ้งเต้นนะเห็นบางคนกินเต้นในปากเนาะเขาก็ไปดูกุ้งก็ไปด
0: ูเออเจ้า
1: เต้นหยอบหยอบหยอบแล้วเอามาขึ้นมันต้องมีพยาธิอ่ะ
0: เจ้า
1: แม่นเนาะ
0: อ
1: ย่างนั้นมันต้องมีเชื้อโรคมีเพราะว่าตีนกุ้งเนาะ
0: เจ้า
1: หนวดกุ้งมันต้องมีอย่างติดอยู่ในน
0: ั้
1: น
0: เจ้าเป็นบอกว่าเป็นอันตรายที่บุคคลมองข้ามก็คือพยาธิใบไม้ตับเข้าสู่ร่างกายต่างท่อน้ำดีนะเจ้าทำให้ท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรังนะเจ้าแล้วก็เกิดอาการต่อมาก็คือท่อน้ำดีตีบนะเจ้าแล้วก็เสี่ยงในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีนะเจ้าแล้วก็ในส่วนการป้องกันก็ป้องกันได้ง่ายๆทำได้ทุกวันแล้วก็เมื่อพบความเสี่ยงก็ควรจะมีการตรวจคัดกรองได้นะเจ้าก็คือกินปลาที่สุกจริงนะเจ้ามันบอกสุกทั่วถึงด้วยความร้อนนะเจ้าแช่แข็ง-20องศาเซลเซียสนาน7วันหรือนาน4สัปดาห์อันนี้ในส่วนของปลาที่เป็นปลาทั้งตัวนะเจ้าแยกเขียงแยกอุปกรณ์ระหว่างของสุกกับของดิบนะเจ้ารวมถึงล้างมือและอุปกรณ์ให้สะอาดหลังสัมผัสปลานะเจ้ารวมถึงล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนกินแล้วก็ใส่ภาชนะที่สะอาดก่อนกินนะเจ้า อันนี้ก็จะช่วยได้ในเรื่องของการหลีกเลี่ยงการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับนะเจ้าอันนี้ก็สำคัญ
1: แม่หลวงหันเขาอันกุ้ยในอันเตือนใน TikTok กุ้ยจิลาบดิบแล้วก็เครื่องใน
0: เจ้า
1: เครื่องในควาย
0: ม
1: ันจะมีเปื้อนห้องอย่างผ้าขี้ริ้วกะ
0: เจ้า
1: ที่มันเป็นสีขาวก็สีด
0: ำแม่นสบายนาง
1: สบายนางสีขาว
0: เจ้าหย่อบ้านเฮานะ
1: หย่อกะเออนะ
0: คงได้หลายอย่างเจ้า
1: เอาก้าวแล้วก็ตับดิบตับสด
0: เจ้าก
1: ุ้ยลาบนั่นน่ะกุ้ยจีนนั่นน่ะ
0: เจ้า
1: ต้องโหมันกินได้ใด
0: ถึงแม้บ่ใจป๋าที่มันจะทำมาสู่โรคใบไม้ตับนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ก็คือโรคหูดับเนาะ
1: แ
0: ม่นถ้าเป็นเนื้อก็เสี่ยงต่อเป็นแอนแทรกอย่างที่ระบาดไปเข้าก่อนนะเจ้าถึงแม้ว่าจะมาเข้าสู่ประเทศไทยแต่เขาก็ต้องเฝ้าระวัง อืมเจ้าเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงทุกประเภทดีกว่าในเรื่องของดิบหรือซุกๆดิบๆนะเจ้าแต่ว่าอย่างที่เฮาอู้เล่นกันตะวันนี่มะขามกินได้อยู่
1: มะขาม
0: เกิ้มคนไทยไปห้องมะขามหมูอันนี้กินได้อยู่บางคนก็จะอู้เล่นแล้วมะขามเกิ้มแล้วกินได้ก็มันซุกๆดิบๆเนาะอันนั้นได้อยู่เป็นผลไม้เ
1: จ้าเกิ้มนั่นล่ะ
0: แต่คนหน้าแก่ก็บ่ดีเหมือนกันนะเจ้าท่านจะได้เฝ้าห้องน้ำเพราะฉะนั้นในเรื่องของเมนูเสี่ยงต่างๆสุกๆดิบๆเลี่ยงไปก่อนในช่วงนี้นะจ๊ะเพราะว่าเชื้อโรคนั่นก็อาจจะติดมาโดยที่เฮาฮู้เท่าบ่ถึงการฮู้บ่ตันนะจ๊ะอาจจะว่าบ่เป็นหยังนะจ๊ะลาซา
1: ในเรื่องการกินเนี่ยเพราะเฮากินเฮาใส่ปากเข้
0: า
1: ไป
0: แม่นเจ้าม
1: ันเข้าสู่กระแสเลือดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ไปในท้องในไส้เฮาเนี่ยนะเป็นพยาธิติดเข้ามาเฮาก็
0: จะ
1: หัน
0: เจ้า
1: บางทีเฮามองด้วยตาเปล่ามันจะหันหรอก
0: แม่นๆ
1: บางคนกินอย่างก็เพราะว่ายามเตาน่ะมีเหี่ยวปิ่งติดเข้ามาน่ะ
0: น่ะ
1: ก็ยังนี่เน
0: าะเดียมเดียมเนี่ยจะกระ โป
1: งลูกปิ่งตัวน้อย
0: ก็ต้องดูดีๆด้วยนะเจ้าทำเพื่อมันสุกเลยดีกว่าตอนนี้ของสุกปลอดภัยที่สุด
1: ใช่
0: จะสุกๆดิบๆหั่นเลี่ยงไว้ก่อนเลี่ยงก่อนเนาะเจ้าเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจ้าปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็ปนองว่านิสัยที่ควรจะทำเมื่อติดเป็นประจำก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือ
1: แม่น
0: อันนี้ช่วยได้ทุกโรคเลย
1: บ่อยนะเจ้า
0: เจ้าในทุกๆฤดูกาลเลยโดยเฉพาะในฤดูฝนในทุกๆหน้าทุกๆปัญหาว่าการที่เราจะยิบสิ่งของอะไรเข้าปากไปนะเจ้าอันนี้ก็ช่วยได้นะเจ้
1: าก
0: ินร้อนช้อนกลางล้างมือทำเพื่อติดเป็นนิสัยเนาะ
1: แม่น
0: เจ้าอันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ตัวในเรื่องของอาหารการกินและก็โรคต่างๆบางอย่างนี้มันน่าขนาดนะเจ้าประจังว่าเน
1: า
0: ะ
1: หลายอย่างหลายอัน
0: อืมเจ้า
1: เอากระหัวกระเดียวน้ำนองแหมโรคมากระน้ำแหม
0: เจ้าก็ต้องฝากกันไว้นะเจ้ามีอะไรอย่างแหมที่เขาจะมาอู้กันวันนี้ไปอุตส่าห์ไปเสาะหาเรื่องมาถึงเวลาแต่ก็อันนี้เหมือนกันนะเอ๊มันหลายเกินหมูยาวอย่างมาก่อน
1: พ่อหลวงชาติเนี่ยมาดักแซบ
0: น่าจะติดภารกิจในพื้นที่ช่วงนี้นะเจ้าเจ้าบนห้องบนเอาขึ้นหน้าสื่อก็ไปหลายที่หลายทางอยู่นะเจ้า
1: ตั้งแต่ฮับตำแหน่งพ่อหลวงนี่บ่ค่อยมีเวลา
0: เจ้าเนาะเจ้า
1: น่าก็จะมีเนี่ยเหลืออันคนเก่าคนแก่เนี่ย
0: ขอเป็นคนเก่าบ่คนแก่นี่ใจอ่อนไปหน่อย
1: เก่าแก่แล้ว10กว่าปีแล้วเนอะ
0: เจ้า
1: ปมช.เฮานี่นะ
0: เจ้าก็จะตุติตุ้มตีมกันเนี่ยกะเนาะเจ้าว่ากันไป
1: มี FC เฮาเปิ้นรักฟังเฮาอยู่นี่เฮาก็มีกำลังใจ
0: แม่นแม่น
1: เนาะ
0: เจ้า
1: ตะกี้ตะวากะ
0: เจ้า
1: ที่เปิ้นบอกว่าอยู่เถิน
0: เจ้าเมืองเถิน
1: เฮาได้ยินถึงปุ้นก่อน
0: เจ้าดีอกดีใจได้หน้าได้ตาแต่บ่ได้ขึ้นไปไกลถึงเมืองเถินเลยนะเจ้า
1: แถวตั้งแม่อายนี่ได้ยินอยู่ก็เน
0: า
1: ะ
0: น่าจะได้ยินอยู่
1: ขนาดเธอเนี่ยได้ยินเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่แม่ก็ถือว่าสื่อวิทยุนั้นสามารถเข้าถึงพี่น้องได้ทุกพื้นที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะเจ้า
1: เพราะพี่น้องอปมช.เฮาจะไปลาบไปลืมกันแต่ละอำเภอนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าท่านมีข่าวสารที่จะแจ้งนะเจ
0: ้า
1: ผ่านมาในรายการได้เลยก็คือในช่วงวันเสาร
0: ์
1: รายการสด
0: เจ้า
1: เนาะหรือว่าท่านอันโทรมาหาอันน้องเก่งก็ได้
0: เจ้า
1: เนาะน้องเก่งฝากข่าวเนอร์ถ้าเป็นในช่วงที่เฮาจัด
0: เจ้า
1: ฝากที่น้องเก่งวีระอนงได้เลยนะเจ้าข่าวสารเดี๋ยวนี้มันเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
0: เจ้า
1: โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะเจ้าบอกว่าจะเป็นชัยปราการแม่อ้าย
0: เจ้า
1: แม่แจม
0: เจ้า
1: แม่แตงกาตั้งไรที่ไกลๆเนี่ยนะเจ้าดอยโล
0: สมเมิงเนาะที่มันมีภูเขาหนักๆนะ
1: แม่นท่านแจ้งข่าวมาได้โทรเข้ามาในสถานีได้เลย
0: เจ้า
1: เจ้าที่สวทเชียงใหม่นี่
0: อืมเจ้าหรือว่าถ้าหากว่าเป็นพี่น้องอปมช.เฮาอยู่แล้วทั้ง3รุ่นฝากข่าวไว้ในไลน์กลุ่มก็ได
1: ้แม่นเฮามีกลุ่มกันอยู่แล้วอปมช.เชียงใหม่
0: เจ้า
1: ท่านก็เข้าในไลน์กลุ่มได้ฝากข่าวมาได้เลย
0: เจ้าน
1: ะเจ้า
0: บางทีก็อาจจะเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศอย่างที่แม่หลวงว่าเพื่อเป็นการเตรียมหลายท่านอาจจะมีการเดินทางอยู่นะเจ้าก็ได้แจ้งเส้นทางถ้าหากว่ามันมีเส้นทางที่อาจจะเกิดน้ำท่วมน้ำหลากนะเจ้าไปบ่ได้นะจากฝนตกหนักกานะจ้าคนที่เปิ้นเดินทางอยู่แล้วก็ฟังเฮาในรถน่ะ
1: โอ้เรื่องถนนสุดนี่ก็ข่าวล่าสุดที่ได้ยินมาก็คือตรงหัวสะพานนราธิวาส
0: เจ้าแม่นๆ
1: ที่ว่าม
0: ีหลุม
1: เป็นหลุม
0: เจ้าเป็นหลุมยุบ
1: ตอนนี้ก็คงทําการ
0: ซ่อมแซมแล้วนะเจ้า
1: ซ่อมแซมเนาะคือแข็งแรงขึ้น
0: เจ้าเจ้าก็ต้องเฝ้าระวังกันตัวนะเจ้าในเรื่องของดินฟ้าอากาศอย่างที่เขาว่าไปต้นชั่วโมงนะนะเจ้าเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีหลายที่ที่ประสบปัญหาอย่างที่เขาว่าไปนะเจ้าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะเจ้าเพราะว่าบางทีฝนตกมาหนักๆเนี่ยดินมันอุ้มน้ำมาอยู่ นาะก็เกิดเป็นดินสไลด์ได้นะเจ้า
1: ถนนลายทรายก็สุดโทรมไปตามอายุไขของมัน
0: เจ
1: ้
0: าเจ้า
1: เน
0: า
1: ะ
0: เขาก็ต้องปรับปรุงซ่อมแซมอยู่อย่างต่อเนื่องนะเจ้าถ้าว่าได้รับการแจ้งมาหรือว่าประสานมานะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ก็ฝากทีมงานเฮาอปมช.จังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ตัวรายงานเข้ามาได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดตั้ง25อำเภออ
0: าแม่นแม่นเจ้า
1: อย่างกาลยานิวัฒนานี่แหมเปิดก็อยู่พื้นที่ไกล
0: เจ้าน
1: ะเจ้าอันส่งข่าวมาได้ในกลุ่มเฮานะเจ้าในกลุ่มไลน์เฮา
0: เจ้าถ้าว่าฟังอยู่รายการสดบรรสาวก็อู้จากกันในรายการได้
1: โทรมาได้เลยโฟนอินได้นะเจ้า
0: เจ้าแต่ดูว่าวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เงียบซะหน่อยนี่สงสัยเฝ้าระวังเรื่องของดินฟ้าอากาศกันนะเจ้าก็แบบเป็นหยังนะเจ้าหลายท่านก็ทักทายเข้ามาตั้งหน้าเพจของสวทชเชียงใหม่ PRD เน
1: า
0: ะเจ้าก็ยินดีทุกท่านเลยที่ติดตามเฮานะเจ้าเป็นกำลังอกกำลังใจให้กับหมู่เฮาด้วยนะเจ้า
1: ไปเวลาก็ไล่
0: เจ้ามูลเตี้ยวนะเจ้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะไปซ่อมหาเรื่องมาใหม
1: ่
0: จะได้มาอู้จ๋าให้กับหมู่เฮาได้ฟังแห่งครั้งหนึ่งว่าเฮามีอะหยังมาอู้กันได้ฟังพ่อมาเล่ากันได้ฟังนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: แล้วก็วันนี้คงต้องนำรายการคุยข่าวอปมช.ลาไปก่อนนะเจ้าทุกท่านก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวนะเจ้าแล้วก็ขอสุมาตัวน้องยุ้ยเสียงบอกค่อยดีมาสักวันสองวันละนะเจ้า
1: ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนตัวช่วงฤดูฝนนี้นะเจ้า
0: แม่นเจ้าเจ้าแล้วก็รักษาสุขภาพนักทุกท่านทุกคนตัวนะเจ้าวันนี้ลาไปก่อนมาว่าจะเป็นน้องยุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
1: เจ้าข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
0: วันนี้เฮาสองคนลาไปก่อนปิ้งมาปะกันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมให้มุมมองถึงการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
5: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมให้มุมมองถึงการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศ
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ณ SCBX Nextech ชั้น4ศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากโดยพลโทอดุลกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านดังนั้นบริบทความมั่นคงในศตวรรษที่21จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อาวุธหรือการสู้รบแต่หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้มีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมโดยย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องดำเนินควบคู่กับหลักจริยธรรมความรับผิดชอบและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้ AI เป็นพลังในการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมสรุปว่าหากใช้งานอย่างถูกต้อง AI สามารถเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ขณะที่บรรยากาศภายในการจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026วันสุดท้ายยังคงมีประชาชนมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก
7: บรรยากาศการจัดงาน TSEC 2026ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างคึกคักและต่อเนื่องโดยภายในงานได้รวบรวม4อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักได้แก่กลุ่ม Character และศิลปะกลุ่ม Content และ Story กลุ่ม Lifestyle สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่อ Interactiveเพื่อเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลักดันผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่ตลาดสากลซึ่งนอกจากการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีแสดงศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ไทยแล้วยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลายสาขาเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรพร้อมผลักดันเกษตรปลอดภัยยกระดับรายได้ด้วยนวัตกรรมและนโยบายตลาดนำการผลิต
8: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปางที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เมาะพบปะเกษตรกรผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงพร้อมมอบพันธุ์ปลาและต้นพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อสนับสนุนการผลิตและลดต้นทุนการเกษตร โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงซึ่งเป็นต้นแบบการผลิตพืชผักปลอดภัยด้วยสารชีวพันธุ์และแหน่แดงลดการใช้สารเคมีพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมเกษตรกรสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลักดันนโยบายตลาดนำการผลิตและพัฒนาชุมชนตามแนวทางซีโร่เวสต์เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
3: ไม่ดีหรอกมั้ง
4: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
2: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
4: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
2: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
4: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
2: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
4: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
2: เจ๊งเพ
5: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียเตย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
6: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

เป็นพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประ

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอประสนียพรตังกิติชัยพร้อมกับข้อมูลข่าวสารสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยรวมถึงบทเพลงเพราะๆด้วยค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดเช็คอินนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆมาตรการกิจกรรมที่น่าสนใจทาง Facebook Fanpage สวทช.เชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok ด้วยพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องของการเดินทางขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดกันด้วยแล้วตรงนี้ท่านใดที่กำลังมองหาการท่องเที่ยวแล้วก็เต็มไปด้วยธรรมชาตินะคะแนะนำให้ไปเปิดโลกแห่งผีเสื้อนักผสมเกสรจากธรรมชาติที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยเปิดโลกการเรียนรู้จัดแสดงโลกแห่งผีเสื้อนักผสมเกสรจากธรรมชาติที่โรงเรือนพันไม้น้ำภายในกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการเรียนรู้วงจรชีวิตของผีเสื้ออย่างใกล้ชิดครบทั้ง4ระยะนะคะทั้งระยะไข่ตัวนอนดักแด้ผีเสื้อตัวเต็มวัยพร้อมมีเกร็ดความรู้ผ่านนิทรรศการป้ายสื่อความหมายที่ถ่ายทอดบทบาทสำคัญของผีเสื้อในฐานะผู้ช่วยผสมเกสรของพืชแล้วก็ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศสะท้อนถึงความสมดุลความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติด้วยนะคะนอกจากนั้นก็มีการสัมผัสกับความงดงามของผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์กว่า18ชนิดค่ะโบยบินท่ามกลางพันไม้ดอกไม้นานาชนิดภายในสภาพแวดล้อมที่จำลองระบบนิเวศตามธรรมชาตินะคะพร้อมโป่งอาหารแล้วก็พืชอาหารของผีเสื้อแล้วก็จะมีการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ให้ได้ชมกันด้วยนะคะกิจกรรมนี้ก็เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนการเรียนรู้นอกห้องเรียนการถ่ายภาพท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นของสวนพฤกษศาสตร์หรือการเปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของธรรมชาติสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมหรือว่าไปศึกษาเรียนรู้กันได้ค่ะจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ที่โรงเรือนพันไม้น้ำภายในกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็สามารถที่จะไปเช็คอินกันด้วยพาคุณพ่อคุณแม่นัดกลุ่มเพื่อนไปนะคะหรือจะไปกับญาติพี่น้องนะคะก็สามารถที่จะ

0: มีปกเกล้าเพื่อ
1: เสียงดังอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ้ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆช่วงนี้อาจจะมีเทรนด์ใหม่ๆการวิ่งแลกของเทรนด์สุขภาพยุคใหม่เหงื่อมีค่ามากกว่าแค่ส่วนลดนะคะก็เคยสงสัยไหมว่าทำไมช่วงนี้เนี่ยเจอแต่แคมเปญวิ่งแลกแว่นบ้างวิ่งแลกนวดหรือวิ่งแลกของกินเต็มไปหมดนะคะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการลดแลกแจกแถมแบบเดิมๆแต่คือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่แบรนด์เนี่ยนำมาใช้เปลี่ยนความขี้เกียจของเราให้กลายเป็นพลังในการออกไปขยับร่างกายกันนะคะแล้วว่าดูทำไมกลยุทธ์นี้ถึงได้ผลก็คือแบรนด์ต่างๆเนี่ยกำลังใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าการให้รางวัลจากความพยายามแทนที่จะให้ส่วนลดฟรีๆทั่วไปซึ่งมันก็ส่งผลต่อสมองของเราโดยตรงเลยการพิสูจน์ตัวตนด้วยระยะเวลาทางวิ่งทำให้การที่ได้รับของรางวัลเนี่ยมีค่านะคะมีคุณค่าทางใจมากกว่าส่วนลดราคาเป็นเงินสดการมีเป้าหมายร่วมกันก็เหมือนกันนะคะทำให้การวิ่งเนี่ยไม่โดดเดี่ยวแล้วก็การเอาสถิติไปอวดเพื่อนบนโซเชียลก็มีการสร้างคอนเนคชั่นที่สนุกขึ้นไม่ได้วิ่งคนเดียวอาจจะพาเพื่อนๆไปวิ่งแล้วก็ไปแลกแว่นด้วยกันนะคะแต่ว่าต้องระวังเรื่องของการวิ่งให้สนุกเดี๋ยวต้องไม่ลืมความปลอดภัยด้วยในขณะที่แคมเปญดีๆอย่างของกรมอนามัยในโครงการ9ท้าใจหรือว่าแอปพลิเคชันอย่างไทยก็คือไทยสุขโดยสวทช.ก็คือเป็นกำลังการที่จะจัดข้อมูลที่เป็นระบบความปลอดภัยแล้วก็เป็นที่นิยมและน่าเชื่อถือนะคะแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มมิจฉาชีพที่อาศัยกระแสเนี่ยแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของแอปพลิเคชันอันตรายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องมีการเช็คด่วนเลยนะคะก่อนกดโหลดแอปพลิเคชันต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้ก็มีแอปวิ่งแลกของนะคะต้องดูด้วยผู้พัฒนาเป็นใครเป็นหน่วยงานหรือว่าแบรนด์ที่มีตัวตนชัดเจนหรือเปล่าแอปพลิเคชันวิ่งควรขอเข้าถึงแค่ข้อมูลสุขภาพหรือว่า Health Data เท่านั้นนะคะหากขออย่างอื่นเข้าถึง SMS กล้องหรือรายชื่อติดต่อให้สันนิษฐานเลยนะคะว่าอาจจะเป็นแอปดูดเงินก็ได้เข้าถึงว่าให้เราได้ไปใส่ข้อมูลส่วนตัวใส่เลข OTP ใส่เลขบัตรประชาชนต้องระวังด้วยนะคะโหลดจาก Store เท่านั้นก็คือ App Store ผ่านการติดตั้งคือ Google Play หรือว่า App Store นะคะมีการตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นก็ห้ามกดลิงก์แปลกปลอมที่ส่งมาที่ SMS หรือว่า LINE นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิ่งแรกของให้สนุกได้นะคะแต่ขอให้เช็คให้ชัวร์ก่อนให้มีความปลอดภัยนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยเห็นว่ามีแคมเปญเนี้ยมาเยอะเลยวิ่งแลกของกินวิ่งแลกการนวดวิ่งแลกแว่นวิ่งแลกอาหารสุนัขนะคะโอ้โหวิ่งแลกเยอะกันมากเพราะฉะนั้นต้องเช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะแชร์ด้วยค่ะ

0: ความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
1: ่ทิ้งท้ายกันในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นขอสวัสดิการง่ายๆผ่านพม.แคร์ได้ด้วยตนเองนะคะเป็นการยกระดับบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเปิดระบบพม.แคร์ให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มเปราะบางสามารถที่จะยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมติดตามสถานะคำขอได้แบบครบวงจรลดขั้นตอนลดเอกสารลดการเดินทางแล้วก็เชื่อมข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีรวมถึงแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะตรวจสอบสิทธิ์ได้แม่นยำโปร่งใสรวดเร็วสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้6ประเภทไม่ว่าจะเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งรวมถึงผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนะคะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้สมาร์ทโฟนก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่พม.หรืออพม.ในพื้นที่เพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือได้นะคะเพราะทุกคนควรที่จะเข้าถึงสิทธิบริการได้อย่างรวดเร็วสะดวกไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะก็เป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของการยกระดับบริการสวัสดิการสู่สังคมดิจิทัลเปิดระบบของพม.แคร์นะคะหรือจะโทรที่สายด่วนเข้าไปได้ที่สายด่วนพม.1300ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ When I said that I wanted you to be happy with someone else

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
0: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
0: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่

รุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับก็มาปะกันตั้งรายการก็มีในเรื่องของความเจือของชาวล้านนาบุคคลสำคัญในล้านนานะครับแล้วก็เรื่องของชนเผ่าต่างๆนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้นะครับเราก็จะอู้ถึงเรื่องของชนชาติลั่วนะครับและก็เรื่องของคุณหลวงวิลังคะซึ่งก็เป็นตำนานของชาวลั่วเป็นเรื่องเล่านะครับที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนความเชื่อของผู้คนหลายชุมชนในแองเชียงใหม่ลำพูนและเกาะลำปางก่อนที่เราจะไปอู้ถึงเรื่องของประวัติคุณหลวงวิลังคะเราไปอู้ถึงเรื่องของชนชาวลั่วกันนะครับชนชาวลั่วหรือละว่าก็คือชนชาวพื้นเมืองก่อนชาติพันธุ์ไทยเป็นเจ้าของพื้นที่ดั้งเดิมก่อนจะมีการสร้างชาติรัฐล้านนาในอดีตนั้นลั่วเคยมีวัฒนาการที่เจริญรุ่งเรืองมีการสร้างบ้านแปลงเมืองมีระบอบการปกครองมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเป็นอัตลักษณ์ของตนเองเมื่อถูกชาติพันธุ์ไทยรุกรานจึงถอยร่นสู่ที่ราบเชิงเขาและก่อสันเขาปัจจุบันนะครับตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในรัชฉานสหภาพพม่าตอนเหนือของลาวและก่อตั้งเหนือของประเทศไทยโดยกระจัดกระจายอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายและจังหวัดน่านในส่วนของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยชาวโรคก็นิยมสร้างเรือนไม้ยกพื้นสูงหลังคาสูงชันคลุมลงเกือบจะลดพื้นดินมุงด้วยหญ้าคาหรือว่าตองตึงมีกาแลสลักไขว้กัน2อันเป็นหน้าจัวและหนึ่งจากชาวลั่วมีอาชีพหลักก็คือเกษตรกรรมรอบๆหมู่บ้านก็จะเป็นพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ชาวลั่วนะครับก็มีภาษาเป็นของตนเองก็คือภาษาลั่วเป็นภาษาในตระกูลออสโตรเอเชติกกลุ่มมอนเขมรแต่เดิมมีการนับถือผีโดยเฉพาะผีเสื้อบ้านและก็ผีบรรพบุรุษโดยเมื่อแต่งงานแล้วฝ่ายหญิงจะนับถือสายผีตามสามีและบุตรและบุตรชายคนเล็กจะได้สิทธิ์ในการรับมรดกและดูแลสายผีภายหลังเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับคนพื้นที่ราบจึงได้มีการนับถือพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับความเชื่อดั้งเดิมและก็ซึมซับรับวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเข้าไปใจในชีวิตประจำวันแม่หญิงชาวลั่วก็นิยมใส่เสื้อสีขาวหรือว่าสีดำแขนกุดด้วยได้สีหนุ่งสิ้นสั้นครึ่งเข่าสีดำมีลายขั้นเป็นแถบสีแดงชมพูและน้ำเงินแซมขาวซึ่งได้จากการมัดย้อมหรือว่าปั้นไกพันแขนด้วยผ้าปอเตะพันขาด้วยผ้าปอสวงสตรีชาวลั่วนะครับก็นิยมแทรกกลางศีรษะมวยต่ำไว้ท้ายถอยประดับมวยผมด้วยปินขนเม่นสวมสร้อยเงินเม็ดสร้อยลูกเดือยสร้อยลูกปัดสีแดงสีส้มสีเหลืองและสายตุ้มหูไหมพรมยาวถึงไหล่ส่วนบุรุษนิยมสวมเสื้อแขนยาวสีขาวผ้าหน้านุ่งกางเกงสะดอขาวเขียนหัวด้วยผ้าสีแดงหรือว่าชมพูและพกมีดด้ามงาจ้างนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของชนชาวลั่วนะครับนำผู้ถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันจากข้อมูลฐาปนีเครือระยาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำผู้ถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับในช่วงหน้านะครับเราก็จะอู้ถึงเรื่องของ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับขุนหลวงวีลังคะก็เป็นตำนานของเจ้าลั่วก็เป็นเรื่องเล่าที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนความเชื่อของผู้คนหลายชุมชนในแองเชียงใหม่ลำพูนและก่อลำปางในสมัยของพระนางจามเทวีซึ่งปกครองหริพุนชัยราวปีพุทธศักราช1300นครหริพุนชัยก็เป็นนครชนชาติมอญหรือว่าเมงขณะที่บริเวณเชิงดอยสุเทพเป็นที่ตั้งบ้านเมืองของเจ้าลั่วมีขุนหลวงวีลังคะเป็นกษัตริย์ชาวลั่วองค์ที่13ของระมิงนครในราชวงศ์กุนาระทรงมีอิทธิฤทธิ์มีฝีมือในการพุ่งหอกสะเน่าเป็นที่เลื่องลือขุนหลวงวีลังคะนะครับก็มีความประสงค์ที่จะอภิเษกกับพระนางจามเทวีแต่พระนางบัดปรารถนาที่จะสมัครรักใคร่กับขุนหลวงวีลังคะเพราะว่าเป็นกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมต่ำกว่ามอญในสมัยนั้นขุนหลวงก็ได้ทรงทูตมาเจริญไมตรีขอนางอภิเษกตยพระนางก็พัดพรหลายเตื้อโดยมีเงื่อนไขต่างๆเช่นขอให้ขุนหลวงสร้างเจดีย์ที่มีขนาดและลักษณะคล้ายกับเจดีย์พระธาตุหริพุนชัยโดยให้ขุนหลวงพุ่งสะเน่าหรือว่าหอกด้ามยาวมีสองคมมาตกตีในเมืองพระนางจึงจะอภิเษกสมรสตยในขั้งแรกขุนหลวงวีลังคะก็ได้พุ่งสะเน่ามาตกตีนอกกำแพงเมืองหริพุนชัยซึ่งปัจจุบันห้องว่าหนองสะเน่าพระนางจามเทวีเกรงว่าขุนหลวงวีลังคะอาจจะพุ่งสะเน่ามาตกยังเมืองได้จึงได้เอาเศษพระภูษาหรือว่าผ้าหนุ่งของพระนางมาทำเป็นหมวกสำหรับประจายนำใบปูมาทำหมากสำหรับเกี้ยวโดยเอาป่ายใบปูมาจิ้มเลือดประจำเดือนของพระนางถวายแด่ขุนหลวงเมื่อได้รับของฝากจากพระนางขุน

หลวงก็ได้นำมาสวมบนศีรษะก็ทำให้อำนาจและพลังของคุณหลวงนั่นเสื่อมลงเมื่อปุ้งสะเน่าครั้งต่อมาสะเน่าก็มาตกอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพซึ่งชาวบ้านห้องว่าหนองสะเน่าเช่นเดียวกันเมื่อคุณหลวงเสื่อมวิทยาคุณเช่นนั้นก็หนีออกจากบ้านเมืองไปก่อนสิ้นชีวิตคุณหลวงก็ได้ขอให้เสนาอำมาตย์นำศพของท่านไปฝังไว้ที่สามารถมองเห็นเมืองหริพุนชัยได้ตลอดเวลาทหารก็ได้มีการจัดขบวนศพของคุณหลวงจากเชิงดอยสุเทพขึ้นสู่บนดอยสุเทพเพื่อที่จะหาสถานที่นั่นจนได้มาหลอดใต้เถาไม้เลื่อยชนิดหนึ่งห้องว่าเครือเขาหลงซึ่งเจอกันว่าหากภัยได้หลอดผ่านก็จะทำให้พัดหลงทางจึงทำให้ขบวนแห่นั่นพัดหลงกันไปขบวนแห่ศพของคุณหลวงได้พากันพัดหลงกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางนักดนตรีบางคนพัดหลงไปพร้อมกับเครื่องดนตรีของตนจนสุดท้ายเสนาอามาตย์ที่หามลงศพของคุณหลวงก็ได้เดินทางไต่ตีนเขาไปทางทิศเหนือถึงบริเวณแห่งหนึ่งซึ่งจะสามารถมองเห็นเมืองหริพุนชัยได้ตลอดเวลายอดภูเขานี่ชาวบ้านห้องกันว่าดอยความล่องซึ่งเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับพระนางจามเทวีและคุณหลวงวิลังคะมีมากกว่า19สำนวนมีเนื้อเรื่องสาระแตกต่างกันไปบางชุมชนก็มีลักษณะถูกเล่าโต้ตอบกันช่วงชิงพื้นที่ความถูกต้องให้กับบุคคลที่แต่ละชุมชนเลือกเห็นชอบระหว่างพระนางจามเทวีและก็คุณหลวงวิลังคะสถานที่อันหนึ่งในตำนานนะครับก็คือดอยต่างๆนักดนตรีบางคนในขบวนแห่ศพคุณหลวงพัดหลงเกิดจืดปุยหรือว่าภูเขาต่างๆเช่นดอยก้องดอยกลองดอยชิงดอยสว่าจื่อของกิวแมวปิ๋วแมวก็หมายถึงฝาขอบโลงศพที่ทำด้วยโครงไม้ไผ่ใจตกแต่งด้านบนของฝาโลงศพมาจากตำนานที่ฝาครอบโลงศพปลิวตกบริเวณนั่นยอดภูเขาดอยความล่องปัจจุบันก็คือห้องกันว่าม่อนแจมคำว่าล่องหมายถึงโลงศพหรือว่าโลงศพที่ความตกลงมาบ้านเมืองกะเชื่อกันว่าเจ้าลั่วเหล่านี้นะครับก็เป็นเชื้อสายของคุณหลวงวิลังคะและชาวบ้านเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของคุณหลวงจะสถิตอยู่3แห่งได้แก่บนดอยความล่องสานตีบ้านเมืองกะอำเภอแม่ริมและแห่งที่1ก็คือบริเวณดอยคำอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ทิศใต้ของดอยสุเทพปัจจุบันมีวัดจื่อวัดพระธาตุดอยคำซึ่งมีอนุสาวรีย์คุณหลวงวิลังคะประดิษฐานที่ลานวัดใกล้เจดีย์และที่ดอยคำแห่งนี้เป็นที่สถิตดวงวิญญาณของหัวหน้าลั่วซึ่งเป็นบรรพบุรุษของคุณหลวงวิลังคะชื่อปูแซะย่าแซะซึ่งก็จะมีการเลี้ยงผีปูแซะย่าแซะด้วยควายทุกๆปีหรือว่า3ปีเตือนนะครับปัจจุบันลานด้านหน้าที่ทำการเทศบาลบ่อหลวงตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการประดิษฐานอนุสาวรีย์คุณหลวงวิลังคะบ้างก็เจอกันว่าวัดร่างที่วัดสลีพันตนตั้งอยู่ที่บ้านกาดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นวัดที่พระนางจามเทวีได้ขอให้คุณหลวงวิลังคะหันมานับถือพระพุทธศาสนาโดยสร้างวัดแห่งนี้คือชื่อเดิมของวัดสลีพันตนเคยมีชื่อว่าวัดพระเจ้าลั่วหรือวังพระเจ้าลั่วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเรื่องของคุณหลวงวิลังคะนะครับนำมาทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันจากข้อมูลของวิกิมีเดียนะครับนำมาทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

ครับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็จะมีในเรื่องของการทำพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะนะครับซึ่งอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะต้นกำเนิดของท่านขุนหลวงวิลังคะก็เป็นชนชาวลั่วหรือละว่าหรือลาวจักรราชซึ่งในอดีตชุมชนนี้นะครับปกครองอาณาจักรล้านนารวม8ดินแดนภาคเหนือตอนบนของไทยซึ่งแต่เดิมได้ขนานนามว่านครธรรมิระหรือนครมีรังคากุระซึ่งมีองค์พระอุปติราชปกครองสืบต่อกันมาจนสิ้นวงอุปติและก็เริ่มการปกครองใหม่โดยวงกุนาระซึ่งในสมัยพระเจ้ากุนาระราชาครองราชได้ทรงเปลี่ยนนามนครมาเป็นระมิงนครขุนหลวงวิลังคะก็เป็นกษัตริย์องค์ที่13ของระมิงนครในราชวงศ์กุนาระเมื่อราวต้นพุทธศักราช1200ท่านทรงมีอิทธิพลและก็ฝีมือในการพุ่งสะเน่าจนเป็นที่เลื่องลือท่านได้ทรงครองราชในสมัยเดียวกันกับพระนางจามเทวีทรงครองราชนครหริพุนชัยขุนหลวงวิลังคะก็ได้สิ้นพระชนเมื่อปีพุทธศักราช1227ณระมิงนครรวมพระชนมายุได้90กว่าพรรษาระมิงนครก็ได้ถูกปกครองสืบต่อกันมาหลายยุคสมัยจนสมัยพระยามังรายที่25ในปีพุทธศักราช1814ก็ได้เริ่มสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่เชิงดอยสุเทพและสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช1839โดยได้ตั้งชื่อนครใหม่นี้ว่าเวียงนพบุรีพิงชัยใหม่หรือเวียงใหม่หรือว่าเชียงใหม่ในปัจจุบันตำบลบ่อหลวงโดยเทศบาลตำบลบ่อหลวงก็ได้ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะซึ่งประดิษฐานณบริเวณเทศบาลตำบลบ่อหลวงเป็นประจำทุกปีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะนะครับจากข้อมูลของทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ตั้งรายการนะครับก็จะมีเรื่องของข้าวห้ำคำคมภาษาปราชาวบ้านหรือว่ากำบะเก่าล้านนานำมาทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งข้าวห้ำนะครับก็เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองของล้านนาที่เปี่ยมไปด้วยปรัชญาคำคมสอนใจและการพัฒนาอันลึกซึ้งจากปราชาวบ้านมักแฝงข้อคิดเรื่องของการดำเนินชีวิตความฮักและสัจธรรมผ่านถ้อยคำที่คมคายและไพเราะนำมาถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันจากป่อครูอำนวยกรัมพัฒน์นะครับเชิญติดตามรับฟังกันนะครับ

ใจไว้ๆอำนวยมาแล้วพี่แก้วน้องแก้วมาแถมแล้วหนาพอถึงเวลามาฟังกันเจ้าเปิดเครื่องดังๆฟังเนือกู้เฝ้ากับเมืองหมู่เฮาหมวนลำฟังพี่ไข่จ่าบ่มีคุณจ้ำตางแมวเยี่ยมกันตุ้ยส่งใจฮอดน้องเจ้าร่างคิงสวยอู้ตุ้ยเล่นตุ้ยจนลืมแก่เฒ่าข้าวสารม่วนดีบ่มีโศกเศร้าของเก่าเดิมเฮาปืนฟ้ากับหมู่เฮาคนเมืองกินน้ำพริกห้าอู้กันซึ่งหน้าจริงจังฟื้นฟูเอาไว้ของเดิมก่อนหลังแต่อดใจฟังไปก่อนเนื้อเจ้าไปก่อนเนื้อเจ้าตอนก่อนกับผมกับอู้เรื่องสืบชะตามาแล้วนะครับท่านที่สนใจก็คงจะเปิดฟังซึ่งจะได้ความรู้และความบันเทิงไปในตัวว่าเพิ่นทำที่อย่างใดนั่นนะครับเป็นตอนที่สองต่อจากตะวันแซนโซกาน้ำตาหลังย้อยสงสารเนนน้อยอยู่รอความตายพ่อแม่พี่น้องญาติโยมทั้งหลายพอใจพอจะวายเสียดายเนนน้อยปิดตามาดาก็มามองเศร้าซ้อยปากันรอคอยไปพบเวลามาถึงเติงตันจนพบวันทวนเจ็ดทันพอดีสามเณรน้อยป้อยมีราศีสง่างามดีสีใสดังแก้วกับมีผิวพรรณวรรณะผ่องแผ้วบ่เป็นสังเลยเณรน้อยมีความสบายหายดีเรียบร้อยเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาสามเณรน้อยก้อยปิดไปหายังพระเทลาสารีบุตรเจ้านมัสการข้าวสารเก้าเง่าเล่าเรื่องคือฟังทีสั้นเมื่อวันเดินทางไปหาแม่นั่นหันสละหนองน้ำแห้งเขินทรายฟูงปลาใหญ่น้อยป้ายหนีความตายละวุ่นละวายตามสายน้ำตื้นเนนยับเอาป่าใส่บาตรยกขึ้นไปปล่อยในวังแม่น้ำพระสารีบุตรได้ฟังดังนั้นก็จ๋าบอกคือเนนฟังที่เนนทำไปนั่นเป็นกุศลกรรมคือเป็นพลังป้นความตายได้อันการเจ็บเป็นหนาวเย็นเมื่อยไข้ของเนนก็เลยหายไปเป็นว่าอุบัติโลกาและหายนะเสื่อมเสียหายเสี่ยงหมดไปยังมีชีวิตจิตชื่นแจ่มใสยืนยาวต่อไปเคาะภัยหมดเกลี้ยงพ่อแม่ทุกคนหายหมองมุนเวียงเลยสืบตำเนียมกันไว้เป็นประเพณีมีมาแต่ท้ายยามเมื่อป่วยไข้มีมาป้ากันถือไว้ปล่อยปูปล่อยป้าสืบจะตามาแต่เดิมเก่าเงาการสืบชะตามีหลายแบบเบ้าในเมื่อคนเฮามีตุ๊กติดต่อกันมาเป็นยุคเป็นยุคเมื่อมีเหตุใดภัยยาสืบคือคนนั้นบ่มีปัญหาได้ทุกเวลาภัยบ่ห่วงห้ามขวบปีมีมาสืบชะตาบ้านเมื่อมีสงกรานต์เท่านั้นเป็นประเพณีปีไหนหนึ่งครั้งบ่คือหมู่บ้านมีภัยนะครับชะตาเมืองนั้นสร้างเมืองปีไหนครบรอบเมื่อใดทำไปเมื่ออันการทำพิธีมันมีขอบขั้นตามกำหนดวันบอกไว้เมื่อความจำเป็นต้องเอามาใช้ยามเมื่อป่วยไข้ขึ้นมาทำบุญวันเกิดเทิดเกียรติยศท้าขึ้นบันใหม่กาสืบชะตาใดหรือเจ็ดวันหนาวเช้าวันเป็นไข้ก็จักหายไปลึกลับหมู่ประชาชนทุกคนยอมรับมันช่วยเหลือได้พยามันบ่ใช่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแต่ผลนำมาน่าเชื่อถือได้ปล่อยนกปล่อยหนูปูปลาลงใต้แม่น้ำลำคลองหนองลึกสืบชะตาเฮาควรมานึกถึงสิ่งเกิดขึ้นกับเฮาขอบรรเทาเศร้ายั่งเต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักหวังว่าท่านผู้ฟังติดตามการรับฟังนั้นคงจะเข้าใจดีขึ้นว่าการสืบชะตาบ้านชะตาเมืองบนทำตอนปีใหม่เต่า

แต่สืบชะตาบ้านเฮาสืบชะตาคนนั้นทำเมื่อใดก็ได้เมื่อเวลาเหมาะสมเท่านั้นเองครับอันนี้ก็พ่อนางตอมสาธุเมวะไร่สันโปงงามสมเพิงแม่แต่งเชียงใหม่ได้กรุณาเอาความรู้เหล่านี้มาเผยแพร่คือพี่น้องท่านได้รับฟังรับรู้ได้ทั่วกันคนมีความรู้จื่นสู้สุขสันต์คนโง่งมงำตุกขังมาหน่อยอย่างเนี้ยนี่ครับคนบอกว่าคนมีความรู้บ่ส่องแจ้งไปไกลลิบลี่เหมือนไฟน้ำมันมันบ่ขึ้นดังฝนห้าหลวงตกลงห้วยตื่นบ่ไหลลงลินหอดตั้งเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นใครมีความรู้อย่าเผยแพร่ไปแล้วแต่ผู้รับนั้นจะรับได้หรือไม่อันนี้ก็ไปพิจารณาเอากันแล้วกันนะครับ

ี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับการใส่บาทพระพุทธรูปประจำวันเกิดนั้นนะครับคุณจอมสตางค์5บาท10บาท20บาทแล้วแต่จิตเจตนาศรัทธาบาท2บาทไผ่ก็บ่ได้ว่าอย่างครับก็อาจจะเป็นบุญถึงเป็นกุศลกับท่านนะครับกับพี่น้องอีหยังก็เนี่ยว่าปนอยู่ดังนั้นไม่สวยว่าพุทธเขียนมาครับน้อยคำปันบ้านม่วงส้อยนะครับปะไม่สวยจึงหายพุทธครับมอมมโนนายหัวใจดิ่งน้อมขับพวงดอกซ่อมวางไว้เหนือเสียงตัวข้าม่อนน้อยจักได้ขีดเขียนยกทูบเลยเตียนเขียนเรื่องพระเจ้าหวังได้สืบสารลูกหลานตานเต้าจะได้นำเอาปึ่งปะเจ้าพุทธทั้งหลายจูงฟังวัตะมีรูปพระเจ้าปูจาคนเกิดวันติดควรคิดเสาะหาเป็นมงคลใจสักการะใดพระถวายเนตรนำมาสาไหวเป็นมงคลใจจูมือคนเกิดวันจันทร์เสาะหาเจ้าซื้อพระห้ามญาติเจ้าปูจาจะเป็นสิริมงคลนักหนาเป็นพระปูจาเสาะหาเฮือใดยกขึ้นไว้บนแล้วสากาไหวจะมีโจกใจกาแก้วไผเกิดวันอังคารเปิ่นกำหนดแล้วว่าฮือหาได้พระนอนปูจาป้นตุกสุกสโมสรกราบไหว้พระนอนว่ามาดังอี้ถ้าไผคนใดเกิดวันปุ้นจี้ก็ขาไข่บอกก่อนกี้เมินมาพระอุ้มบาดแน่มั่นนักหนาของสำคัญนาไหว้สาเตอร์เจ้าทุกวันเจ้าเจ้าคืนบ่มีมนเศร้าจะคุ้มครองเห่าหล่องล่วงป้นไผเกิดวันครูวันพัดคิดค้นขัดสมาธิเจ้าหนึ่งองค์คือปูจาไว้ตามความประสงค์รูปพุทธองค์เสาะหาเฮือใดปูจาน้อมนำข้ามเจ้ากราบไหว้จักมีโจกใจยิ่งนักไผเกิดวันศุกร์คือใจไฟมักพุทธรูปเจ้าลำพึงคนเกิดวันศุกร์ขอได้กึดถึงโยกพระลำพึงไหว้สาเนอเจ้าจักเป็นมงคลบ่มีโศกเศร้าอยู่เตียงตีขาเรียบร้อยไผเกิดวันเสาร์บ่เงาต่ำค่อยรูปพระเจ้าน้อยปูจารูปพระนาคปกยกขึ้นไหวสารนำสู่คาวาจักดีมาหน่อยถ้าใจประสงค์แม่หงคอซ้อยจุงได้เสาะมาหาไว้ที่สุดข้าวซอจุงเอาไว้ใจตามมดบัตรใต้โบราณขอเจิญพี่น้องตัวห้องสันฐานทำใจเบิกบานหามาไว้เจ้าเคารพปูจาจักหายโศกเศร้าเนอพี่น้องเฮาทั่วทิศสารกวีพิษไปน้อยนิดขอคิดว่าฮืออภัยก่อนซอใหญ่ขอไข่เต้าอี้เต่านี้สู่กันฟังก่อนได้ไหนเฮ้ยเนี่ยน้อยคำปันบ้านสันมุขคำนะครับไม่สวยเจียงหายก็ได้อุทิศเวลาเขียนความรู้เหล่านี้มาฝากอำนวยคือพี่น้องต่างบ้านเพื่อจะได้รับรู้รับฟังเป็นประโยชน์สืบลูกสืบหลาน

ีไม่ประเสริฐไปนะครับผ่านพ้นไปแต่ท่านยังดำหัวดำเก้าตลอดสุดเดือนนี้ได้อยู่นะครับพ่อแม่กองหาท่านจะนึกล่ะครับไผได้ไปดำหัวหรือยังถ้าบ่ได้ไปดำหัวเตื้อแม้แต่เพียงแต่เข้าบินชมปล่อยบ่ได้ก็ใจได้ล่ะครับไปกราบท่านไปไหว้ท่านขอพรจากท่านถ้าบ่มีท่านสองคนพ่อแม่เฮาคงจะบ่ได้เกิดออกมาอยู่ในโลกนี้แล้วก็มายืนฟังอยู่ขณะนี้แม่ก็ครับเนี่ยไปกราบไหว้ท่านเนี่ยแล้วจะเป็นมงคลไปสุดปีปีหน้าก็ไปกราบท่านเหมือนเคยปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นมงคลกับท่านนะครับแล้วก็ที่มาหาขึ้นคนบ่เคารพครบยำพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ่มีสง่าราศีนะครับคนแหล่งจิก็แหล่งหายแหล่งแพร่ภายก็แหล่งเข้ามันถึงมีมาคนเดียวมันใจเย็นๆปวดห้องว่ะหนาวจะไปดุกดิถ้าหนาวเฮาดิ้นนะยิ่งดิ้นก็ยิ่งหนาวครับเมื่อเฮาตุกเฮาโจรเฮาต้องใช้ความคิดว่าความคิดแล้วก็ใช้สติปัญญาจะเงี้ยอย่าใดคือมันมีเงินมีทองคือมันสะดวกสบายคือมันมีความสุขยิ่งกว่านี้ใช้ปัญญาพิจารณาเฮาไปปรึกษาไผไปถามไผก็จะดีครับอ่อนน้อมก็หาไม่อ่อนบ่ฮ้อนฮักจะไปแข่งกระด้างลําไปมันบ่ดีฉะนั้นการโอ้การจาการปฏิบัติตัวอยู่ในสังคมต้องเป็นคนเคารพนอบน้อมนับถือครูบาอาจารย์นับถือผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ผ่านโลกมาเมินอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วท่านจะได้ความรู้และสิ่งตอบแทนที่ดีงามเป็นกับมั่งมีสีสุขกับตัวท่านเองทีเดียวครับบางทีท่านยังหนุ่มแน่นคิดผิดไปคิดใหม่ได้ครับหาเน่หาเก่งหายอดไผสู้หาบ่ได้อย่านะครับคนที่เก่งกว่าท่านมีแหมนักนะครับฉะนั้นอ่อนน้อมเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ดีที่สุดครับและแหมเรื่องหนึ่งคนเฒ่าบ่เก่าคนว่าจะไปอิจฉาตาล้อนไผเนี่ยไปทําไปอยู่ไปทําจิตใจสงบหันเปิ้นมีจะไปใครได้หันเปิ้นขี้ไล่อย่าไปดูแคว้นทําไปเรื่อยๆครับสะสมไว้สะสมไว้นะครับก่อนที่ผมจะมายืนยักอยู่ขณะนี้ได้ต้องสร้างสมไว้เหมือนทีเดียวครับท่านติดตามรายการไปตลอดจะหันว่าผมไปบรรยายบะเฮือนบะขาดในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็ขอเรียนคือพี่น้องได้รับทราบตั้งแต่วันที่12มาวันทั้ง2งาน2งานบ่ได้ย่างครับแล้วก็หลังจากวันปากปีแล้วเนี่ยก็จะไปบรรยายวันที่19นี่แหละนะครับวันที่19ก็ปุ๊บแต่ก็ตีอันบ้านกาดไม่วางนะครับผู้สูงอายุทั้งนั้นครับวันที่สาวจะไปห้วยหักสันทรายนะครับตำบลป่าเมือกมาได้พักนะครับทั้งเมื่อวันพักผ่อนบ่เพียงพอก็บ่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับอีดครับก็เนี่ยใดจะสร้างคือพี่น้องแปลงดีคือลูกแปลงถูกคือหลานผมพยายามทำเสียงอย่างครับแม้แต่ตัวจะตุกอีดอย่างใดก็เมตความสุขที่เฮาได้ฮือได้แบ่งได้ปันกันจะได้ละครับครับไหนๆก็ไหนๆวันนี้เราจะมาอู้เรื่องชะตาปีเกิดให้สักหน่อยเนาะก็จากพ่อด่านต้อมสาวผู้เมียนะครับมาไร่สัตว์ปวงงามสุขเพิงเพื่อแต่งเชียงใหม่สิทธิการอาจารย์ปนบอกไว้โหลาตันไทได้เล่าไขจ่าคนเฮามนุษย์โลกล่าโลกาเอากำเนิดมาต่างกันดังอันคนเกิดปีหนูนะครับปีใจอ่ะปีหนูจุธาตุน้ำด้านมีบริวารมากนักเนี่ยให้ทำนาได้ผลผลิตนะมักจ่าอวดอู้เสียงดังมีความมานะอวดอู้โอหังบ่ใครอยากฟังคนอื่นเขาอู้คนเกิดปีหนูคนเกิดปีหนูจิตใจชอบสู้ในกามคุณยิ่งนักคนเกิดปีงัวครอบครัวอาภัพมักจู้ชอบสู้หลายเมียอู้จ่าไพเราะม่วนเพาะบ่เสียคนหุ่มนัวเนียเมียบ่ใครสู้จุธาตุดินหนาชั้นสาบ่คือมนุษย์ปจายเนี่ยชัดเป็นคนสุขุมชอบทำบุญนักจักประโยชน์จักประโยชน์เข้าสังคมคนเกิดปีนี้บ่มีล่มจมสิริตกพรมเอาตนรอดได้มีจิตเมตตาคุณากราบไหว้ทำกุลเหมือนไฟตกน้ำคนเกิดปีขานปีเสือนะครับห้าวหาญใจจักใจจ้ำเปิ้งเสือว่าอันเนยิงโช
จุธาตุไม้เนื้อผีเสื้อผู้หญิงมิ่งขวัญเปิ่งปิงต้นไม้รังหันจิตใจห้าวหาญล้าวลานเก่งกล้าโอหังมายาลามกคนเกิดปีเถาะเหมาะสมควรคบเคารพน้อมไว้ใจจริงเป็นคนมนุษย์สัญชาติผู้หญิงมิ่งขวัญพึ่งพิงต้นป้าวาอันหมอโหนทำนายบรรยายเหม็นมันรักสวยรักงามบ่น้อยอู้ม่วนจ่าหวานทำงานเรียบร้อยลำบากเมื่อน้อยเนินนายคนเกิดปีนี้มีความสุขกายจะได้สบายเมื่อยามแก่เฒ่าได้ปึ่งบุตรตาปุตตาปุตติลูกเต้าเมื่อเฮาชราแก่ข้าวคนเกิดปีสี่บุญมีโน้มน้าวประจุธาตุเจ้าทองคำเทวดานั่นก็ใจเหมือนกันวิ่งขวัญสิงลำต้นงิ้ววาอันใจบุญกุศลเป็นคนใจมั่นชื่อเสียงโด่งดังทั่วทิศแต่สอบอิจฉาลิษยาเปื้อนมิตรแก้ปริศนาได้เร็วพันอารมณ์เลวร้ายคล้ายทีขี้เหนียวโกรธง่ายหายเร็วกำเดียวก็หายได้คารมเฉียบแหลมร้อนแหลมเดียวไหวมีนโยบายโน้มน้าวคนเกิดปีมะเสงเมงไส้นั้นเล่าวิ่งขวัญอยู่ใต้ต้นโพเป็นคนใจฮ้อนย้อนอวดโมโหธรรมะธรรมโมบาสากราบไหวปากว่ามือถึงขี้หึงแต่ใบจิตใจไปในเจ้าชู้คนเกิดปีมะเมียดีเสียก็โหมเนี่ยมีที่กำอู้ตนเองอู้จ่าไปแล้วในใจลงเลงสอบเป็นนักเลงข่มเหงเจ้าบ้านคนปีมะเมียมีเสียหลายด้านจังนะถ้าไฟลุกลานเอาร้อนเป็นคนโง่เขลาหูเบาใจฮ้อนย้อนเขากันแกล้งโจมตีเนี่ยปีมะเมนั่นเปิ่งแปะดีหลีวาสนาดีเครื่องขี่ฮ้อนใหม่เทวดาไม่ยิงมิ่งขวัญอยู่ใต้ต้นทองหลางไทยไผ่ล้มถึงมีทรัพย์สินมากมายท่วมท้นใจจนหมดเสี้ยงเนื้อเห่าบอกคิดห่วงไว้ฮื้อลูกหลานเขามีแต่โมเมาพนันกันเล่นคิดทำการสั่งหวังแต่ตั้งเล่นจิตใจเหยือกเย็นเจ็นล่ำสอบตั้งมิจฉาอาชีพแบบนั่นจิตใจบ่ตั้งลืมคิงคนเกิดปีวอกนั่นบอกตามความจริงจะด่าเปิ่งปิงสิ่งธาตุเล็กเจ้าผีเสื้อปอใจเนื้อนายน้องเน่าโมหานเบาๆเก่งนักกันได้อู้จ่าเสียงดังฟังชัดมากเป็นหัวหน้านายคนปีละกานั่นท่านหมอโหนว่ากำเนิดคนเกิดมาก็ยุ่งรู้เล่เหลี่ยมคนมีกลยุทธ์ปุ๊ดเกิดฮือปิ่นมือเป็นที่เคารพคบยำนับถือฝีไม้ลายมือนับถือใจได้สอบเดินทางไกลมีใจสอบสู้เสาะหาวิชาความโหสอบตั้งศีลธรรมจักนำส่งยู่บ่ค่อยสอบสู้ผู้นำตัวตามแนวคิดคนอื่นประจำบ่สาบ่ค่อยสอบธรรมเป็นผู้นำหน้าบ่มักไฟสูงใจบุญแก่กล้ามีจิตศรัทธามากนักคนเกิดปีหมาโหรวาเปิ่นตักมักจุธาตุเจ้าเขาดินชั้นสาบอกไหว้ผีเสื้อผู้หญิงมิ่งขวัญเปิ่งปิงต้นสำโรงหันว่าจ่าสื่อสัตย์ยึดมั่นถือมั่นในศีลในธรรมเข่งคัดอาสาเจ้านายสบายดีนักแต่มักสอบสู้เดินทางคนเกิดปีนี้มีพรสวรรค์ถ้าเป็นสมภารก็เจริญก้าวหน้าเป็นตนเมตตาปารมีแก่กล้าคนเขาศรัทธาหยิ่งล้ำคนเกิดปีคุณบุญหนุนช่วยกั้มจุธาตุน้ำดันจริงๆชั้นสาบอกไหว้มนุษย์ผู้หญิงมิ่งขวัญเพิ่งพิงกอดดอกบัวหันท่านบ่ทั้งกลัวจะอดอยากกันอายุยืนนานเตี่ยมเต่าเลือกเล่าเรื่องจะตาปีเกิดนั้นเล่าตั้งแต่ปีเป่าลงมาถึงปีสุดท้ายปีกุลนั่นนะจะขออำลาจบเพียตะอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนในใดเฮ้ยท่านเกิดปีอย่างละเป็นนิสัยอย่างใดอันนี้มันเป็นจะตากำเนิดของท่านดึงเป็นอย่างเอียดตลอดตายทีเดียวละครับจากบ้านหนังตอม3ทุ่มเมษายน2564หมู่ที่5บ้านไร่สันปงงามสุเปิงแม่แตงเชียงใหม่อันนี้ก็มาฮืออำนวยกล่าวให้ท่านได้รับฟังในช่วงปีใหม่ยามเสี้ยนเด้อนะ

จะเป็นได้จากลาเจ้าปีในน้องผู้เป็นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนคนใดก็สอบกรรมพรอย่างอีล่ะครับก็บ่ใจย่างปีใหม่ปีนี้ขอให้ท่านได้อยู่ดีสุขาสปะพยาอย่ามาถูกต้องปีที่โลกาอย่ามาเกี่ยวข้องคือไหลลงของแม่น้ำข้อปีข้อเดือนข้อวันเสี่ยงซ้ำอย่าปีกปอกหน้ามาใจคืออยู่จุ่มเนื้อสุขบ้านหวานใจเกิดสิ่งสังอันใดสมใจดังอันมีเงินมีทองเข้าของแม่นมั่นหลั่งไหลมาตันตุ่นเต่าข้อตลอดสุดปีสุดปีปีนี่เล่าคือไหลหลังเข้าถึงวันแถมคืออายุร้อยสาวทั่วกันวันหน้าผิวพรรณสดใสเป็นแจ้งสุขะเย็นใจอย่าได้เกิดแห้งพละมีเฮงดังจ้างมีผัวมีเมียอย่าได้ไม่ห้างคืออยู่ร่วมข้างคนเดียวคนอื่นนั่นไทยอย่าได้แลเดียวผัวเดียวเมียเดียวฮักกันกุ้มเท่าฮักกันเต้าเท่าเดินลูกหลานเนอวันนี้โชคดีมีความสุขในทั่วหน้ากันครับ

นี่ก็เป็นข้าวห้ามคำคมภาษาปราชาวบ้านกำบะเกาล้านนาโดยพ่อครูอำนวยกรัมพัฒน์จากวัชรินยอดคำเหลืองหรือว่าเก่งวัชรินในช่องทาง YouTube นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้สถานการณ์ทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุนปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านใช้กระบวนการทางการทูตและการเจรจาแก้ไขสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ขณะนี้สถานการณ์ทรงตัวไม่พบการทรุดตัวหรือการเอียงของอาคารเพิ่มเติมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพให้พื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลเป็นลำดับขณะเดียวกันรฟม.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้มีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินในวันนี้พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมโดยภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได้และมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
2: ใช้โดรนบินเป็นระบบไรด้าก็คือถ่ายภาพยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
1: ขณะที่นายธเนศวีรสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นดินซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงขณะที่ผู้รับจ้างได้รื้อสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จ และสามารถปิดกั้นน้ำที่ไหลเข้าสู่อุโมงค์ได้ทั้งหมดพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห
3: ์หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้ครับปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตก็น่าเราจะเปิดใช้งานเราจะขัดมันเชื่อมันเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆเราต้องมั่นใจในพวกเรากันเองให้ชัดเจนก่อนค่อยกลับมาต้องขอความกรุณาคือให้มั่นใจก่อนขอตรวจก่อนนะครับแล้วก็พอมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนนั้นทุกท่านจะได้กลับเข้ามาอย่างสบายใจ
1: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญาณรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติท่านี้นายปกรณ์นินประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีแล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางวันนี้โดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้าหมายมายังรัฐกาตาร์ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยกาตาร์รายงานว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการตามแผนปฏิบัติการตอบสนองทันทีและพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายซึ่งขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการกาตาร์เท่านั้นทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตขอความร่วมมือให้คนไทยทุกท่านยังคงปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์โดยมีสติและระมัดระวังหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยขอให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโฆษกกองทัพเรือชี้แจงคลิปทหารไทยที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราด เป็นเพียงการอธิบายให้ทหารกัมพูชาเข้าใจถึงการเสริมความมั่นคงแนวรั้วลวดหนามไม่ใช่การกระทบกระทั่งตามที่เป็นข่าว
5: พลเดอตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์บริเวณบ้านท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างกำลังทหารไทยและทหารกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือการเผชิญหน้าที่รุนแรงแต่เป็นเพียงการสอบถามและแสดงความไม่พอใจของกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาภายหลังที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเข้าดำเนินการเสริมความมั่นคงของแนวรั้วลวดหนามหีบเพลงในพื้นที่รับผิดชอบตามมาตรการรักษาความมั่นคงเดิมโดยสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยพร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดไม่มีการปรับแนวการวางกำลังไม่มีการขยายแนววางกำลังและไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นการยั่วยุหรือเพิ่มระดับความตึงเครียดโดยกำลังพลของกองทัพเรือทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีและความชอบธรรมเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมามีผู้ที่นำเสนอข่าวบางกรณีที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงไปมากซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดและเพิ่มความตึงเครียดเช่นเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาฝ่ายการพยาบาลได้ดำเนินงานด้านเวชกรรมป้องกันโดยพ่นสารป้องกันยุงลายให้แก่กำลังพลบริเวณแนวตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่กลับมีการนำเสนอข่าวว่าฝ่ายไทยใช้สารเคมีอันตรายทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นเพียงยาฆ่ายุงและเป็นมาตรการด้านเวชกรรมป้องกันและสาธารณสุขตามปกติของหน่วยกองทัพเรือจึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของทั้งสองประเทศให้นำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลีกเลี่ยงการตีความหรือขยายความเกินข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศแห่งความร่วมมือและเพิ่มความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมการศึกษาระดับโลกในปีหน้าซึ่งจะเป็นโอกาสได้เข้าถึงองค์ความรู้จากเครือข่ายการศึกษาและมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาของโลกในอนาคต
6: นายกติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ปฏิบัติภารกิจในประเทศฝรั่งเศสตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมการประชุม Transforming Education Summit Part 4และหารือกับองค์การยูเนสโกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD รวมถึงหน่วยงานด้านการศึกษาของฝรั่งเศสซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับบนเวทีการศึกษาระดับโลกมากขึ้นความสำเร็จสำคัญของภารกิจครั้งนี้คือประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกจัดการประชุม Global Education Meeting 2027ณ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีที่รัฐมนตรีด้านการศึกษาและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกใช้ร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษาของโลกในอนาคตทั้งนี้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้เชิญรัฐมนตรีด้านการศึกษาองค์การระหว่างประเทศนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านการศึกษาของไทยครูนักวิชาการและเยาวชนไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้และเครือข่ายระดับโลกมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกดังกล่าวควบคู่กับการผลักดันนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศเกิดประโยชน์กับผู้เรียนครูและระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตการศึกษาของโลกจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศนำ SME ไทยร่วมงานไทยไรฟ์โรดโชว์ณนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและเชื่อมโยงผู้ประกอบการสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยสู่ตลาดจีนนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินการโครงการยกระดับ SME ข้าวไทยก้าวสู่ตลาดโลกเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยให้สามารถเชื่อมโยงการค้าและนำไปสู่การส่งออกได้อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะในด้านคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความต้องการบริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้นทั้งนี้จึงได้จัดงานไทยไรฟ์โรดโชว์ระหว่างวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้ณ นครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมณฑลที่มีผู้บริโภคข้าวมากที่สุดและผู้นำข้าวข้าวของจีนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองกวางโจอีกทั้งข้าวไทยที่ส่งออกไปจีนกว่า80%ผ่านด่านในมณฑลกวางตุ้งและกระจายไปยังตลาดทั่วประเทศจีนกวางโจจึงมีความสำคัญในด้านการค้าข้าวอย่างมากโดยภายในงานจะมีการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยของผู้ประกอบการ SME 28รายและการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SME กับผู้นำเข้าผู้ซื้อผู้ประกอบการรายสำคัญในจีนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวไปจีนประมาณ 440,000 ถึง 750,000 ตันต่อปีคิดเป็นสัดส่วน12ถึง27ของปริมาณการนำเข้าข้าวทั้งหมดของจีนซึ่งในช่วง5เดือนแรกปีนี้ไทยส่งออกข้าวไปจีนแล้วกว่า 139,000 ตันและจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ของไทยได้เข้าถึงตลาดต่างประเทศควบคู่กับการสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคและช่วยยกระดับภาพลักษณ์ข้าวไทยเพิ่มมูลค่าทางการค้าและสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการ SME การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำเสนอนวัตกรรม AI ยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะในงานประชุมวิชาการนานาชาตินายธีรวุฒิเวทธรรมรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ในฐานะนายกสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICME 2026ซึ่งเป็นงานประชุมที่รวบรวมนักวิจัยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาณกรุงเทพมหานครภายในงานกฟผ.ได้นำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานในรูปแบบนิทรรศการโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อยกระดับ

0: ข้องของระบบส่งไฟฟ้าทั้งนี้กฟผ.มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI พร้อมต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนจังหวัดนราธิวาสพบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศโดยเตรียมปูพรมคัดกรองเชิงรุกช่วงเดือนหน้าเพื่อลดการแพร่เชื้อและเกิดผู้ป่วยรายใหม
1: ่นายกฤษณานันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดือนหน้าควบคุมและป้องกันโรคเรื้อนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องหลังยังเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนสูงที่สุดของประเทศปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในทะเบียนรักษา39รายและช่วงวันที่1มกราคมถึง15มิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่10รายโดย4รายเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดความพิการแล้วสะท้อนการตรวจพบโรคที่ล่าช้าในบางพื้นที่จังหวัดจึงเตรียมปูพรมตรวจคัดกรองโรคเรื้อนเชิงรุกในเดือนสิงหาคม2519นี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครผ่านโรงเรียนมัธยิตศาลาประชาคมและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยเร็วลดการแพร่เชื้อและป้องกันความพิการทั้งนี้ขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเช่นผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาหรือผื่นที่รักษานานกว่า3เดือนแล้วยังไม่หายให้รีบพบแพทย์ทันทีเนื่องจากโรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความพิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีปภิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังมองหาคลินิกเสริมความงามค่ะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแพทยสภาออกกติกาใหม่กำหนดให้โฆษณาด้านเสริมความงามและศัลยกรรมต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทย์อย่างชัดเจนทุกครั้งหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงคู่กับชื่อจริงโดยมีขนาดและรูปแบบตัวอักษรเท่ากันเพื่อให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดมาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแพทย์ได้ง่ายขึ้นเพิ่มความโปร่งใสและตัดสินใจในการใช้บริการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายอิสฮักดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารัชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในโอกาสนี้นายดาเน้นย้ำว่ากระบวนการเจรจาและแนวทางทางการทูตยังคงเป็นหนทางเดียวที่ใช้ได้ผลในการแก้ไขข้อพิพาทและบรรลุสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านปฏิบัติตามแนวทางลดความตึงเครียดและใช้ความยับยั้งชั่งใจตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและปากีสถานพร้อมแสดงบทบาทสร้างสรรค์ในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานดับเพลิงไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ134รายส่วนใหญ่เกิดจากการพลัดตกจากรถจักรยานยนต์ลื่นล้มและ

0: วัตถุตกใส่อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่กระทรวงการคมนาคมไต้หวันรายงานว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศ137เที่ยวและเที่ยวบินภายในเกาะไต้หวัน62เที่ยวต้องถูกยกเลิกในวันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นบาวีเคลื่อนตัวผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงเมื่อช่วงเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุบาวียังคงทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นวงกว้างทั่วพื้นที่ทางตะวันออกและตอนเหนือของจีนต่อไปอีกหลายวันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ฉบับที่9ในช่วงวันที่12ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่12ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลเจียงซูประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญโยรุ่งสมัยอ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาตรในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: อ นิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีปราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอร์นี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนท่านี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการได้ตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประทานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันท์ณเมนวัดพระศรีมหาธาตุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางการอินเดียเร่งช่วยเหลือลูกเรือชาวอินเดียบนเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของอ่าวโอมานทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพ่ายตุรกี 1-3 เซตปิดฉากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ด้วยอันดับ14พร้อมรักษาสิทธิ์แข่งขันต่อฤดูกาลหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรการินีภริยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัตชมนันตจปมณเมนวัดพระศรีมหาธาตุเขตบางเขนกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดไวทุกสีดำทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดจุดลงทะเบียนไว้ที่บริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อให้ประชาชนรับสติกเกอร์แสดงตนก่อนจะเข้าถวายสักการะตามลำดับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนายโกมลดวงรอดอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นอย่างมากเมื่อมีโอกาสเดินทางมาถึงกรุงเทพจึงตั้งใจเข้ามาถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีเนื่องจากทราบซึ้งที่พระองค์ทรงดูแลพระศกนิกรชาวไทยเป็นอย่างดีโดยประทับใจในพระกรณียกิจด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังที่ทรงให้โอกาสผู้ที่เคยทำผิดได้รับความสะดวกสบายและมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนโครงการพระดำริในการสร้างอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน
3: เศร้าใจนะครับตอนนี้กเกษียณอายุราชการแล้วเมื่อมีโอกาสได้มาเข้ามากรุงเทพก็จะเข้ามาเคารพศพและประชาชนคนไทยก็ถือว่าท่านดูแลประชาชนคนไทยดีมากดีที่สุดเท่าที่เห็นผมดูเรื่องดูแลที่เกี่ยวกับผู้ต้องขังราชทัณฑ์อะไรพวกนี้ทำให้นักโทษที่เขาจะหลงผิดอะไรไปแล้วแต่เหลือเขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นในช่วงหลังที่ท่านได้เข้าไปดูแลรวมทั้งพวกงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพอะไรต่างๆด้วยนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสาครรอดรัตจากจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ามีความศรัทธาในพระองค์เป็นอย่างมากจากการที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชกรณียกิจงานหลวงและทรงช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มพระกำลังโดยเฉพาะโครงการพระดำริที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำตลอดจนทรงมีพระเมตตามีความเรียบง่ายเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์โดยเฉพาะการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือราษฎรยามเกิดอุทกภัยด้วยพระองค์เอง
4: แบบว่าศรัทธาท่านมากท่านช่วยเหลือประชาชนช่วยอานหลวงแล้วก็การดูแลอะไรเนี้ยค่ะประทับใจเป็นโครงการที่ท่านไปช่วยเหลือคนที่ในคุกอะค่ะท่านเมตตามากแล้วก็โครงการต่างๆที่เหมือนเวลาน้ำท่วมอะไรท่านตละตัวเองอะไรอย่างค่ะท่านไม่ถือพระองค์อะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นท่านตั้งใจทำเพื่อประชาชนนะคะ
2: ั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 นจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในปีนี้มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมอุปสมบทรวมทั้งสิ้น232รูปแบ่งเป็นสามเณร101รูปและพระภิกษุสงฆ์131รูปมุ่งส่งเสริมความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตามแนววิถีพุทธโดยพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการทั้งสายปริยัติธรรมและสายสามัญณศูนย์ฝึกอบรมพุทธศาสนาแก่พระภิกษุชาวเขาหรือพระภิกษุบนพื้นที่สูงวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีกำหนดลาสิกขาตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2569หรือสามารถอยู่ศึกษาต่อเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอุปสมบทแล้วจำนวน 12,338 คนและมีพระธรรมจาริกครองสมณเพศคงอยู่272รูปปฏิบัติศาสนกิจทำหน้าที่นักพัฒนาในผ้าเหลืองในอาสมพระธรรมจาริก225แห่งทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจการซักซ้อมขบวนเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ในวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 6:40 นาทีเชิญชวนประชาชนร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปณท่าเรือป้อมมหาการและในวันเดียวกันเวลา 19:10 นาทีร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการนอกจากนี้ตลอดทั้ง3วันของการจัดงานยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้คลองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองชิมอาหารอร่อยบนเรือการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026พร้อมแนะการนำ AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศ
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ณ SCBS Next Tech ชั้น4ศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกและประชาชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ที่กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการดำเนินชีวิตในหลายๆด้านดังนั้นบริบทความมั่นคงในศตวรรษที่21จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการใช้อาวุธหรือการสู้รบแต่หมายถึงการพัฒนาคนให้มีความรู้มีทักษะและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรมพร้อมเสนอแนวคิดในการขยายการใช้ AI ไปสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า200แห่งทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องดำเนินควบคู่กับหลักจริยธรรมความรับผิดชอบและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อให้ AI เป็นพลังในการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมสรุปว่าหากใช้งานอย่างถูกต้อง AI สามารถเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026วันสุดท้ายยังคงมีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักรวมทั้งการเชื่อมโยงภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลายสาขา
6: บรรยากาศวันสุดท้ายของงาน CTEC 2026ยังคงคึกคักมีผู้ประกอบการนักสร้างสรรค์และประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานได้รวบรวม4อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อเปิดโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผลักดันผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่ตลาดสากลโดยนางสาววรรณสิริไม้เขียวนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งส่งเสริมการนำภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยมาต่อยอดเป็นเกมและสื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ทั้งเจน4และเจนอัลฟาโดยเกมและของเล่นที่จัดแสดงไม่ได้มุ่งเน้นความบันเทิงเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยเสริมพัฒนาการด้านสมองและกล้ามเนื้อมัดเล็กเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมถึงมีโซนเกมสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยฝึกความจำสมาธิและส่งเสริมสุขภาพจิต
7: ตรงนี้ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนนึงค่ะเรารู้ว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันยากแล้วก็บางส่วนเนี่ยไม่สามารถที่จะจับต้องได้ในเจนเราแล้วแล้วมันขึ้นหิ้งมันไม่สามารถที่จะซึมซับลงไปได้ลึกแต่ในส่วนของเกมเนี่ยมันเล่นได้ในทุกยุคทุกสมัยทุกวัยเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยต่อยอดได้ในทุกช่วงวัยค่ะแล้วก็มันไม่ได้เล่นแล้วจบไปอย่างเดียวแต่ว่ามันเล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากส่งต่ออย่างตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือส่งต่อไปให้กับเด็กในสถานศึกษาและองค์กรเอกชนทั่วประเทศได้รู้จักกับบอร์ดเกมพวกนี้แล้วก็ในทุกๆเกมเนี่ยจะซึมซับตัวมรดกภูมิปัญญาเข้าไปมากกว่า1ทักษะแน่นอน
6: สำหรับงาน TSEC 2026ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวทีแสดงศักยภาพของผู้สร้างสรรค์ไทยแล้วยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้พัฒนาคอนเทนต์จากหลากหลายสาขาเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมกิจกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกที่สวนวชิรเบญจทัศน์พร้อมเตรียมยกระดับพื้นที่ค้าขายอาหารสะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนายพรพรหมวิกิตเศษและนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมในสวนสาธารณะและสำรวจกายภาพพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทางจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องเขตจตุจักรณสวนวชิรเบญจทัศน์และสวนจตุจักรเขตจตุจักร โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่กิจกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026แฟนปาร์คไทยแลนด์ณบริเวณลานตัวนอนสวนวชิระเบญจทัตหรือสวนรถไฟซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเปิดพื้นที่สวนสาธารณะให้ประชาชนและแฟนบอลเข้าชมการแข่งขันแมตช์สำคัญผ่านจอ LED ยักษ์ฟรีซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและผู้มาออกกำลังกายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยคณะผู้บริหารได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สร้างสรรค์ควบคู่ไปกับมาตรการรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสวนสาธารณะจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังสวนจตุจักรเพื่อสำรวจพื้นที่และพิจารณาแนวทางร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องเขตจตุจักรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดระเบียบร้านค้าและอาหารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีมาตรฐานสุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัยและมีกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบการจัดตั้งศูนย์อิ่มท้องดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างสมดุลใน3มิติสำคัญคือการรักษาพื้นที่สาธารณะโดยจัดสรรสัดส่วนการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงอาหารที่ถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดภัยและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ค้าอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนให้ผู้ค้ามีพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงถูกกฎหมายภายใต้มาตรการสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นการจัดการน้ำเสียและการแยกขยะอย่างเป็นระบบก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
9: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 20:18 น.ต่อไปเส

0: เส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกอีกครั้งจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมหลังจากที่กองทัพอิหร่านยิงเตือนเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายโจมตีตอบโต้กันไปมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานางอีมีซอนหัวหน้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนฉุกเฉินเมื่อเวลา 10:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองคยองซานและเมืองโพฮังซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดคยองซังเหนือพร้อมกันนี้ยังแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและรักษาความเย็นของร่างกายนอกจากนี้ไม่ควรทิ้งเด็กหรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถเพื่อความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนฉุกเฉินในระบบเตือนภัยแบบใหม่ที่เริ่มใช้ในปีนี้ซึ่งจะประกาศเตือนภัยก็ต่อเมื่อคาดการณ์ว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสเป็นเวลา1วันเพื่อเป็นการรับมือกับคลื่นความร้อนในเกาหลีใต้ที่ยาวนานและทวีความรุนแรงขึ้นสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าคณะกรรมการถาวรประจำสมัชชาแห่งชาติเวียดนามซึ่งเปรียบเสมือนสภานิติบัญญัติสูงสุดของเวียดนามอนุมัติหลักการของร่างข้อกำหนดที่เพิ่มความรวดเร็วของกระบวนการศาลสำหรับการออกคำสั่งให้เยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปีเข้ารับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดร่างข้อกำหนดดังกล่าวแนะนำให้ดำเนินการยื่นจัดส่งและรับมอบเอกสารของศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการพิจารณาคดีของผู้พิพากษารวมทั้งย่นระยะเวลาการไต่สวนและการตัดสินของศาลจาก15วันเป็น10วันหรือจาก30วันเป็น20วันหากเป็นกรณีที่มีความซับซ้อนพร้อมกันนี้ยังอนุญาตให้ศาลชั้นต้นพิจารณาคดีแม้ฝ่ายโจทก์จะไม่มาศาลต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนัดสุดท้ายทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ตุรกีทีมอันดับ4ของโลกไปอย่างสนุก 1-3 เซต 27-25 21-25 19-25 และ 22-25 ปิดฉาก VNL 2026ด้วยผลงานชนะ3แพ้9เก็บได้12คะแนนจบอันดับ14และการันตีอยู่รอดใน VNL ต่อไปศึกฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศอังกฤษตอบเวลาพิเศษเฉือนชนะโนเวย์2-1โดยจูดเบลลิงแฮมเหมาคนเดียว2ประตูพาสิงโตคำรามผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์3-1ในช่วงตอบเวลาพิเศษหลังเสมอใน90นาที1-1โดยฮูเลียนอัลวาเรสและลาวตาโรมาร์ติเนสยิงคนละประตูช่วงท้ายเกมส่งทัพฟ้าขาวผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนัดต่อไปรอบรองชนะเลิศฝรั่งเศสพบสเปนในวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 น.และอังกฤษพบอาร์เจนตินาในวันที่16กรกฎาคมเวลา 2:00 น.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ร่วมกับแอปพลิเคชัน Monomax จัดกิจกรรม FIFA World Cup 2026 Fan Park Thailandที่สวนรถไฟกรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่ให้แฟนบอลชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักมีแฟนฟุตบอลเข้าร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช้ามืดโอกาสนี้นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ๊สยืนยันว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่และรอบชิงชนะเลิศผ่านฟรีทีวีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026เป็นครั้งแรกโดยระบุว่ารู้สึกดีใจที่ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกคิดว่าน่าจะแตกต่างกับทีมชาติเยาวชนเนื่องจากเต็มไปด้วยนักเตะมากประสบการณ์และจะทำให้เต็มที่เพื่อให้ได้โอกาสลงสนามกับทีมชาติไทยชุดใหญ่สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลฟ์เวียดนามจูเนียร์โอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประ

0: ทีมด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาจากผลงานของภาสิทธิ์ราตะกัวรัตนบดินทัศนีพิภากรพาณินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองการแข่งขัน IBJJF Asian Jiu-Jitsu Championship 2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเพชรดาเคซีตันคว้าเหรียญทองในรุ่นประชาชนหญิงสายดำน้ำหนักไม่เกิน 48.5 กิโลกรัมด้วยการเอาชนะลีมีฮายอนจากเกาหลีใต้ด้วยท่า Submission Ankle Lock ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้เพชรดาเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการเมเจอร์ของสหพันธ์บราซิเลียนยูยิสุนานาชาติหรือ IBJJF สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทียูยิสุระดับเอเชียได้อย่างยิ่งใหญ่พลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวโรโดรมหัวหมากได้รับการตอบรับอย่างคึกคักมีทีมสมัครเข้าร่วมแล้ว20ทีมและคาดว่าอาจเพิ่มเป็น25ทีมก่อนปิดรับสมัครการแข่งขันรายการนี้เป็นสนามสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อควอลิฟายเข้าสู่ชิงแชมป์โลกและเป็นก้าวสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028โดยล่าสุดสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ยืนยันแล้วว่าไทยมีสิทธิ์ส่งนักกีฬาลงแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณทั้งการจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศจึงขอรับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อผลักดันนักกีฬาไทยไปเก็บคะแนนสะสมและลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
3: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกกำลังเปลี่ยนสีอย่างร้ายแรงจริงๆอยู่กันด้วยความปั่นป่วนไม่ว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาท่านประธานาธิบดีทรัมป์สหรัฐจะพูดอะไรจะทำอะไรจะถล่มใครหรือจะด่าใครเราก็ต้องฟังเพราะมันไปโยงกับราคาน้ำมันราคาหุ้นราคาสินค้าทั้งหลายแหละแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมองว่าโลกรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นจีนจะเป็นอินเดียจะเป็นญี่ปุ่นนั้นก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าจะชวนพูดถึงเรื่องอินเดียจะเป็นมหาอำนาจได้ไหมเป็นคำถามใหญ่เลยนะผมไม่น่าจะว่าอินเดียตอนนี้เรียกตัวเองว่ายังไงเป็นมหาอำนาจหรือเป็นมิดเดิลพาวเวอร์หรือเป็นประเทศที่เคียงคู่กับจีนอเมริกามากน้อยแค่ไหนอย่างไรดังนั้นวันนี้คุณวิกรมชวนคุยเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็มามองว่าเรากับอินเดียที่เราคบกันมาถึงนั้นวันนี้800ปีแล้วนะเรากับอินเดียคุณธิชัยเคยเห็นไหมว่าเราขัดแย้งกับอินเดียหรือเปล่า
1: ไม่มีน้อยมาก
2: เห็นไหมฉะนั้นเรานี่ก็มองอินเดียว่าอินเดียเนี่ยเขาจะมีจุดนี้เป็นจุดที่ถือว่าดีกว่าจีนใช่ไหมว่าเมื่อกี้ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกันยุโรปกับญี่ปุ่นกับอินเดียเนี่ยเขาดีมากเลยนะฉะนั้นผมก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามาดูตอนนี้อินเดียกับญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากว่าจีนเขาอาจจะมีปัญหากับญี่ปุ่นในระดับหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่มีปัญหากับเรื่องไต้หวันใช่ไหมล่ะ
2: ญี่ปุ่นเขาวันนี้เขาก็ไปจับมือกับอินเดียมากขึ้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นญี่ปุ่นจะโดนจีนขู่จะโดนจีนจะตื้อบ้างอะไรเงี้ยเขาก็กลัวเรื่องเศรษฐกิจเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเศรษฐกิจนะกับจีนเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่ง
1: ใ
2: ช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดเขามีปัญหากับจีนเนี่ยญี่ปุ่นก็ต้องหาทางออก
1: ก็คือไปหาเพื่อนใหม
2: ่อินตระเดียนี่แหละ
1: อินตระเดียอ
2: ินตระเดียคราวนี้อินตระเดียเนี่ยเห็นญี่ปุ่น
1: อ
2: ินตระเดียนี่ก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่รถซูซูกิเนี่ย ไปทำขายปรากฏว่าโอ้รถซูซูกินี่คุณวิชัย รู้ไหมว่าคนอินเดียเนี่ยชอบรถซูซูกิเพราะหนึ่งนั่งได้ตัวใหญ่ๆขี่คนก็นั่งเข้าไปได้หมด สองราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพก็ดีเครื่องโซนี่ก็ยังใช้ได้นะ
1: ใช่ใช่
2: คมชัดคมชัดคราวนี้เขาก็มีความสุขว่าโอ้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำโดยญี่ปุ่นเนี่ยคุณภาพดีฉะนั้นตอนนี้การร่วมมือกันระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นนี่ก็เลยเป็นไปในลักษณะที่ราบรื่นมากผมมาดูหมอดูเนี่ยผมเห็นว่าอินเดียเมื่อกี้ที่พูดอ่ะ
1: มี
2: จุดขายก็คือตลาดคนเนี่ยใหญ่แต่กำลังซื้ออาจจะเล็กในวันนี้แต่ GDP ของอินเดียเนี่ยโต 6-7% ทุกปีอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ของเรานี่ปีนี้ไม่รู้ 2% นี่จะไหวเท่าไหร่ยังไงแต่รู้สึกเลขา BOI บอกว่าโอ้ยตอนนี้นักลงทุนในประเทศไทยน่าจะ1 ล้านล้านกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
1: ครับ
2: แต่อินเดียเนี่ยถ้าโตแบบนั้นไปเรื่อย
1: ๆ
2: นะแล้วมีพื้นฐานทางด้านของตลาดที่ขยายตัวไปอยู่ในภูมิภาคได้คุณธิชัยอย่าลืมนะว่าอินเดียเนี่ยเขาติดทะเลหมดเลยนะ
1: ถูกต้อง
2: แล้วสินค้าที่จะมีการขนส่งที่ราคาถูกก็คือขนส่งทางทะเลฉะนั้นดูอินเดียเนี่ยตะวันออกตะวันตกทิศใต้มีทะเลหมดฉะนั้นอินเดียจะกลายเป็นฐานการผลิตที่มีราคานะแรงงานแล้วก็มีวิศวะเยอะนะคุณธิชัย
1: โอ้วิศวกรก็เก่ง
2: ปีนึงนี่ถ้าผมจำไม่ผิดเขาบอกว่าเขาผลิตวิศวกรปีละ15 ล้านคน
1: น่ะโอ้ในทุกระดับนะ
2: โอ
1: ้แล้วก็เ ไปเก่งที่อเมริกาด้วยไปเก่งที่อเมริกาด้วยไปเป็นตำแหน่งสำคัญ CEO เอ่ยเป็นนักบริหารเอ่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นหมอเอ่ยเก่งๆทั้งนั้นนะ
2: ใช่ๆคนอินเดียทำไมเก่งคุณสุริชัยลองคิดดูสิ1เขามีประวัติศาสตร์มา 5,000 ปีแล้วนะ
1: อ
2: ันที่2เนี่ยเรื่องปรัชญาเรื่องศาสนาอะไรเยอะแยะไปเลยในอินเดียเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็น10ศาสนาคนที่จะเป็นผู้นำศาสนาได้เนี่ยคุณสุริชัยคิดว่าต้องเป็นคนที่หัวคิดดีมั้ย
1: ใช่แน่นอน
2: ใช่ไหมปรัชญานี่ก็หัวคิดมากนะฉะนั้นเขาเนี่ยมีหัวคิดดีแล้วคนอินเดียเนี่ยมีสถาบันเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยผมตอนนั้นที่ไปบังกะลอนะประมาณ20กว่าปีที่แล้วผมอันแรกเลยที่ไปก็คือ Tata Institute
1: Tata ยักษ์ใหญ่ของอินเดีย
2: เขาผลิตนะบุคลากรนั่นแหละครับทำให้แอร์สิงคโปร์บินไปที่บังกะล
1: อ
2: เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วพอบังกะลอมีสายการบินสิงคโปร์บินมาปั๊บคนก็บอกเอ้ยบินตรงจากสิงคโปร์แล้วบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีสำนักงานอยู่สิงคโปร์เขาก็บินไปนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของพวกซอฟต์แวร์เห็นไหมซอฟต์แวร์พอไปที่บังกะลอทำให้อินเดียเนี่ยกลายเป็นเบอร์สามของโลกเลยในเรื่องซอฟต์แวร์ต่อจากซิลิคอนวาเลย
1: ์
2: นะต่อจากเซินเจิ้นแล้วก็มาที่บังกะล
1: อ
2: ถ้ามาดูถึงตรงจุดนี้เราก็มามองว่าคนอินเดียประเทศอินเดียมีศักยภาพเห็นไหมฮะแล้วคนอินเดียนี่อึดนะคุณวิชัย
1: อึดอดทน
2: ผมเนี่ยเคยเจอคนขายของอินเดียนะผมนั่งอยู่บนรถอะรถบัสเขาก็มาจะขายของให้ผมอะโอ้โหผมเห็นถึงความอดทนของเขานะผมก็บอกว่าขอบคุณนะไม่รับไม่อะไรมันก็รออยู่ตรงนั้นล่ะรอแล้วทำหน้ากระปิบกระปิบหน้าตำตากระปิบปิบไอ้เราก็เป็นทนเราเป็นคนใจอ่อนไงเห็นคนที่หน้าตานะทำหน้าสงสารแล้วทำหน้าปิบปิบเนี่ยเออช่วยไปหน่อยเห็นไหมเสร็จไหมเสร็จอินเดีย
1: เสร็จ
2: เป็นผมแล้วผมขายถั่วคั่วสมัยก่อนน่ะเขาบอกไปข้างหน้าก่
1: อ
2: นแค่นั้นคำเดียวผมก็เป็นละไอ้ตรงนี้เนี่ยคนที่จะประสบความสำเร็จนะต้องอึดต้องมีความมุ่งมั่นนะดูจากคนที่ขายของนะอินเดียเนี่ยดูสิเขาจะแช่อยู่นั่นแหละรอเราเขาจะฟังเขาจะทำหน้าปุ้เลี่ยมแล้วก็ทำหน้าแบบน่าสงสารผมเนี่ย
1: ได้ผลนะ
2: ใช่ไหมคุณวิชัยลองคิดดูที่ว่าคุณวิชัยถ้าเป็นคนที่อยู่แบบอย่างนั้นเนี่ยคุณชัยก็เสร็จอินเดีย
1: ใช่
2: แต่
1: ถ้าเทียบเรื่องเซิงลีระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยใครเก่งกว่า
2: คนอินเดียกับคนจีนเนี่ยมีคนละอย่างคนอินเดียนี่ฉลาดแล้วก็ฉลาดเป็นคนที่แบบไอ้นั่นนะแต่คนจีนเนี่ยเขาจะฉลาดแบบโหทั้งแผงเลยอ่ะ
1: ทั้งแผงเลย
2: ก็ดูดิคุณวิชัยไปดู
1: อินเดียเก่งบางเรื่องเฉพาะเรื่องแต่จีนนี่เก่งทุกเรื่องแล้ว
2: เอ้าคุณวิชัยดูสิอินเดียพอไอ้สิงคโปร์แอร์ไลน์บินบังกะลออ ินเดียก็โหมาคนหนุ่มคนสาวมาที่บังกะลอหมดกลายเป็นนะเป็นซิลิคอนวาเลย์ของอินเดียซึ่งใหญ่อันดับ3แต่อย่างอื่นนะเรื่องรถเรื่องเครื่องไฟฟ้าเรื่องอะไรสารพัดอย่างเขาจะไม่เป็นแผงอย่างจีนจีนวันนี้มันไปเป็นแผงเลยเนี่ยจีนตอนนี้กำลังทำอะไรนะเครื่องบินเนี่ยรถไฟความเร็วสูงนี่ไม่มีใครจะไปแซงจีนได้อย่างกับปี2004นี่ทางจีนเขาก็ซื้อมาจากซีเมนต์ใช่ไหมโนฮาวอ่ะ04ไปถึง08เขามีรถวิ่งแล้ว
1: ใช
2: ่แล้วตอนนี้ 70% ของรางรถไฟความเร็วสูงเป็นของจีน คุณวิชัยวันก่อนเราเคยคุยกันผมถ่ายนะผมเป็นหมอดูนะ
3: ครับ
2: ไม่เกิน10ปีคุณสุนิชัยจะเห็นรถไฟวิ่งจากปักกิ่งไปเดลีและบอมเบย
1: ์จริงเหรอจริงเหรอโอ้น่าสนใจมากเราต้องมีชีวิตอยู่ถึงตอนนั่งรถไฟนะนั่งรถไฟเดลีไปปักกิ่งนะ
2: ไม่รู้ไม่รู้ยังทำรายการรู้เรื่องหรือเปล่านะอาจจะต้องถามแล้วก็หยุดไปสักพักนึงคุณวิชัยเอางี้นะทำไมผมทายอย่างนี้รู้ไหมเพราะว่าวันนี้ในโลกเนี่ยไม่มีใครทำนะรถไฟถูกเท่ากับจีนรถยนต์ถูกเท่ากับจีนเครื่องไฟฟ้าถูกเท่ากับจีนเอาเฉพาะไม่กี่อย่างเนี่ย
3: อ
2: ินเดียวันนี้ค้าขายกับจีนผมว่าน่าจะ130,000 ล้านเหรียญนะมั้งยอดขายกันนะแต่อินเดียนี่ขาดทุนกับจีนเนี่ยเกือบแสนล้าน
3: เยอะมาก
2: ฉะนั้นโมดีเขาก็เลยสยูไงเฮ้ยถ้าอัวไปกอดลื้อนะยังกับถ้าเฮียสีกับเฮียโมดีนี่กอดกันอย่างนั้นนะยังกับเช่นที่ไปกอดอยู่กับลุงโจนะผมว่าอินเดียเสียตัวนะ
1: ไม่ได้โมดีก็มีลูกเล่นตัวเองไม่เสียตัวหรอกแต่สิ่งนึงอีกสิ่งนึงวงการแพทย์วงการยาบอกว่า
2: ใช่ใช่ยา
1: อินเดียนี่นะผิดยาได้ถูกมากแล้วก็ราคาถูกและคุณภาพก็ดีด้วยนะนะก็บอกว่าอินเดียเนี่ยมันเกิดตอนสงครามอิหร่านเนี่ยบอกว่าเฮ้ยปิดช่องกระโหลกสงสัยยาจะขาดแคลนนะจำได้ไหมเมื่อเดือนปรากฏว่าวงการหมอและเภสัชบอกว่าเราต้องหันไปอินเดียเพราะว่าอินเดียเขาผิดยาแล้วยาระดับนำของโลกเนี่ยราคาถูกแล้วก็เราพึ่งพาได้
2: ฉะนั้นผมก็มองนะว่าอีกไม่เกิน10ปีข้างหน้าเนี่ยคุณทิชัยก็จะเห็นอินเดียเป็นมหาอำนาจเพราะญี่ปุ่นเพราะอเมริกาแล้วเพราะยุโรปเขาอยากให้เกิดบาลานซ์เขาเรียกคอสใช่ไหมเมื่อก่อนนั้นเห็นมีร่วมมือกันแล้วไอ้การที่มีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วอินเดียก็มีเงื่อนไขที่ดีเนี่ยคุณทิชัยคิดว่าอินเดียจะไม่เป็นมหาอำนาจได้ยังไง
1: มีโอกาสสูงมากใช่ไหมครับฉะนั้นดังนั้นไทยเราควรจะต้องปรับใช้จังหวะนี้ในการคบหากับอินเดียใกล้ชิดมากขึ้นไหมเราค้าขายกับอินเดียน้อยและเรามักจะไม่ค่อยชอบระหว่างจีนกับแขกใช่ไหมเราจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมเราจะแก้ลักษณะคติอย่างนี้ได้ยังไง
2: คือถ้าเกิดว่าเราดูว่าสิ่งที่เราจะแก
3: ้
2: อย่างกับที่เรากำลังเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงเอ่ย
3: ใช
2: ่คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นลูกครึ่งระหว่างจีนกับอินเดีย
3: เหรอในด้านไหนในแง่ไหน
2: ผมว่าคนไทยเนี่ยมีเชื้อจีนมากกว่าเชื้ออื่นนะ
3: ใช่เพราะ
2: ข้อหนึ่งก่อน
3: ประวัติศาสตร์เอ่ยภูมิศาสตร์เอ่ยต่างๆใช่
2: อันที่สองนี่เราก็มองว่าเราเนี่ยมีเชื้อแขกมีชื่อแขกนะ
3: อันนี้ก็เรื่องภาษาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของบาลีสันสกฤตอ่ะ
2: ใช่
3: เราก็ยืมมาเยอะนะ
2: แล้วความคิดเราเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราเนี่ยมีความคิดแบบวัฒนธรรมแขกสูงไหม
3: มี
2: ใช่ไห
3: ม
2: เราได้รับเนี่ยอย่างกับผมเกิดมาผมก็เห็นหน้าพระพุทธเจ้าอ่ะนะอยู่ที่อยู่ในวัดละเราก็ถูกล้างสมองด้วยอะไรความนึกคิดของอินเดีย
3: ไม่ใช่ล้างสมองได้รับอิทธิพลทางความคิดล้างสมองพูดเหมือนกับว่ามันไม่ถูกต้องของดีๆเราไม่เรียกล้างสมอง
2: อันนี้ต้องอาจารย์หยุ่นต้องช่วยแนะนำข้าผู้น้อยให้หน่อยก็ได้รับเพราะว่าผมไม่ต้องใครหรอกผมเนี่ยอยู่โรงเรียนวัดมาตั้งแต่เด็ก
3: ใช
2: ่ทำให้ผมมีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยกลายเป็นอินเตอร์เดียมากพอสมควรในขณะที่ครึ่งหนึ่งของผมเนี่ยเป็นจีนนะ
3: อ
2: ีกครึ่งหนึ่งเป็นไทยกับพม่าเห็นไหมแต่ผมนี่ทำไมมีความรู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับจีนเราใกล้ชิดกับแขกใช่ไหม พราะชื่อผมเอ่ยแล้ววัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าฉะนั้นคนไทยเรานี่เข้ากับจีนก็ได้เข้ากับแขกก็ได้แต่ถ้าให้คนจีนกับคนแขกมาคุยกันนะเขาไม่คุยอ่ะ
3: จ้าไม่คุยกัน
2: โอ้ไม่ค่อยคุยกันคนจีนเขาบอกเอ้ยแขกนี่ตัวมันขนเยอะแล้วมันชอบไว้หนวดไว้เขาดูแล้วน่ากลัวแล้วตัวมันอ้วนๆโต
3: ๆ
2: สาวจีนเขากลัวแขกนะ
3: สาวจีนกลัวแขกฉะนั้นแต่งงานกันน้อยมากนะระหว่าง
2: อ
3: ินเดียกับจีนน้อยมากจีนแต่งงานกับฝรั่งจีนแต่งงานกับคนไทยแต่งงานกับอาเซียนนี่เยอะกว่านะ
2: เยอะกว่าผมนี่แทบจะไม่เคยเห็นเลยนะว่าคนจีนแต่งงานกับคนแขกโดยเฉพาะผู้หญิงจีนผู้ชายจีนแต่งงานกับผู้หญิงแขกก็ไม่เยอะแหละฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรียกว่าเราเนี่ยมีโอกาสเรามาพูดถึงคนไทยว่าเราอยู่กองกลางใช่ไห
3: ม
2: ระหว่างจีนกับแขกฉะนั้นคนไทยจะไปทำธุรกิจอะไรก็ผมว่าก็ง่ายอันที่หนึ่ง
3: อ
2: ันที่สองเนี่ยคนอินตระเดียเนี่ยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขากลายเป็นคนไทยหมดแล้วนะ
3: ใช่
2: เห็นไหมคนพวกนี้เนี่ยควรจะเป็นหัวหอกที่จะไป
3: ความสัมพันธ์กับอินเดียถ้าอย่างที่คุณวิกรมมองว่ายังไงอินเดียก็ต้องเป็นมหาอำนาจในอนาคตเราก็ต้องเริ่มผูกความสัมพันธ์เพราะว่ามีคนบ่นว่าคนไทยไม่ค่อยอยากทำธุรกิจกับอินเดียและไม่ค่อยชอบอินเดียคบกับจีนมากกว่าคบกับฝรั่งมากกว่าแต่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนไหมถ้าสารคติแบบนี
2: ้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนเพราะว่าอนาคตอินเดียก็จะเป็นแบบจีนไงว่าในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีสตุ้งสตังอะไรใช่ไหมวันนี้เขามีตังเยอะแล้วจีนก็เปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีผมเชื่อว่าแนวทางที่อินเดียจะเดินในอนาคตเนี่ยก็คล้ายกันเพราะว่ามีญี่ปุ่นมีอเมริกามียุโรปไปแบ็กอัพเขาจีนกับอินเดียนี่ก็ตลกนะคุณสุริชัยเขาเป็นบ้านค่ายเรือนเคียงกันติดกันมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วนะ
3: ใช
2: ่แล้วก็พระสังกัมจั๋งนะก็ศตวรรษที่12เนี่ยก็ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมา
3: ใช
2: ่เห็นไหมอันนี้ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอะไรต่ออะไรเอ๊แต่ตลกนะทำไมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยไม่ค่อยดีถ้าเกิดจีนกับอินเดียความสัมพันธ์ดีเหมือนกับที่ประเทศอื่นเขากำลังเป็นนะผมว่าอินเดียเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกเยอะเลยแล้วจีนก็จะได้ประโยชน์แล้วไทยอยู่ระหว่างจีนกับอินเดียก็จะได้รับอานิสงส์ตรงนี้นั่นน่ะคือสิ่งที่ผมมองว่าอนาคตเราต้องปรับตัวเราต้องมีการวางฟอร์
3: ม
2: นะบริหารจัดการโดยเฉพาะคนไทยนี่กว่า 60-70% นี่ชื่ออินเดียหมดเลยนะ
3: ใช่
2: ตรงนี้เป็นส่วนที่ดีผมคิดว่าเราต้องหาทางจับมือกับอินเดียในระยะยาวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายซื้อวัตถุดิบจากอินเดียเข้ามาผลิตแล้วก็ขายสินค้าสำเร็จรูปจากประเทศไทยให้กับอินเดียหรือการที่เราไปลงทุนเกี่ยวกับเกษตรคุณทิชัยรู้ไหมว่าเกษตรอินเดียเนี่ยโอ้โหที่มันใหญ
3: ่
2: คนเยอะแล้วเมล็ดพันธุ์เราก็ดีนะแล้วก็เราก็มีเทคโนโลยีอย่างกระดูรถไถที่อยุธยาเราเห็นไหมเยอะเลยแล้วคูโบต้าเราก็ผลิตอยู่ที่อมตะมาตั้ง20ปีแล้วเห็นไหมครับอุปกรณ์ต่างๆเรามีหมดเมล็ดพันธุ์มีอุปกรณ์มีสายการผลิตให้เป็นอาหารสำเร็จรูปก็
3: ม
2: ีเกษตรเนี่ยผมว่าเราจะไปในอินเดียได้เยอะเลยครับ
3: คุณวิกรมเพิ่งกลับจากจีนมา3เดือนคุณวิกรมชอบอาหารจีนมากคุณวิกรมต้องไปปักหลักที่อินเดียสักเดือน2เดือนคุณวิกรมต้องกินอาหารอินเดียคุณวิกรมชอบอาหารอินเดียไหม
2: ไปมาแล้วเกือบเดือนหนึ่งก่อนที่ผมจะทำอมตะคัสโซ่ผมเช่ารถผมเช่ารถนะไปนะนั่งไปเกือบ3อาทิตย์นะปรากฏว่ากินได้เฉพาะแค่ไก่ย่างอย่างเดียว
3: เห็นไหมมีอคติต่ออาหารอินเดียอาหารอินเดียอร่อยมากผมชอบมาก
2: จริงเหรอ โอ้
3: นี่แสดงว่าต้องอินเตอร์กว่านี้คุณวิกรมไปติดกับรสชาติเก่า
2: ๆ
3: นั้นวิกรมต้องรู้จักกินอาหารอินเดียซึ่งนานาชาติเลยนะนี
2: ่
3: ร้านอาหารอินเดียที่โด่งดังที่สุดในยุโรปเนี่ยตอนนี้เป็นสาขาดังมากผมเพิ่งไปกินมาที่ลอนดอนที่สกอตแลนด์อดินเบอร์เนี่ยนะสุดยอดแล้วคนแน่นคือที่อังกฤษที่ยุโรปเนี่ยอินเดียเรื่องอาหารเขาลุยนะเขาลุยเต็มที่เลยฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาหารอินเดียไม่ได้แพ้อาหารชาติอื่นก็คือรสชาติสีสันและความต้องเรียกว่าสุขภาพเลยนะก็เป็นอาหารสุขภาพเลยนะ
2: ใช
3: ่ซึ่งนี่แหละก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งของอินเดียเรื่องของอาหารและร้านอาหารอินเดียนั้นถึงแม้จะซ่อนอยู่ที่ไหนลึกๆถ้ามีแฟนประจำเนี่ยก็จะกินว
2: ่
3: าเป็นสุดยอดของการคุกกิ้งที่หายาก
2: เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะไปทดสอบอาหารอินเดียในกรุงเทพแล้วจะมาบอกแฟนรายการให้ทราบว่ารสชาติเป็นยังไง
3: ผมว่าผมชวนไปเลี้ยงกินอาหาร
2: ไป
3: จะได้รู้ว่ามันมีทุกด้านของอินเดียที่ต้องสู้แข่งกันกับจีนได้ทุกอย่างเรื่องอาหารภาษาว
2: ั
3: ฒนธรรมนะและเรื่องของความลึกซึ้งในเรื่องการศึกษาโรงเรียนมัธยมของอินเดียเนี่ย
2: มีชื่อ
3: ทุกวันนี้ยังมีมาตรฐานที่อังกฤษยอมรับนะคุณสามารถสอบที่อินเดียได้นะถ้าคุณมัธยมอินเดียนะค
2: ุ
3: ณจะเข้ามหาวิทยาลัยในอังกฤษคุณสอบ A level O level ที่อินเดียได้
2: ใช่คนไทยมีไปเรียนเยอะนะคุณทารินนิมานเหมินรู้สึกว่าก็ไปเรียนที่อินเดียนะ
3: คุณตระกูลนิมานเหมินครับส่งไปอินเดียเพราะช่วงนั้นเนี่ย ประเทศแถวนี้ถ้าไม่ไปถึงยุโรปอังกฤษถ้าอยู่ใกล้บ้านหน่อยใช่ไหมกลับบ้านง่ายหน่อยเนี่ยมีปีนังแล้วมีอินเดียนะแล้วก็โรงเรียนที่โด่งดังที่สุดของอินเดียโรงเรียนมัธยมเนี่ยก็จะมีคนที่คนไทยครอบครัวไทยที่เข้าใจเพราะว่าเขาวางหลักสูตรโดยอังกฤษไงคุณวิกรมใช่ไหม
2: ใช่ดังนั้นดีฮะดีเราจะได้เห็นอนาคตของอินเดียแล้วเราจะไปร่วมมือ ร่วมแรงกับอินเดียได้อย่างไรในอนาคตครับวันนี้ครับ
3: นี่แหละฉะนั้นเราก็ต้องมุ่งมองไปที่การสร้างความร่วมมือ กับอินเดียโดยที่ผ่านอะไรบ้างกระทรวงต่างประเทศกับกระทรวงพาณิชย์ล่ะมันมีเพราะแต่วางยุทธศาสตร์เรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีองค์กรไหนบ้างของไทยแล้ว
2: สถานทูตอินเดียในประเทศไทยสมาคมหอการค้าไทยอินเดียนะฮะพวกเนี้ยผมว่าก็ดีแม้กระทั่งศรีลังกานะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีวัฒนธรรมคล้ายกันแต่เขานับถือศาสนาพุทธกันศร
3: ี
2: ลังกา
3: ใช่
2: ครับ
3: ใช่ดังนั้นคุณวิกรมจะบุกเป็นผู้บุกเบิกการเปิดสัมพันธ์กับอินเดียจากนี้ไปเคียงคู่กับจีนนะคุณวิกรมยื่นมือให้จีนแล้วอันนี้ไม่มีข้อสงสัยคุณวิกรมกับจีนนี่สนิทสนมใกล้ชิดกันอีกด้านหนึ่งก็จะไปสร้างความสัมพันธ์กับอินเดียเพื่อให้คนไทยเรามีช่องทางของการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอินเดียซึ่งเชื่อว่าจะเป็นมหาอำนาจในเร็ววันอย่าญี่ปุ่นก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นจีนอินเดียญี่ปุ่นใช่ไหมสามชาตินี้ใช่ไหมคุณวิกรมได้ลองย้ำหน่อยว่าความสัมพันธ์จีนอินเดียญี่ปุ่นเป็นยังไง
2: คือประเทศไทยเนี่ยเราเป็นคนที่เรียกว่าอยู่กองกลางหมดเลยนะเพราะว่าเรามีความคิดไม่อิจฉาม ีความคิดเป็นเพื่
3: อ
2: นฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกับทุกคนหมดเลยนะไม่ว่าจีนอินเดียญี่ปุ่นนะอเมริการัสเซียคุณวิชัยที่ผมเอ่ยมา5-6ประเทศเนี่ยเคยเห็นไหมว่าเรามีความขัดแย้งกับประเทศเหล่านี
3: ้ไม่มี
2: ใช่ไหมเราต้องรักษาวิธีการแบบนั้นของเราเนี่ยนะครับให้ไป เราต่อไปในอนาคตเราก็ต้องไปใช้กับอินเดียเพราะต้อง800ปีเห็นไหมเราคบกับอินเดียมาผมเนี่ยงวดหน้าจะไปอินเดีย
3: เอาเลย
2: แล้วจะทำรายการที่อินเดียมาคุยให้กับแฟนรายการฟังกันนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงดีไหมครับ
3: ต้องเลยครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราจับตาดูอนาคตที่คุณวิกรมนำเสนอแนะนำว่าเราควรจะจับตาไปที่ไหนบ้างขอบคุณนะครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญจรรุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทีมตรวจอาคารทรุดตัววงเวียนใหญ่วันละ3ครั้งหลังกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อาคารทรุดตัววงเวียนใหญ่ยังคงที่พร้อมจัดทีมตรวจวันละ3ครั้งหลังกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการแก้ไขเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยผลการสำรวจพื้นที่ล่าสุดเมื่อเวลา 18:00 น.พบว่าทั้งความเอียงและการทรุดตัวของอาคารยังคงที่แม้จะมีรอยร้าวเพิ่มเติมแต่ไม่มีรอยแยกและไม่มีการเคลื่อนตัวที่มีนัยยะสำคัญจากการตรวจสอบพบว่าพื้นถนนจุดพื้นที่1ไม่มีอาการทรุดตัวเพิ่มจุดพื้นที่2ถนนหน้าอาคารสุภาลัยและจุดพื้นที่3ถนนขาออกวงเวียนมุ่งหน้าสะพานพุทธยังคงตัวแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังส่วนอาคารช่วงรอยต่อธนาคารธนชาตและคลินิกทั้งบริเวณเสากลางด้านหน้าและด้านบนอาคารพบว่ารอยร้าวยังมีความคงที่ทั้งนี้ทีมยูซ่าไทยแลนด์ได้กำหนดวงรอบร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานเขตคลองสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.อาสาสมัครมูลนิธิและบริษัทผู้รับเหมาเพื่อลงพื้นที่สำรวจและตรวจวัดค่าสัญญาณอุปกรณ์วันละ3ครั้งในช่วงเวลา 11:00 น. 18:00 น. และ 22:00 น.ชนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มข้าวทิพช้างลำปางสนับสนุนการแปรรูปเพิ่มมูลค่ายกระดับรายได้เกษตรกรสู่ตลาดสีเขียว
8: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการผลิตข้าวอินทรีย์พร้อมมอบปัจจัยการผลิตและพบปะรับฟังปัญหาของเกษตรกรกลุ่มข้าวทิพช้างณที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพช้างอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโดยศูนย์แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอห้างฉัดเพื่อผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์สีเข้มและพัฒนาสู่การแปรรูปเป็นข้าวเปลือกอินทรีย์พันธุ์มะลินินสุรินทร์ ลิแดงและกข83ผงผิวข้าวมะลิดำสารสกัดแอนโทไซยานินชนิดแคปซูลและอัดเม็ดข้าวพองอินทรีย์ข้าวมะลิดำบรรจุสุญญากาศข้าวหุงสุกเร็วโจ๊กข้าวมะลินินสุรินกึ่งสำเร็จรูปและผงชาข้าวกล้องซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการเพิ่มรายได้เกษตรกรการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและการเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยสู่กติกาการค้าโลกสีเขียวและมาตรฐานความปลอดภัยสากลกัญจนาอินทาสวท.ลำปางรายงาน
1: กรมราชทัณฑ์ชี้แจงการเสียชีวิตของนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์ผู้ต้องขังคดีช่อโกงประชาชนเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด
9: กรมราชทัณฑ์ออกหนังสือชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์ผู้ต้องขังคดีช่อโกงประชาชนซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษจำคุก23ปี6เดือน20วันที่เรือนจำกลางบางขวางโดยระบุว่านายสุภชัยมีโรคประจำตัวหลายโรคได้แก่ความดันโลหิตสูงเบาหวานและโรคภูมิแพ้ก่อนมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่เรือนจำได้นำตัวส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนางเกล้าก่อนแพทย์วินิจฉัยให้ส่งต่อไปรักษาที่สถาบันโรคทรวงอกและเสียชีวิตช่วงเช้าวันนี้ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันซึ่งภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรและแจ้งลำดับเหตุการณ์ให้ญาติผู้เสียชีวิตรับทราบซึ่งญาติรับทราบและไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตทางนี้กรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

โดยใช้ทั้งเรื่องของงานศิลปะงานวัฒนธรรมเข้าแลกไม่งอมืองอเท้าหรือว่าทำอะไรที่จะขอกันได้เปล่าๆก็มีอะไรสิ่งใดที่ทำได้แลกเปลี่ยนได้ร้องนำทำเพลงแม้กระทั่งตาบอดก็ยังร้องเพลงแล้วก็มีเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นวัฒนธรรมชาวบ้านที่จับต้องได้แล้วก็มีประวัติศาสตร์ถ้าลองติดตามกันดูเนี่ยจะมีเรื่องราวเหล่านี้ที่ทางเรื่องของเก่าเนี่ยอาจารย์อเนกในวิกมูลก็เก็บรวบรวมไว้มันก็มีข้อมูลต่างๆที่เก็บออกมาแล้วก็คาราบาวก็ได้หยิบยกเรื่องนี้มาถ่ายทอดเพราะว่าก็ได้ไปเจอตัวตนจริงๆด้วยเมื่อสมัยที่ยาสมานยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะได้เสียชีวิตไปแล้วก็ฝากผลงานไว้ในเรื่องของการขอทานแล้วก็เป็นงานศิลปะซึ่งวันนี้คาราบาวได้เล่นดนตรีที่โรงเบียร์เยอรมันที่ต้องแจ้งวัฒนะผมไปพูดคุยเพื่อเตรียมงานกันกับทางวงคาราบาวทางพี่แอดนะครับแล้วก็พี่เล็กเจอพี่หมีด้วยสิงห์กาวัดนวลนรดิษฐ์ก็พี่หมีเพิ่งจะผ่าตัดมาก็เรื่องของมะนี่นะฮะก็ผ่าตัดมาก็ถึงแม้จะปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็เล่นดนตรีได้ยืนได้หลายนาทีเป็นชั่วโมงวันนี้ก็เล่นตั้ง2ชั่วโมงกว่านะฮะเดี๋ยวนี้เขาเปิดช่วงกลางวันด้วยคือบ่ายๆนี่ก็จะตามร้านต่างๆก็จะมีคอนเสิร์ตแบบนี้เพราะว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นเฉพาะก็คือกลุ่มของทางบริษัทห้างร้านอะไรเขาก็จะมาเหมากันก็ได้ไปเดินดูอ้าวด้านหน้ามีหนังสือของสำนักพิมพ์มติชนแล้วก็สำนักพิมพ์บางสำนักพิมพ์เช่นเกี่ยวกับสำนักพิมพ์ทางด้านงานวัฒนธรรมเพื่อชีวิตเขามาขายแล้วคนขายเขาก็พูดคุยบอกเล่าแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีมากกว่าร้านแผงหนังสือหรือมากกว่านั่นแหละที่เป็นตามร้านที่แบบแค่ตั้งๆไว้แล้วก็ถามเล่มนั้นเล่มนี้แต่ไม่รู้เลยว่าข้างในมีอะไรเขานำเสนอได้ดีแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของงานเขียนนั้นแสดงว่าเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ลึกซึ้งกับหนังสือในแต่ละเล่มซึ่งพอผมซื้อเสร็จแล้วก็นั่งอ่านที่หน้าโรงเบียร์นะเขาก็คุยกันกับเจ้าข้างๆว่าขายอะไรไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับก็เขาบอกว่าได้แต่ละวันแต่ละวันจะได้แต่ละเล่มนะฮะแต่ก็บอกมีความสุขกับการที่ได้พูดถึงหนังสือได้พูดถึงงานนั้นก็เลยน่าสนใจก็น่ามีอย่างนี้นะตามร้านหลวงของการเล่นคอนเสิร์ตของศิลปินก็มีงานวรรณกรรมงานหนังสือดีๆซึ่งเราก็มักจะมาถ่ายทอดกันในช่วงของในวันอาทิตย์ในช่วงเวลาของทนดนตรีกับเล่มแล้วเล่มเล่าโดยรัศมีมณีนินซึ่งทราบว่าบาดเจ็บจากการถูกประตูหนีบกระดูกแตกเลยเพราะว่ารีบออกไปตอนเช้ากันกับเพื่อนๆและเพื่อนไม่เห็นก็ปิดประตูโอ้โหก็รุนแรงมากก็ขอให้หายได้เร็วแล้วบอกเลยกำลังจะกลับมาช่วยถนนดนตรีในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่าสามทุ่มครึ่งแต่ตอนนี้ถ้ายังไม่มาก็เราก็ลุยกันไปก่อนกับบทเพลงเพื่อชีวิตในช่วงเวลานี้3ชั่วโมงตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปในคืนวันอาทิตย์กับผมพิยศรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมฤดีควบคุมเสียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์กับผมพิจิตรรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรกิจรักการจนันท์วัดสันวงสว่างสมเกียรติไทยมณีบุญประกอบกินมนุษย์ธาตุทิมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายอิทยาต้องขอบคุณน้องต้นอานนท์นันตสุคนและน้องโดนัทด้วยนะครับที่

ให้คุณได้ชมกันว่าจะต้องออกทางไหนแล้วก็อพยพยังไงแล้วก็คนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้พิการสายตาผู้พิการหรือคนสูงวัยนะฮะก็จะไม่ต้องมาอพยพผมนะครับผมถึงจะ60ก็ยังไม่ต้องอพยพวิ่งได้ก็ช่วยกันดูด้วยนะฮะช่วยกันดูกลุ่มคนเหล่านี้ที่เข้ามาดูคอนเสิร์ตเพราะว่าจำนวนเยอะมากป้องกันไว้ดีกว่าแก้แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆที่ผมก็ให้ทั้งทีมรปภ.แล้วก็ทีมด้านเทคนิคนะฮะได้ช่วยกันดูแลส่วนสถานที่ความปลอดภัยก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะมีทั้งนอกเครื่องแบบมีทั้งทีมงานที่เป็นทีมงานดูแลนะฮะของบรรลัยการช่างนี่ก็มาด้วยนะฮะแล้วก็มีด้านเทคนิคด้านอะไรก็เยอะๆมาครับมาช่วยกันนะฮะเพื่อที่จะให้งานนั้นออกมาได้มีความสมบูรณ์แบบแล้วก็ปลอดภัยนะฮะซึ่งก็พร้อมนะฮะในการโดนด่าโดนด่าโดนว่าต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการที่เราเปลี่ยนแปลงกันเวลาแล้วคุณก็จองมากันไม่ทันไม่ได้ทันบอกว่าจะไปจองเวลานั้นเราไม่เห็นไม่ทราบอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็ได้แจ้งแล้วนะทางเพจก็ไม่เป็นไรนะฮะเอาไว้ก็อีก2ครั้งนะฮะนับจากวันพรุ่งนี้ที่มีคาราบาวในช่วง 5:00 นก็จะเหลืออีกครั้งเดียวในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็เป็นอันสิ้นสุดปิดท้ายของถนนดนตรีไลฟ์กันนะครับหลังจากนี้ก็ดำเนินการเรื่องของทางคดีความนะฮะฟ้องร้องเรื่องของการละเมิดการหมิ่นการไปผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะดำเนินการฟ้องร้องกันไปตามตัวบทกฎหมายทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับกับผมพิญญ์ลุงสมัยและคุณสุเลิศธรรมฤดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้กับยายสมางที่เริ่มต้นขึ้นและวันพรุ่งนี้ก็พบกันส่วนท่านที่ไม่ได้จองบัตรมานะฮะเข้ามาแล้วมา walk in มารอกันถ้าเข้าไม่ได้ก็นั่งชมจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านล่างซึ่งมีกัน2จอด้วยกันวันนี้จะมีทางสินค้า SME มีนิทรรศการแล้วก็มีร้านจำหน่ายของทางคาราบาวนะครับวันนี้ผมยังไปอุดหนุนมาไม่ใช่อุดหนุนแล้วครับจะไปอุดหนุนหมวกของคาราบาวแล้วพอดีรุ่นน้องนะฮะคุณเล็ก94รุ่นน้องพนวนนฤทธิ์เขาช่วยออกกระตังให้ดีใจเลยนะครับก็เลยได้ใส่หมวกฟรีมาใบนึงนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้ทางสินค้าของคาราบาวจะมาด้วยแล้วก็มีจำหน่ายกีตาร์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงหนังสือของทางสำนักพิมพ์นาคอนก็จะมาจำหน่ายซึ่งจะมีเรื่องราวของพี่ไอ้คาราบาวแล้วก็เรื่องราวของงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับคาราบาวมาจำหน่ายให้คุณด้วยในราคาพิเศษนี่คือกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นในช่วงเวลาของถนนดนตรีไลฟ์มีมาทั้งหมด3ปีด้วยกันแล้วครับกับบทเพลงเพื่อชีวิตในชั่วโมงแรกตรงนี้คืนวันนี้นะครับก็เรื่องราวเกี่ยวกับคนรากหญ้าทั้งหลายกับคนลุงหลังและคนนอกข้อครับ

0: เป็นนักเดินทาง
1: ช่วงแรกของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณสุภเลิศธรรมดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้หลังสี่ทุ่มแล้วผมถึงจะรับสายทาง0816346452ตอนนี้กำลังอ่านข่าวแล้วก็เดินทางเข้าไปที่สถานที่ห้องส่งของบ้านที่เตรียมไว้สำหรับหลังเกษียณถึงเราก็เตรียมมาเป็น10ปีแล้วก่อนโควิดอีกก็เราจะจัดรายการที่บ้านได้ก็เดี๋ยวพอถึงที่หมายเพชรเกษม79หนองแขมแล้วก็จะได้ดำเนินการให้สำหรับการรับสายทาง0816346452พรุ่งนี้ก็มาถึงทางที่จอดรถอาจจะแน่นหนาแน่นหน่อยก็วนๆดูส่วนท่านที่จอดไม่ได้จริงๆเนี่ยผมว่าก็คงต้องอาศัยเพื่อนบ้านข้างๆเนี่ยแหละครับทั้งวปอนี่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเราไม่ได้ขอไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าเกรงใจเขาก็วนๆดูครับแปะๆทุกไหนก็ได้ฮะแล้วก็เริ่มเร็วลงทะเบียนกันคงจะเริ่มลงตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปแล้วล่ะครับก็เข้ามาแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้าโดยเด็ดขาดอย่าลักลอบมานะครับช่วยสถานที่ด้วยจะได้มีการจัดกิจกรรมอย่างนี้และโชคดีถ้าปีหน้าเขาให้ทำอีกก็จะมาทำให้นะฮะแล้วก็คงจะเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้วครับก็เหลือเวลาอีกแค่2ครั้งเท่านั้นนะฮะก็คือครั้งวันพรุ่งนี้ฮะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือวันที่6สิงหาคมกอดคอกันร้องเพลงมิตรภาพผูกดวงใจมาริโฮน่าครับนี่คือเรื่องราวของการทำงานที่ถนนดนตรีได้ทำหน้าที่กันมา31ปีสำหรับทางด้านวิทยุและ3ปีทางด้านไลฟ์ทางทีวีและทางเพจของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณผู้บริหารและก็กรมประชาสัมพันธ์และก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้เหนื่อยทำงานทำหน้าที่ทั้งเรื่องเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับการทำงานของถนนดนตรีไลฟ์ตลอด3ปีที่ผ่านมาต้องขอบคุณมากๆด้วยและศิลปินทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนบนถนนดนตรีกันกับเพลงที่เกี่ยวข้องกับคนเพื่อชีวิตใต้ดินที่เล่นดนตรีเปิดหมวกจดหมายถึงพ่อและจักรยานจากปีฟุตปาดและดำขวานครับ

ชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์พอดีคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำแบนเนอร์ให้กับทนดนตรีก็ได้ส่งมาพอดีผมอ่านข่าวอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็เห็นข่าวเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของเป็นผู้ที่ไปเรียนนะฮะไปเรียนทางด้านแพทย์แผนไทยกับภรรยาเขาปรากฏว่าน้องคนนี้เป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจมากๆเลยนะครับที่กำลังเรียนแพทย์แผนไทยอยู่รุ่นเดียวกับแฟนของคุณโดมนครสวรรค์บอกอดีตเนี่ยเคยบวชตั้งแต่เป็นสามเณรจนเป็นพระพ่อเขาเสียไปแล้วแม่เกิดอาการช็อกกลายเป็นคนเป็นคนสติไม่ค่อยจะดีจึงได้ลาสิกขามาดูแลแม่แต่ปรากฏว่าเขาชื่อต้าลมศักดิ์ถึงค่าช่วยรถตกข้างทางแต่รถอีกคันพุ่งชนจนเสียชีวิตนะครับเป็นจิตอาสาสละชีพถูกชนซ้ำซ้อนก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับข่าวต้าของต้าจิตอาสาสละชีพถูกรถชนเราเห็นข่าวนี้อยู่เหมือนกันแล้วนะครับแต่วันนั้นพอดีว่าจะนั่งดูก็ได้เห็นข่าวอยู่แล้วนะฮะน่าเศร้าใจนะคนที่มีความดีทำความดีแล้วก็คือบอกว่ายังไงว่าเขามาอยู่บนโลกนี้เพียงน้อยนิดเวลาที่น้อยนิดแต่ว่าเข้าใจว่าสวรรค์คงเป็นผู้ที่มีกรรมน้อยอ่ะนะก็คือได้สามารถที่จะมาอยู่บนโลกนี้เพียงไม่นานนักแล้วก็ได้กลับไปสู่บนสวรรค์ในทางที่เขาได้ทำความดีเอามาไว้นะฮะก็จิตอาสาขอไว้อะไรด้วยนะครับครับก็ขอบคุณคุณดมนครสวรรค์ครับนี่ก็เป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามอีกคนหนึ่งที่มอบให้กับทนดนตรีในการทำแบนเนอร์นะฮะที่เพื่อนจอกวสันต์วงสว่างออกแบบมาแล้วก็ทำแบนเนอร์มาให้ทุกครั้งเป็นแบนเนอร์ที่ติดอยู่กับทางเข้าก่อนเข้างานของทนดนตรีทุกครั้งเลยที่เป็นแบนเนอร์ที่มีความงดงามแล้วก็สวยงามที่ทางเพื่อนได้ออกแบบมานะฮะก็นี่แหละครับพอดีแบนเนอร์ของปีนี้เช่นเดียวกันเหมือนปีที่แล้วที่ภรรยาพี่แอดพี่ปุ๊กลินจงโอภากุลก็จะขอเก็บไว้นะฮะไม่ต้องมาดึงของผมนะครับเดี๋ยวผมจะดึงกลับเก็บไปให้ทางพี่ปุ๊กไว้ครับเพลงที่คุณโดมขอมาเมื่อวานครับขอบคุณคุณบุญประกอบอบกลิ่นที่ใส่เพลงไว้ให้ครับลมๆแรงๆและเพลงที่ขอมาทาง Google Form ในคืนวันนี้หนุ่มสุพรรณสองครับ

ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการถนนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยไม่แน่ใจว่าเพลงจะทันหรือเปล่าถ้าทันก็มอบเพลงนี้ให้ปิดท้ายนะครับทั้งเพลงปล่อยที่ขอมาเมื่อวานนี้ทาง Google Form แล้วก็อีกเพลงหนึ่ง Like King ของ Job To Do แต่ถ้าไม่ทันก็ได้ค่อยฟังกันในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญจรุ่งสมัยกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมการซักซ้อมเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: รุงเทพมหานครตรวจความพร้อมการซักซ้อมเรือในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ณบริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครตรวจความเรียบร้อยการซักซ้อมขบวนเรือจำนวน35ลำเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่วันที่26กรกฎาคม2569เวลา 6:40 นาทีพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวน225รูปและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำนอกจากนี้ตลอดทั้ง3วันของการจัดงานจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่และร่วมคืนชีวิตให้ครองไทยอาทิการฉายภาพยนตร์และการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการเดินชิลริมคลองชิมอาหารอร่อยบนเรือและการเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนังณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมนุ่งผ้าสีโคตรบูรณ์สนับสนุนงานฝีมือชาวบ้านพร้อมร่วมขบวนบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชสุดอลังการศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครพนมว่าได้ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอุดมศึกษาการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบครบวงจรและการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนฐานทุนทางวัฒนธรรมเพื่อผลักดันศักยภาพของจังหวัดนครพนมในทุกมิติโดยในช่วงเย็นได้เป็นประธานในพิธีนำขบวนแห่และถวายเครื่องบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชโดยมีหัวหน้าศูนย์ราชการข้าราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 6,000 คนทั้งนี้ศาสตราจารย์ยศชนันยังได้สวมใส่ชุดสีโคตรบูรณ์ซึ่งตัดเย็บจากผ้าไหมและผ้าฝ้าย้อมครามผลงานของกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรืออำเภอนาว่าภายใต้โครงการนาว่าโมเดลตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อร่วมเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมสู่สาธารณชนด้วย รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมหารือและเห็นพ้องถึงกระบวนการนำเมียนมากลับสู่สมาชิกอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปสร้างสันติภาพในเมียนมาอย่างยั่งยืน
5: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมาณโรงแรมแมนดารินโอเรนเต็นกรุงเทพมหานครโดยมีนางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนด้านเมียนมาและประธานอาเซียนเป็นประธานโดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์และการหารือโดยตรงระหว่างอาเซียนกับเมียนมาเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการที่เมียนมาจะกลับมามีส่วนร่วมกับอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปการประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ต่อเนื่องโดยอาเซียนจะเดินหน้าหารือแนวทางปฏิบัติในระยะต่อไปรวมทั้งในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อผลักดันความร่วมมือและความคืบหน้าในประเด็นเมียนมาอย่างเป็นรูปธรรมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ณวงเคยบอกแล้วนะครับว่าถ้ารักจะเดินเส้นทางของบทเพลงเพื่อชีวิตต้องรู้จักคำว่าเจ็บปวดก็พักสักตื่นเมื่อเลี้ยวมีแรงก็มาสู้ชีวิตกันใหม่แม้จะโดนไม่ว่าจะจะปวดหรือว่าจะต้องโดนอะไรที่ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตก็พร้อมที่จะยืนหยัดสู้ต่อปลอดต่อเนื่องไปก็อย่างนี้แหละครับรักต้องสู้ถ้าเรารักเพลงเพื่อชีวิตเราก็ต้องสู้ให้กับบทเพลงเพื่อชีวิตแม้เราจะต้องโดน อะไรหลายๆอย่างทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ความเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่โดนกันในเพจในเฟซนี่นะครับก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บอกว่าก็โดนความไม่พอใจของคนที่ก็มีการท้าทายด้วยนะฮะบอกว่าพรุ่งนี้จะมาปวดหน้างานแม่นี่ถ้าเป็นย้อนตอนสมัยวัยรุ่นนุ่งขาสั้นฝั่งทนวัดนวลนรดิษฐ์นี่ก็ตัวเปิดคนหนึ่งเหมือนกันเวลาที่ไปดูคอนเสิร์ตทั้งคาราบาวไม่เคยได้ใส่ใจฟังอีลาใครหล่มใครเพื่อนๆรู้ที่ดีนะฉายาของพวกผมให้ผมนี่เปิดก่อนนะครับก็พร้อมนะฮะมาก็ท้าทายกันก็พร้อมกันจะเจอกันเขาบอกถึงจะไม่นุ่งขาสั้นแล้วมาเป็นแบบข้าราชการการจะบำนาญนะก็จะเกษียณแล้ว60แล้วก็ยังพร้อมนะฮะยังพร้อมก็พร้อมบวกเสมอนะครับยินดีถ้าท้าทายกันแต่ถ้ามาอย่างมิตรมาอย่างคนที่มีความเป็นวุฒิภาวะกันก็ยินดีที่จะคุยกันแต่ถ้าจะมีปัญหาก็จะเจอกันได้นะฮะยินดีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณสุเบศธรรมฤดีเพลงที่เมื่อวานนี้ขอมาจากกำแพงเพชรก็มอบให้แล้วในต้นชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีที่เดินทางถึงที่หมายปลายทางที่เพชรเกษม79หนองแขมแล้วก็พร้อมรับสายแล้วฮะมาสักครู่นี้ขับรถอยู่ไม่สะดวกที่จะรับสายระหว่างการเดินทางมาทั้ง0816346452 0816346452กับช่วงเวลาของถนนดนตรีก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้ก็เรามีกิจกรรมต่างๆทางด้านล่างของพื้นที่ก่อนจะเข้างานก็จะต้องมีทั้งการได้ถวายพระพรในทางช่อง11เขาเราก็ดูแลพื้นที่ของเรากันให้ดีช่วยกันใครที่ได้มากันบ่อยๆเป็นสมาชิกแล้วก็ได้เคยเดินทางมาเป็นประจำก็คงจะทราบดีปฏิบัติตามกฎด้วยครับเส้นทางไหนที่ไม่ให้เข้าไปก็อย่าเล็ดลอดเข้าไปเพราะตอนนี้พื้นที่ได้ทำงานเป็นสถานที่ทำงานอย่างเต็มรูปแบบแล้วทั้งวิทยุทีวีแล้วก็ทั้งหน่วยงานที่เข้ามาในพื้นที่ของอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับก็ให้เกียรติแล้วก็ให้เคารพความสถานที่ด้วยอยู่ในพื้นที่จำกัดที่วางไว้ใครที่ไปนอกเหนือจากพื้นที่นั้นจะต้องโดนตรวจบัตรเราจะมีบัตรของการเข้างานไว้ส่วนที่เป็นชั้นที่มีทางศิลปินสตาฟอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีบัตรสตาฟแล้วเข้มงวดกับการเดินเข้าไปเข้าออกในพื้นที่ของทางราชการให้ดูแลกันและกันด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามที่ข้อกำหนดไว้ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายอาวุธแล้วก็รวมถึงสารเสพติดอันนี้ก็เข้มงวดเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงน้ำดื่มเครื่องดื่มนี่ห้ามนำเข้าในห้องออดิโทเรียมโดยเด็ดขาดวางไว้ด้านหน้าห้องประชุมแล้วก็เข้าไปเพราะว่าถ้าไปหกเลอะเทอะกันมากๆเนี่ยมันจะเป็นที่เดือดร้อนกับเจ้าหน้าที่ทางด้านแม่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลทั้งสถานที่กันแล้วก็ดูแลเรื่องของกลุ่มเปราะบางคนที่เป็นผู้สูงวัยกับทางผู้พิการที่มีผู้พิการสายตามาชมด้วยเข้าออกทางไหนดูกันด้วยแล้วก็ทางหนีไฟทางที่จะต้องหลบเวลาที่มีการอพยพผู้คนก็ปฏิบัติตามคลิปที่เราได้นำเสนอในช่วงก่อนเข้าคอนเสิร์ตนะฮะส่วนคอนเสิร์ตนั้นเราก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงตามที่พี่แอร์ได้มีข้อกำหนดไว้ว่าแกจะต้องเดินทางไปเล่นดนตรีต่อกันต่อไปนะครับแต่พวกนี้คาราบาวก็เตรียมเพลงไว้ทั้งหมดทั้งเกือบ30เพลงและมีเพลงใหม่แล้วก็รวมถึงเพลงที่
ตั้งใจว่าที่จะร่วมแสดงกันทั้งก่อนหน้านั้นนั่นคือเรื่องของที่มาของวงคาราบาวที่ได้เริ่มต้นขึ้นกันเขียนเพลงแรกนะครับโดยทางพี่อนุชาประธานนะฮะเพื่อนของพี่แอดก็จะมาพูดคุยกันในช่วงต้นแล้วก็มีศิลปินรับเชิญนั่นคืออาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจะได้มาเป่าคุยนะฮะจอมยุทธคุยในตำนานกับบทเพลง Made in Thailand และอีกหลายๆบทเพลงกันด้วยเดินทางกันในบทเพลงที่เมื่อวานนี้ขอมาแล้วก็ในวันนี้ด้วยทาง Google Form ที่ส่งเข้ามาแล้วก็ทาง0816346452เมื่อวานนี้มีของวันนี้ไม่ใช่วันนี้ของวันนี้แหละครับเมื่อสักครู่ได้ตอนชั่วโมงที่แล้วก็เปิดให้แล้วนะฮะหนุ่มสุพรรณภาค2นะครับวันนี้มีขอกันมาทั้งแง้มใจนะฮะล้างบางวิมานดินคนทำนาหนุ่มสุพรรณสองแล้วก็มีสอดคล้องสมดุลจากคุณตีสุพรรณมอบให้กันในช่วงต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีและโกดำไม้เมืองที่คุณเจ้าคุณขอจากเชียงใหม่นะครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามสิบหกนาทีนักเดินทางของทนดนตรีในบทเพลงเพื่อชีวิตที่คุณได้ขอมาทั้งทาง Google Form จากคุณดาวลูกไก่เพลงทานตะวันแล้วก็มาสักครู่นี้ทาง0816346452ที่ขอมาจากสาวสุราษฎร์นึกเสียว่าสงสารแล้วก็บอกว่าเป็นผู้พิการตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับก็เราถึงได้พยายามเวลาที่จัดกิจกรรมหรือทำอะไรเราก็จะคิดถึงกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ฟังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางบางครั้งเขาก็อาจจะไม่ต้องจองบัตรหรือว่าไม่ได้ต้องเข้าตามระบบแต่ปรากฏว่าผู้พิการที่เป็นผู้พิการสายตาที่ติดตามทนดนตรีนี้เก่งมากคือทำตามระบบได้รวดเร็วด้วยจองกันได้มาแบบครบกับทุกคนเลยแล้วก็ตามระบบด้วยนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเวลาแก้ไขแบบไม่ต้องบอกคือเขารู้โดยความติดตามที่เขามีอยู่แล้วก็เป็นความตั้งใจเป็นความมุมานะคือมากกว่าคนปกติที่เราเองนั้นบางทีมือตีนดีๆแต่โวยวายมายังไม่ทันอะไรก็นั่นแหละก็หายังไม่ได้ดูอีราค่าอีหลุมฟังเหตุผลอะไรครับนะเอาซะก่อนก็ผู้ที่เขาพิการเนี่ยเขาก็จะยอมรับแล้วก็พอเปลี่ยนแปลงกติกาหรือมีการปรับเปลี่ยนเขาก็พร้อมรับสภาพแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วแล้วเวลาที่มาชมนี่ก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือเข้ามาพร้อมกันแล้วมานั่งรออยู่ก่อนและบางทีผมก็ต้องเจอกันก็ต้องทักทายด้วยเสียงเพราะว่าเขามองไม่เห็นเขาจะต้องได้ยินเสียงก่อนเราต้องส่งเสียงให้เพราะเราก็ถือโอกาสเราใช้เสียงนะครับแล้วก็จะจำแม่นนะจำเสียงจำได้แม่นยำมากแล้วก็จะมานั่งรอก็จะถามว่าทานข้าวเข้าห้องน้ำหรือว่าอยากจะเดินไปตรงไหนบ้างไหมนะฮะเพราะเขาก็จะไม่ไปเพื่อเป็นภาระให้กับคนอื่นหรือว่าไปเดือดร้อนใครต่อใครก็นั่งอยู่เฉยๆทั้งเราก็รอเวลาที่ว่าจะเริ่มรายการการแสดงก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องนั่งรอหลายชั่วโมงหรือว่าหลายนาทีฮะก็ไม่ได้เป็นเหมือนคนปกติทั่วไปที่ว่าสามารถจะเดินเหินไปตรงไหนไหนได้ง่ายๆเวลาไปทีก็จะต้องมีผู้นำพาไปหรือไปกันเองก็จะต้องไปเป็นคู่แล้วก็จะมีแม่เท้านำไปหรือว่าถามเส้นทางกันไปหรือบางทีก็ต้องคำไปนะฮะถ้าเกิดว่ามีใครพานำไปก็คือต้องเกาะๆแล้วก็จับไปแล้วก็ดูว่าอยู่ตรงไหนแต่ก็ช่วยเหลือตัวเองได้ดีแต่ต้องยอมรับว่าเก่งมากคือการเข้าจองทาง Facebook เนี่ยแทบจะไม่เป็นภาระอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรโวยวายทำไม่ชอบไม่อะไรไอ้เปลี่ยนแปลงทำอะไรคือไม่ถูกต้องร้องสิทธิอะไรเนี่ยนะครับคือพอไม่ได้อะไรตั้งใจนะโวยวายไว้ก่อนนี่มันคนก็น่าจะอับอายคนที่เขาผู้พิการทั้งหลายนะครับผมก็เลยให้สิทธิ์เขาส่วนมากก็จะถ้าไม่ต้องจองก็ได้แต่เขาก็ไม่เคยใช้สิทธิ์ในเลยนะครับจนที่ผ่านมาเนี่ย3ปีก็จะเข้ามาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดพอเราเปลี่ยนแปลงก็เขาก็ยอมรับได้แล้วก็บอกว่าแล้วก็ทันด้วยว่าสามารถที่จะจองได้ทันตามเวลานะฮะแล้วไม่เป็นภาระใครมาถึงก็นั่งอยู่ที่ตรงในห้องที่จัดเตรียมไว้แล้วก็ไม่ได้ไปลุกไปไหนนะครับทานข้าวทานอาหารเขาก็ไปเขาเองนะฮะซึ่งของก็เคยบอกเลยว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เป็นพรสวรรค์แล้วก็เป็นความมุมานะของคนที่เขาเป็นผู้พิการที่เขาถ้าผมเคยไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดเคยไปบรรยายแล้วก็เคยไปช่วยงานของทางสมาคมคนตาบอดอยู่บ่อยๆน้องเอกพงศ์นพสกุลก็จะรู้ดีก็จะได้ทราบว่าตอนนี้ถ้าพิการตั้งแต่กำเนิดเนี่ยนะครับเขาก็จะเรียนรู้ต่างๆได้ในใช้ชีวิตได้อย่างเป็นค่อนข้างจะช่วยเหลือตัวเองได้ดีแต่ถ้ามาพิการทางหลังตอนหลังเนี่ยจะลำบากหน่อยเพราะว่าต้องมามีการฝึกการเรียนการเริ่มต้นใหม่ ในชีวิตนะครับก็เลยก็บอกว่าทุกครั้งนี่ผมจะบอกว่าคนพิการบ้านเราเนี่ยไม่ได้พิการหรอกแต่ว่าสังคมกับระบบเนี่ยมันพิการโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระบบเนี่ยพิการมากเลยนะฮะที่ถ้าไม่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลหรือว่าคอยที่จะช่วยเหลือฉะนั้นเราก็เลยต้องค่อนข้างที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าการเคลื่อนอพยพคนถ้าหากว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมาในการเกิดเพลิงไหม้เกิดอาคารตึกถล่มหรือเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆเราต้องสามารถที่จะช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้กันก่อนไม่ใช่ว่าต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดกันไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้เรื่องของความหายนะและสูญเสียอันนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เลยต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการที่จะต้องขอกันว่าจะต้องทำยังไงให้นะครับพื้นที่ที่นั่งที่มีจำกัดนั้นได้แบ่งปันกันไปให้ทั่วกันแล้วก็เวลาที่มีผู้คนที่เข้าไปจำนวนมากแน่นๆเนี่ยนะฮะซึ่งเมื่อปีที่แล้วเราก็เกิดเหตุการณ์นี้คือจำนวนคนหลั่งไหลเข้ามารถติดไปถึงด้านถนนวิภาวดีรังสิตเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เข้าไปทั่วไปหมดเลยแล้วก็ภายในงานก็คนเยอะมากรอคอยกันด้านล่างที่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนอีกตั้งเยอะครั้งนี้ก็คงจะเหมือนกันตอนนั้นก็จะต้องทำยังไงให้บริหารจัดการในสิ่งที่มันทำให้เกิดไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดขึ้นจะทำอย่างไรนะฮะก็คิดว่าคงจะต้องป้องกันให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็นี่ก็คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจที่เราได้ทำงานทำหน้าที่กับทนดนตรีกันมาเพลงที่คุณขอไว้ก็จัดให้นะครับบางเพลงอาจจะยังไม่ได้จัดให้เลยมาสักครู่นี้โทรมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่ที่บอกว่าคราวที่แล้วยังไม่ได้เปิดของคันไถช่วงนี้มีคนขอคันไถกันมาเยอะนะมาสักครู่นี้ก็มีขอคันไถมาจากลำปางชื่อฟังเพลงอีเลียมเขาที่แล้วบอกขอทานสะพานลอยอย่างคันไถเดี๋ยวจะลองให้ค้นหาดูนะครับให้คุณป๋องลองค้นหาดูอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่เพราะว่าเพลงอาจจะมีเหลืออยู่เพราะว่าเพลงบางเพลงนั้นนานมากแล้วก็หายกันไปนะครับไม่รู้มันลบเลือนมันไปยังไงนะฮะระบบนี่ก่อนนี่ก็พิการเนี่ยระบบเนี่ยนะครับก็ฮะฟังเดี้ยงๆอะไรตามสภาพนะครับเพลงที่ขอมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่จากใจครับ

พลงของเสกสรรทองวัฒนาโตถ้าว่าอยู่แถวๆชัยนาทนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญศิลปินเหล่านี้ที่เคยสร้างผลงานสร้างสรรค์ไว้มาเชิญมาทนดนตรีบ้างถึงแม้ต่อไปอาจจะไม่ได้จัดเป็นทนดนตรีไลฟ์ทางภาคของการแสดงสดแล้วก็อาจจะเชิญศิลปินมาพูดคุยกันในโอกาสต่อไปขอบคุณมากนะครับที่ขอมาจากสายกล้าแดงแล้วก็ใน Messenger ส่งลาบยำเพิ่งจะกำลังทานผมคือขณะที่จัดรายการไปด้วยผมกินต้องขออภัยด้วยว่าผมแอบกินข้าวไปด้วยอยู่เวรทั้งวันวันนี้หิวไม่ได้เวรทั้งวันมาอยู่เวรคือทั้งวันวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวทั้งกลางวันเนื่องจากว่ารีบไปพบคาราบาวอันนี้เมื่อคืนลูกสาวไม่ได้กลับบ้านเขาไปนอนบ้านเพื่อนแล้วตอนเช้าต้องรีบไปรับที่บางปูทองแล้วก็รีบกลับมาเพื่อจะตัดเตรียมมารับลูกชายก็จะไปซื้อผ้าที่เผารัดปรากฏว่าคิวนี้ต้องยกเลิกต้องขออภัยเขาเป็นอย่างแรงก็คงต้องเลื่อนไปแล้วก็เลยรีบไปลงเบียร์เพื่อไปคุยกับพี่แอดแล้วคาราบาวเตรียมงานกันก็เลยไม่กินข้าวก็เลยแอบซอยข้าวระหว่างที่เปิดเพลงเนี่ยด้วยข้าวไข่พะโล้กินคนเดียวไป3ฟองนะฮะแล้วก็ไม่ใส่ในชามแล้วก็นี่ก็ส่งนี่มายิ่งให้หิวก็ไปใหญ่เลยคุณศิริการคนงามบ้านโป่งนะฮะที่ทำยำมาทำอาหารมาเพื่อแผ่มิตรเพื่อนพ้องน้องเพื่อนพี่เพาะพี่น้องเพื่อนของถนนดนตรีนี่นะครับก็ในกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์นี่นะฮะก็คือสิ่งที่นี่แหละครับอยากจะให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือเราได้มาเจอกันมีมิตรภาพร่วมกันอย่างอื่นเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องที่มันมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อที่จะถูกตาถูกว่าถูกตำหนิถูกอะไรก็ถือว่าก็เป็นบทเรียนเป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงกันไปนะฮะเรียนรู้ไปด้วยกันแต่ถ้าโจมตีด่าทอแบบมีในทางไม่สร้างสรรค์เลยในทางที่ไม่ได้เป็นเรื่องในการที่มันไม่ได้ตรงตามนั้นหรือว่าไปกล่าวหาเท่าร่วมอย่างเช่นในเรื่องกรณีว่านำเงินราชการมาเพื่อที่จัดงานเกษียณตัวเองกับในวันถนนดนตรีวันพรุ่งนี้เนี่ยอันนี้แน่นอนต้องฟ้องร้องกันเป็นคดีความแน่ถือว่าหมิ่นประมาทและก็เป็นการที่จะไปพาดพิงกับหน่วยงานทางราชการด้วยอันนี้เราก็ต้องนะฮะต้องตามกระบวนการของกฎหมายกันไปครับเดินทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงที่2กับเพลงที่มีนานๆมีขอกันมานะฮะขอจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452ขอเพลงของพี่ป้อมพี่โตไว้นะฮะสองศิลปินนี้ก็เป็นอีกสองศิลปินที่ผมก็มีความตั้งใจอยากจะเชิญมาอาจจะไม่ได้มาทั้งสองท่านหรือเป็นวงแบบอัศนีวสันต์แต่อาจจะร่วมแจมอยู่ในกับศิลปินท่านอื่นเหมือนกับที่เคยจะเชิญที่อ่องสุรศรีที่กุลเนี่ยนะครับกับเพลงคงเดิมแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดึงศิลปินและคนดังเป็นต้นแบบอาสาสมัครยุคใหม่ร่วมสร้างเครือข่ายช่วยสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดึงศิลปินและคนดังเป็นต้นแบบอาสาสมัครยุคใหม่ร่วมสร้างเครือข่ายช่วยสังคม
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปภร.สังกัดศูนย์อปภร.กลางประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รุ่นที่1ณสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่ายอาสาสมัครศิลปินนักแสดงและบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคมอาทิเปิ้ลนาคอนดีเจแมนและต้นอธิวัตรที่ร่วมเป็นเครือข่ายอปพร.ต้นแบบในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวครอบคลุมทักษะสำคัญในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บการกู้ภัยเบื้องต้นและการจับสัตว์มีพิษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการบริหารจัดการสาธารณภัยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและอปพร.รุ่นนี้จึงถือเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ในการอุทิศตนช่วยเหลือสังคมด้วยจิตสาธารณะซึ่งปภ.พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนี้ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ที่ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบายชูชุมชนแห่งสติเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสุขภาวะและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
8: พระสุธีรัตนบัณฑิตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.กล่าวในเวทีการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบายครั้งที่6ทับ2569ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.จัดขึ้นว่าการพัฒนาชุมชนในอนาคตควรมุ่งสู่การเป็นชุมชนแห่งสติโดยส่งเสริมการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองการสื่อสารด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการบูรณาการหลักธรรมเพื่อสร้างปัญญาร่วมกันในชุมชนสอดคล้องกับการนำเสนอความสำเร็จจากการลงมือปฏิบัติจริงของผู้นำชุมชน3พื้นที่อาทิสหกรณ์เคหสถานชุมชนกองขยะน้องแขมกรุงเทพสะท้อนการต่อสู้ของกลุ่มคนเก็บขยะ ที่พลิกฟื้นชีวิตผ่านโครงการบ้านมั่นคงพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายจังหวัดกาญจนบุรีที่ปฏิวัติรูปแบบการพัฒนาจะรับคำสั่งจากส่วนกลางสู่การจัดการตัวเอง 100% และชุมชนดอนสาลาจ้าจังหวัดสุพรรณบุรีที่ฝ่าฟันปัญหาความแตกแยกทางการเมืองในชุมชนด้วยการตั้งสภากาแฟซึ่งสช.พร้อมให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับความสำเร็จจากระดับโครงการให้กลายเป็นขบวนการทางสังคมที่เข้มแข็งผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมสุขภาวะที่ขับเคลื่อนด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดตรังขับเคลื่อนปฏิบัติการ Operation 90 Days อย่างเข้มข้นมุ่งมั่นสู่การเป็นพื้นที่สีขาวปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
9: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วนโดยขับเคลื่อนปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใน90วันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเน้นย้ำว่าความมุ่งมั่นของจังหวัดสู่การเป็นพื้นที่สีขาวปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเด็ดขาดโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังทุกคนทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวจะมีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อปรับเปลี่ยนยุทธวิธีให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าจังหวัดตรังจะสามารถลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกับเพลงที่ขอมาจากหนองจอกมีนบุรีแล้วถามว่าพี่2500พี่เกิด2509เหรอบอกอายุเท่ากันท่านก็ไม่ต้องเรียกพี่เป็นเพื่อนกันได้ก็ที่พิมพ์ไปว่าเด็กหญิงปรางนี่ผมพิมพ์เป็นเด็กหญิงไม่ใช่ย่อดอยอเลยหาไม่เจอครับขออภัยด้วยคุณป๋องครับก็พบแล้วนะฮะชื่อย่อเป็นเด็กหญิงแล้วยังไม่ได้เป็นตอนนี้ถ้ากี่ปีแล้วเนี่ยต้องเป็นตั้งเกินนางสาวไปแล้วมั้งครับเด็กหญิงปรางเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากที่น้าหมูเดินไปในตอกซอกซอยระหว่างที่คาราบาวเขาแสดงเมื่อครั้งที่น้าหมูได้เดินทางไปกับคาราบาวแล้วก็มีเวลาว่างว่าเพลงของน้าหมูในช่วงเวลานั้นก็คนยังไม่ได้คือฟังแล้วอาจจะยังไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็จะสามชาติจะสนุกอย่างเดียวบอกน้ำหมูก็บอกว่าด้วยความอึดอัดตันจะอึดอัดตื่นตันใจเรื่องความเพลงยังไม่ได้รับความนิยมก็เลยเตะเวลาพี่คาร์บาวเขาเล่นก็จะเดินไปตามตอกซอกซอยบ้างไปหาหน่วยนี่บ้างดูตามวิถีชีวิตผู้คนก็ได้เจอในสิ่งที่ได้เห็นเด็กที่กำลังเขาเก็บคุยกองขยะนะฮะแล้วก็ยังมีความฝันมีความหวังฉะนั้นก็เลยทำให้น้าก็เลยก็บอกว่าขนาดเด็กที่เขาเก็บคุยขยะเขายังมีความหวังมีความฝันนะฮะถ้าคุยเขี่ยในสิ่งต่างๆแล้วก็ยังมีความหวังความฝันแล้วตัวน้าเองจะไม่มีความหวังและความฝันแล้วก็ความหวังที่จะได้ทำให้สำเร็จได้หรือได้ยังไงก็เลยทำให้ต้องมาสู้ชีวิตกันอีกนะครับก็เหมือนความฝันของเด็กหญิงแพรวตอนนี้เป็นนางสาวให้เด็กหญิงแล้วนะครับก็เด็กอายุ16นี่แหละครับสำหรับน้องเนเน่ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ว่าได้ทำตามความฝันแต่ถ้าทำความฝันอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องพยายามต้องฝึกฝนซ้อมน้องก็ไม่เคยห่างจากกีตาร์เลยก็ซ้อมมาตลอดเวลาแล้วก็มีสิ่งที่เขาได้รับแรงหนุนกำลังใจนั่นก็คือจากคุณพ่อแล้วก็จากที่พ่อได้เปิดเพลงร็อกให้ฟังทุกๆวันคุณพ่อก็ชอบเพลงร็อกด้วยนี่นะครับก็เขามีข้อความที่เขียนดีนะว่าคุณหมอท่านหนึ่งก็บอกว่ามันเหมือนกับเขาได้เจอเพื่อนเก่าที่ห่างหายกันไปนานในเน่ทำให้เกิดว่าเหมือนเพื่อนเก่าที่เคยห่างหายไปจากกระแสแล้วความนิยมของเพลงร็อกเนี่ยหายไปจากนะครับอย่างสารระบบต่างๆแล้วหรือเพลงอื่นๆที่เข้ามาในตลาดที่เป็นตลาดไม่ใช่เพลงที่เกิดเป็นเพลงล็อกจะทำให้คุณหมอที่ท่านดูหนังสือสอบจนกระทั่งสอบหมอได้แล้วได้หนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่ามีความเป็นเพื่อนที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งของบทเพลงล็อกซึ่งเธอก็ทำได้ทุกวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ให้เห็นในสายตาของคนทั้งโลกไปแล้วสำหรับน้องเน่

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงข้ามองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแค่ตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

พอดีมีผู้ฟังโทรทาง0816346452น่าจะเป็นที่ภูเก็ตสมุยที่ภูเก็ตใช่ไหมครับพอดีกำลังนึกถึงเพลงขอเพลงขี้ตะกวีวีนาแกว่งไกวผมกำลังนึกเอ๊ะมันน่าจะไม่มีมันน่าจะเป็นขี้ตะกวีขี้ดนตรีขี้ตาเวหาจักรวาลมั้งครับก็ขอของพี่เต๋อนะฮะดนตรีขี้ตะกวีวีนาแกว่งไกวหรือมีเพลงมีวีนาแกว่งไกวนี่มีแต่ถ้าอัลบั้มเนี่ยอัลบั้มคือเรามาร้องเพลงกันแล้วใจผมก็นึกถึงเพลงอะไรนะที่ตาบอดถือโคมถูกชนล้มลงว่าเขาโง่บะลมโถโคมไม่มีไฟใช้เพลงฮูเลเลหรือเปล่าเฮฮูเลเลหรือเปล่าเป็นงานเพลงคุณภาพอยู่หลายเพลงเลยล่ะครับงานของพี่เต๋อเรวัตพุทธิดันนี่นะครับในอัลบั้มนี้ก็ใช่อัลบั้มหนึ่งดนตรีคีตาเวหาจักรวาลอัลบั้มเรามาร้องเพลงกันที่จะมีเพลงไม่เป็นไรมาร้องเพลงกันนะฮะทุกคนเป็นคนดีเธอนะฮะดนตรีขี้ตาเวหาจักรวาลทำอยู่ทำไปฮู้เล่เล่แล้วก็มีวีนาแกว่งไกวก็มีอีกเพลงหนึ่งที่อยู่ในอัลบั้มเนี่ยที่เป็นเพลงบรรเลงคือขลุ่ยผิวกอไผ่บรรเลงนะก็มีเพลงดอกไม้ไปไหนดนตรีขี้ตาภาคลาโรมแผ่นเสียงชุดนี้ผมก็มีอยู่แต่ไม่รู้หายไปไหนเดี๋ยวต้องขอไปค้นหากันมาก่อนนะฮะแล้วก็เพลงที่ขอมาเนี่ยน่าจะไม่ได้ใส่อยู่ในระบบแน่แต่ครุยผิวเนี่ยเคยเอามาเปิดที่เป็นผมไม่แน่ใจว่าใช่เพลงเดียวกันหรือเปล่าที่เป็นครุยผิวของที่ป้อมพิโตเอามาร้องไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนะเป็นเพลงเดียวกันหรือเปล่านะฮะก็ลืมๆไปแล้วโหงานมาตั้งเป็น40ปี30กว่าปีแล้วมั้งครับนะฮะก็เป็นผลงานที่มีคุณภาพเท่านั้นเดี๋ยวก็ติดค้างไว้ส่วนแล้วก็ถามเขาก็บอกว่าน้องเนเน่เขาเป็นคนที่แบบพอมีฐานะนะฮะครับก็คือว่าพอมีกำลังแล้วยังมีเด็กอื่นๆที่ไม่มีฐานะไม่มีกำลังไม่มีโอกาสนะครับก็ถึงมีฐานะยังไงแต่เขาก็มีความสามารถในการที่จะทุ่มเทแล้วก็ออกไปเล่นดนตรีเปิดหมวกนี่นะครับเอาในโปรแกรมฟอร์มบอกว่าอยากให้เปิดเพลงของสามัญชนแล้วก็เปิดเพลงของใต้ดินด้วยเพลงของวงใต้ดินต่างๆก็ส่งมาหรือว่าที่มีอยู่ก็มันคือตอนนี้เขาไม่ค่อยจะทำอัลบั้มมาต้องไปเอาโหลดมาเพลงซึ่งบางทีก็ต้องคอยนั่งเช็คฟังกันบางเพลงก็ไม่มีที่คุณขอมาหรือบางศิลปินเนี่ยหลายคนก็เคยขอเพลงที่ศิลปินที่ผมก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้ในการติดตามเหมือนสมัยก่อนๆที่เราจัดรายการแล้วก็ยังมีศิลปินมาแวะเยี่ยมเยียนกันนี่ขอเพลงของสามัญชนเพลงขี้เมาบริสุทธิ์อัลบั้มคนบ้านนอกคุณหน่วยสามัญชนฟังอยู่ที่ขอนแก่นอยากให้เอาเพลงเพื่อชีวิตใต้ดินมาเปิดได้ครับก็เดี๋ยวพยายามจะหามานะครับลองฟังดูนะครับคุยผิววันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของวิเตอร์หรือว่าเป็นอาจารย์เขตรันเลิศพิพัฒน์ได้ทำงานอันนี้ขึ้นมาก็ถ้าเป็นเพลงเดียวกันก็ดีใจด้วยนะฮะผมจะเปิดเพลงแทนแล้วกันนะครับส่วนขี้ตะกวีวีนาแกว่งไกวแล้วก็ดนตรีขี้ตาเวหาจักรวาลนี่เดี๋ยวขอไปเลือกเพลงในอัลบั้มชุดนี้มาให้คุณบุญประกอบอกกินได้โหลดเพลงไว้ให้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเพลงก็เนิ่นนานกันแล้วก็หลายเพลงเป็นเพลงดีๆครับดีใจที่มีผู้ฟังที่ได้แนะนำแล้วก็บอกกันมาจะได้เนื้อถึงกันดีความทรงจำมันก็เริ่มเลือนกันไปวันนี้ทางคาราบาวก็ตัดไตตัดพุงตัดบ้ามตัดตับกันไปหลายคนแล้วนะครับได้คุยกันทุกคนก็ลากันในเรื่องของร่างกายนะครับก็ดูแลกันทุกชีวิตคลุยผิวครับ

0: ไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้นะทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างกระช่างมันไม่ต้องไปเครียดกับ

เลยพอดีคุณฟังโทรมาก็เลยโทรเลยผมถ้าอะไรผมติดใจแล้วผมจะต้องพยายามหาคำตอบให้ได้ก็เลยไปดูก็ไม่ใช่จริงๆนะครับอย่างที่มันสักครู่บอกแล้วว่าไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าว่าไม่ใช่จริงๆว่ากลุ่ยผิวที่อยู่ในอัลบั้มที่คุณฟังขอไว้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่ขอเพลงคุยผิวผมไปเปิดเพลงคุยผิวซึ่งมันไม่ใช่อยู่ในอัลบั้มนี้เขาขอเพลงคีตะกวีอะไรนะวีนัสเดี๋ยวเลยต้องหาเลยทำให้เปิดเพลงไม่ทันเลยคีตะกวีวีนาแกงไกวคีตะกวีวีนาแกงไกวมันเป็นอัลบั้มใต้ดินด้วยนะครับอัลบั้มซึ่งสักครู่นี้เลยหายไปเลยอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มแผ่นเสียงเป็นแบบไม่ได้อยู่ในค่ายเพลงใช่ไหมฮะก็จำได้ว่าเพื่อนผมเนี่ยเคยซื้ออัลบั้มนี้ด้วยผมก็เคยเก็บเอาไว้ด้วยแล้วก็ตอนหลังมาเจอในห้องสมุดของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยมีอัลบั้มนี้ด้วยนะครับผมจำได้ว่าแผ่นเสียงเนี่ยผมเคยเก็บไว้ไม่แน่ใจว่ามันอันตรธานไปหายหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปค้นเลยเนี่ยเลยทำให้เปิดเพลงไม่ทันเลยเขาว่าต้องพิมพ์เพลงเข้าไปให้คุณป๋องสุภเลิศธรรมดีเขาเตรียมเพลงก่อนล่วงหน้ามันต้องโหลดเพลงแล้วผมก็มาจะเนี่ยกำลังไอ้นั่นอยู่สไลด์ไอ้โทรศัพท์อยู่เพื่อจะดูว่าอัลบั้มเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็สรุปว่าคือพี่เปิดเพลงให้เนี่ยคือกลุ่ยผิวเนี่ยมันคนละเพลงกันแล้วก็เพลงกีตาร์กวีวีนาแกว่งไกวเนี่ยเสียอัลบั้มเลยหายไปเลยนะฮะคืออัลบั้มอะไรนะจำได้อ๋อมีเลยวัดพุทธันและวงขี้ตะกวีอ๋อฮะอันนั้นถูกแต่เพลงคุยผิวแล้วกอยไผ่บรรเลงอันนั้นจะมีวงขี้ตะกวีมีจำได้ละอันนั้นเป็นก็อัลบั้มเรามาร้องเพลงกันนี่แหละครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้นี่เขาพันธะทำใหม่ด้วยเมื่อสักครู่นี้เป็นที่เห็นอยู่ในปกอัลบั้มนี่เป็นปกอัลบั้มเดิมเลยนะฮะที่มีชื่อเพลงแบบตั้งดังเดิมของพี่เต๋อทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีชื่อเพลงว่าคุยผิวด้วยแต่ว่าคนละเพลงกับที่มาสักครู่ที่นำเสนอไปกับทางงานของอาจารย์เขตอรันเลิศพิพัฒน์บ้างครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะเดินหายไปเลยเป็นอัลบั้มใต้ดินที่มาสักครู่นี้เปิดเจออยู่นะฮะเลวัตพุทธินันและวงคิตกวีนะฮะอันนี้จะมีเพลงจะมีอัลบั้มนี้อยู่แต่ว่าอัลบั้มที่เป็นปกแผ่นเสียงเดิมมาสักครู่เนี่ยเลยหาไม่เจอเลยนะฮะมาซื้อเพื่อทำไมเขาขึ้นมาได้นะครับอ๋อครับของเพลงวีนาแกว่งไกวใช่ไหมครับถ้าเพลงวีนาแกว่งไกวเนี่ยน่าจะเคยมีอยู่นะเดี๋ยวขอไปค้นก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้รวบรวมเพลงต่างๆของวิเตอร์เรวัตพุทธินันท์มาให้นะถ้าอยากจะฟังกันเนี่ยเรวัตพุทธินันท์และวงคีตะกวีเรามาร้องเพลงกันซึ่งเมื่อสักครู่ที่เจอเป็นอัลบั้มใต้ดินนั้นเป็นการรวมไม่ใช่กันเป็นกับเป็นเพลงตั้งแต่ชุดแรกๆเลยนะฮะเป็นคนทำงานคุณภาพคนหนึ่งแล้วก็ดนตรีดีๆหลายบทเพลงหนึ่งในเพลงที่ผมก็เคยเปิดอยู่แล้วจะเป็นเพลงที่ชอบอยู่เพลงเนี้ยชอบเนื้อหาของวิเตอร์เนี่ยก็คือเพลงชายแปลกหน้าครับชอบเนื้อหาเพลงนี้ฮะนี่ก็น่าถือว่าเป็นเพื่อชีวิตอีกเพลงหนึ่งที่พี่เต๋อได้ถ่ายทอดเอาไว้นะครับชายแปลกหน้าครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีก่อนจะล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปพอดีใน Messenger ในอินบ็อกซ์ของผมก็จะมีผู้ฟังที่เขาติดตามกันอยู่ก็ส่งเข้ามาบอกจะนำลาบทำลาบหมูคั่วน่านนะฮะคุณสิริการคนงามบ้านโป่งเนี่ยก็จะเอามาฝากในทีมงานด้วยผมก็เกรงใจเพราะพรุ่งนี้คนเยอะบอกว่าไม่ต้องหรอกแต่เธอก็ทำมาทุกครั้งเพราะว่ามาให้กับพี่ๆน้องๆคนเพื่อชีวิตที่มาชมทนดนตรีได้รับประทานกันทุกครั้งข้างด้านล่างแต่ผมก็ไม่เคยได้ทานสักทีเพราะว่ายุ่งชุลมุนวุ่นวายกับการทำงานเตรียมงานกันเดี๋ยวก็ต้องเตรียมเรื่องของตนเองละก็คือเรื่องเสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องนำไปในวันพรุ่งนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับแต่ยังไงก็ถ้าเป็นไปได้คือคนเยอะแล้วก็อาหารการกินที่นั่นก็มีจำหน่ายมีขายกันแล้วก็มีอาหารกล่องของทางทีมงานกันมาอยู่แล้วแต่ถ้ามาถ้ามีความตั้งใจก็ไม่เป็นไรแต่ผมกังวลเกรงว่าจะเหนื่อยยากแล้วก็คนเยอะจะเหนื่อยกันนะครับแต่ถ้าตั้งใจเต็มใจก็ยินดีนะฮะไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากๆด้วยครับเดินทางกันในช่วงท้ายซึ่งวันพรุ่งนี้ก็เราจะได้พบได้เจอกันในก่อนจะล่ำลาในปีนี้ปีสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์กันไปก็ครบตามที่เราได้ทำหน้าที่กันนะฮะตามงบประมาณที่ได้รับมาอย่างจำกัดแล้วก็ที่ผมได้ทุ่มเทในการกู้หนี้ยืมสินของทางสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มาเพื่อช่วยทางราชการด้วยอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยที่จะคิดว่าจะได้มีการนำเงินทางราชการมาใช้ใจส่วนของการทำงานทางด้านส่วนตัวโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะในเรื่องของงานวันเกษียณอายุราชการนั้นไม่ได้เคยมีในส่วนสมองแล้วก็ที่กล่าวหากันก็เตรียมตัวที่จะได้มีการฟ้องร้องกันไปนะครับและที่ท้าทายว่าจะมาเยี่ยมมาเยือนก็เชิญนะฮะพรุ่งนี้นะครับพร้อมยินดีต้อนรับสำหรับคนที่ตั้งก็ท้าทายในเพจในอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มาคุยกันดูกันว่าเราจะมีผลคนใดอะไรยังไงที่จะพูดคุยกันถ้าคุยกันไม่ได้ก็ว่ากันไปตามระบบต่างๆกันนะครับวันนี้ก็พบกันนะครับช่วง5โมงเย็นก่อน5โมงนะฮะมาลงทะเบียนกันตั้งแต่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็มายืนยันชื่อนามสกุลแล้วก็การเข้าชมได้ในที่ด้านหน้าของอาคารศูนย์บริการสื่อใหม่ของวิทยุแห่งประเทศไทยและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีผมเป็นโจรุ่งสมัยและคุณสุเบศธรรมฤดีก็คุมเสียงพร้อมกับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจรักการจันทร์มาสันวงสว่างสมเกียรติแท่มณีมริภาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาพรุ่งนี้เราพบกันในช่วงของถนนตีไลฟ์ใครที่ไม่ได้มาก็ชมทางการไลฟ์ทางเพจของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเรายังเป็นนักเดินทางลาติสวัสดิ์ครับ

0: พลงนี้จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราจึงคลามองบน
1: ประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: แต่ความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เล็กทิ้งมึงจะเรียกอะไรนะตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วได้ยินแววได้ยินพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแค่ตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ราจะสื่อสารรักษาและต่อยอดและบำเพ็ญดีโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

แต่ถ้ากลับกันเอาสันโดษในปัจจัยสี่มีปัจจัยสี่สิ่งของข้าวของวัตถุอะไรต่างๆยังไงไม่ได้จะไปสนใจในเรื่องนั้นมากเท่าไหร่หรอกแต่มาไม่สันโดษในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีความอดทนมีความบากบั่นสิ่งต่างๆไม่สันโดษแบบนี้ทำให้มีการพัฒนาไงมีการพัฒนาไปในทางด้านจิตใจมีการพัฒนาในประสิทธิภาพได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำโจทย์เงื่อนไขประเด็นปัจจัยในการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในการครองเรือนในการทำงานติดต่อผู้คนเดินทางประสานงานนั่นนี่ว่าเงื่อนไขปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งบางคราวมันมาเป็นเงื่อนเป็นปมให้เราได้ต้องมีการปรับตัวแปรในการที่จะทำยังไงให้ชีวิตของเรานั้นมันลงตัวเพราะว่าถ้าไม่ลงตัวมันก็มีปัญหามีความทุกข์ติดขัดนั่นนี่เป็นเรื่องก็หนักใจขึ้นมากังวลใจขึ้นมาแต่ถ้าลงตัวแล้วมันก็จะคลี่คลายมันก็จะราบรื่นทำชีวิตของเราเนี่ยอย่างน้อยให้มันแบบไปได้นะไม่ติดขัดหนักอึ้งแต่ว่าเปิดออกโล่งออกธรรมะนี่แหละทุกฝั่งที่ว่าถ้าเมื่อหยอดลงไปตรงไหนฉายลงไปที่ใดจุดไหนแล้วมันจะมีความสว่างมีความคลี่คลายเข้าใจประเด็นปัญหาบางทีภาษาก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าความเข้าใจปัญญามีแล้วเวทนามันก็เบาบางลงเวทนาเบาบางลงบางทีถึงกับขนาดดับไปได้แม้ในภาษาเดิมๆด้วยสติปัญญาที่เราทำให้เกิดขึ้นจากการเจริญธรรมะได้นั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็จะมาทำหน้าที่พบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตโดยในรายการของเราก็จะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันในช่วงแรกจะเป็นช่วงการแบ่งปันจากท่านผู้ฟังที่พยายามจะเดินไปตามทางสายเส้นของธรรมะอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างมีปัญหาติดขัดหรือแก้ไขอย่างไรได้แล้วแบ่งปันกันมาในช่วงของไต่ตามทางเพื่อท่านผู้ฟังท่านอื่นๆได้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่บางทีก็คล้ายๆกันแล้วก็แก้ได้อาจจะเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างมีวิธีการอย่างไรอย่างไรแล้วก็จะตามด้วยนำเงื่อนไขตัวแปรอันใดอันหนึ่งมาพูดคุยดูซิว่าเราจะปรับสมการของเราอย่างไรในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเอาดับแรกก่อนทุกฝั่งเรื่องราวของทุกฝั่งท่านหนึ่งที่แบ่งกันมาในวันนี้ช่วงของไต่ตามทางว่าทุกวันนี้ทุกฝั่งเราทำงานเดินทางติดต่อผู้คนนั่นนี่มันก็จะประกอบไปด้วยโทรศัพท์มือถือที่เป็นเหมือนกับหนึ่งปัจจัยในการที่จะดำเนินชีวิตแล้วยิ่งเป็นยุคของสมาร์ทโฟน 5G 6G แล้วก็ยังมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทำให้หลายๆอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือและสิ่งหนึ่งต้องฟังที่ตามมาด้วยก็คือการที่ถูกดึงเวลาไปใช้อยู่กับมันอย่างมากขึ้นเขาก็จะเรียกว่าสกรีนไทม์คือเวลาที่คุณจะต้องมาจ่ออยู่กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะบางทีเราจะเห็นนะภาพที่เขาถ่ายกันมาคนขึ้นรถไฟฟ้าบ้างกินอาหารบ้างหรือว่ามาพบเจอกันแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มองโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนไปเอ้านั่งอยู่ด้วยกันทำไมไม่สนใจพูดคุยใส่ใจกันต่างคนก็ต่างมองที่โทรศัพท์มือถือรูดขึ้นรูดลงพิมพ์ข้อความหากันนั่นนี่เวลาของเราเนี่ยทุกฝั่งถูกดูดไปอยู่กับหน้าจอนี่มากเลยแทนที่ว่าจะทำงานค
ือช่างอยู่ในทุกฝั่งบางคนก็ทำงานจากหน้าจอแม้แต่ข้าพเจ้าเองเนี่ยทุกฝั่งก็อัดเสียงบันทึกเสียงเนี่ยลงที่ในคอมพิวเตอร์นะก็ต้องอยู่หน้าจอเหมือนกันใช่ไหมทีนี้เวลาที่อยู่หน้าจอมันก็ถูกแบ่งไปในเรื่องราวที่มันไม่ได้ควรจะต้องไปเช่นประเทศไทยเนี่ยก็มีสถิติว่าคนเข้า Facebook เนี่ยกันมากคนรุ่นใหม่นี่ก็ยังจะไปส่วนที่เป็น Instagram แล้วก็ Twitter ด้วยส่วนยุครุ่นของ Baby Boomer ก็จะไปตาม LINE แล้วมี LINE มีห้องแชทต่างๆส่งข้อความหากันสวัสดีวันจันทร์โอ้โอ้วันจันทร์แล้วเนี่ยก็มีส่งสวัสดีมาข้าพเจ้าก็ยังได้รับนะทุกฝั่งส่งกันมาอยู่เรื่อย forward กันไปเรื่อยวันๆเนี่ยก็จ่ออยู่แต่กับพวกเนี้ยยิ่งแบบว่าใครมีพวกแอปช้อปปิ้งด้วยนะช้อปปิ้งเช่น Shopee Lazada เดี๋ยวนี้ก็มีเกมให้เล่นด้วยทุกฝั่งเก็บโค้ดเก็บเหรียญเล่นแล้วก็ยิ่งชวนเพื่อนเข้ามาได้คะแนนเพิ่มเติมเอาไปเป็นส่วนลดในการซื้อของฟรีค่าขนส่งฟรีเท่านี้เปอร์เซ็นต์ในยอดแรกกับคนนี้เนี่ยเราก็ใช้เวลาไปกับสิ่งเหล่านี้ทีละ10นาทีบ้างบางคนครึ่งชั่วโมงนะบางคนเป็นหลายชั่วโมงนะวันวันหนึ่งอะโดยเฉพาะยิ่งเดี๋ยวนี้เขามีการไลฟ์ขายของทุกฝั่งไลฟ์ขายของนี่เขาก็แบบไปเอฟของในไลฟ์เอฟของนี่หมายถึงการเข้าไปคอนเฟิร์มซื้อสินค้าใส่รหัสสินค้าเลยให้แม่ค้าออนไลน์เขากดยิ่งๆๆๆเสร็จปุ๊บมาเลยมาเลย F มา F มา F มานี่ก็คือให้จองมาแล้วเขาก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆและทำฟังในการขายเล่าเรื่องราวของสินค้าชิ้นนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรใส่แล้วเป็นยังไงสีนี้ก็มีให้เลือกด้วยนะแล้วก็สีนั่นด้วยเอามานายแบบมาเอานางแบบมาดูไลฟ์ขายของเนี่ยทุกฝั่งเป็นชั่วโมงนะบางคนนะแล้วก็ IB เข้าไปคืออินบ็อกซ์เข้าไปแล้วก็ COD RG โอ้มันหลายอย่างสับของแม่ค้าขายของเดี๋ยวนี้สุดตาดเลยทุกฝั่งแต่ไม่รู้ตามไม่ทันก็ตกยุคไปเหมือนกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ทุกฝั่งเป็นการเสียเวลาเฉยๆเสียเวลาทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยลดลงหรือว่าเวลาที่เราควรจะใช้ไปในการทำเรื่องที่มันจะต้องทำมันก็ถูกเบียดบังไปแน่นอนนะเวลาไหนมันมีเดดไลน์ก็สามารถทำได้แล้วมันมีเวลาที่เจาะจงว่าต้องส่งใช่ไหมเพื่อไม่ให้งานเสียแต่งานอย่างอื่นที่ว่าควรจะทำสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนน่ะก็จะถูกเบียดบังไปเช่นการนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นการอ่านหนังสือเสริมสร้างความรู้ของตัวเองพอทำงานอะไรที่มันมีเดดไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วแทนที่จะได้นั่งสมาธิหรือว่าหนังสือเพิ่มเติมก็มาดูไลฟ์ขายของนั่นมาเล่นเกมออนไลน์นั่นรูดไปตาม Facebook นั่นบางคนอาจจะไม่ได้ดูไลฟ์ขายของนะแต่ว่านิวส์ฟีดใน Facebook เนี่ยรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นนี่แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีวิดีโอให้ดูนี่กดเข้าไปดูวิดีโอก็ต่อวิดีโอวิดีโอก็ต่อวิดีโอเรียลใน Facebook หรือว่า TikTok TikTok นั่นแหละ TikTok นั่นน่ะสามารถที่จะดึงเวลาเราไปได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงแทนที่จะได้พัฒนาตนใช้เวลาไปในสิ่งที่มีความสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนการออกกำลังกายก็เสียเวลาไปมีปัญหาแบบนี้คนในยุคในสมัยนี้เครื่องมือเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วผู้ฟังที่จะให้เราเนี่ยติดเข้าไปอยู่กับสิ่งนั้นใช้เวลาในสิ่งนั้นให้มากๆยิ่งคุณมีสกรีนไทม์มีอินเตอร์แอคชั่นกับแอปพลิเคชันนี้มากเท่าไหร่โอ้ยก็ยิ่งดีเลยพอใจยิ่งใช้เวลาหน้าจอได้นานเท่าไหร่เขาออกแบบมาเพื่อสิ่งนั้นอยู่แล้วให้มี engagement เขาเรียกให้มีการที่จะเกี่ยวข้องกันไปกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งปัญหานี้เราคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆนะทุกฝั่งแต่ว่ามันมีปัญหามากตรงที่ว่า
มันทำให้ระบบในการทำงานของสมองของจิตใจของเราเนี่ยมันหยาบกระด้างขึ้นท่านผู้ฟังท่านนี้เขาแก้ปัญหายังไงก็อันดับแรกแบ่งงานก่อนโดยการแบ่งเป็นส่วนที่ว่าเอองานไหนที่มันมีเดดไลน์เนี่ยอย่าให้มันเสียทำงานจุดนั้นให้ดีก่อนแล้วก็แบ่งเวลาในการที่จะพักผ่อนหาความสุขเอาการมาเล่น Facebook ดู Instagramแม้ดูไลฟ์ช็อปขายของก็สักหน่อยนึงอันนี้ก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกแบ่งเวลาเท่านี้ดูวันหนึ่งเท่านี้ทีนี้ตอนแบ่งเวลาเนี่ยมันก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างไงแบ่งเวลาแล้วเอาวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงพอตอนช่วงพักเที่ยงแม้ตอนเย็นระหว่างเดินทางมันเอาอีกนะแม้อยากจะออกกำลังกายแต่ว่าก็ดูไลฟ์สักหน่อยแล้วกันเอออยากจะอ่านหนังสือแต่ว่านิดนึงนะนิดนึงอีกนิดหนึ่งเนี่ยมันเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไปพยายามอยู่แต่ว่าก็ได้บ้างไม่ได้บ้างวันนี้ก็ใช้เทคนิคนี้เลยว่าปิดโทรศัพท์มือถือไปเลยหรือว่าก็ไปหลีกเล่นปฏิบัติธรรมไปเลยไปปฏิบัติธรรมที่วัดเลยทำให้บางทีกำลังใจในการที่จะทำงานตามเวลาที่ได้แบ่งไว้มันก็มีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวิธีการหรือว่าประเด็นปัญหาที่ท่านฟังท่านนี้ได้แบ่งปันกันมาคิดว่าท่านฟังหลายๆท่านก็เจอประสบปัญหาในประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันในที่นี้ข้าพเจ้าก็อยากจะรับฟังความเห็นของท่านฟังนะว่าลักษณะแบบนี้เราพบเจอไหมในชีวิตของเราแล้วมันเป็นปัญหาหรือเปล่าหรือว่าก็โอเคดีใช้เวลาไปก็ไม่มีปัญหาหรือว่าถ้าเป็นปัญหาแล้วแก้ไขอย่างไรหรือยังแก้ไม่ได้แล้วถ้าแก้ได้มีเทคนิคอย่างไรทำแล้วได้ผลอย่างไงบ้างดีหรือไม่ดีอยากจะรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ฟังยังไงก็ช่วยส่งกันมาโดยการพิมพ์ก็ได้หรือว่าในคอมเมนต์เป็นอินบ็อกซ์อยู่ใน Facebook Fanpage หรือไม่ก็ใน YouTube Channel ก็ยินดีรับข้าพเจ้าก็อยากจะรับฟังจากท่านผู้ฟังว่านอกจากลักษณะแบบนี้แล้วยังมีลักษณะแบบอื่นหรือไม่ที่โทรศัพท์มือถือการที่เราใช้เวลาไปในสิ่งต่างๆโซเชียลมีเดียนั้นมันเป็นแบบนี้หรืออย่างไรและมีวิธีการแก้อย่างไรติดต่อกันก็มาได้เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งระหว่างเดี๋ยวเราจะกลับมาในประเด็นที่ว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละวันของเราได้อย่างไรพักกันสักครู่เดียวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงควรรับของบูชาเพราะถึงนิพพานสองแล้วสังโยชนังชาติขยันตะทัสสีโยปานุทีราคะปะถังอะเสสังสุทโธนิทโธโสวิมะโดอะกาโจตถาคตโตอรหติอุระหลาสังพระตถาคตมีปกติเห็นความสิ้นสุดแห่งการเกิดและความสิ้นสังโยชน์อันเป็นทางแห่งราคะได้หมดสิ้นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีโทษปราศจากมลทินหมดกิเลสเรื่องเศร้าหมองย่อมควรแก่เรื่องบูชาความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติส่วนพระองค์แก่สุนทริกะปารัตถวาชพราหมณ์ต่อไปด้วยพระภาษิตนี้ก็ภาวะที่สิ้นสุดการเกิดและสิ้นสังโยชน์ได้แก่พระนิพพานความสิ้นสุดแห่งสังโยชน์หมายถึงจะอุปาทิเสสนิพพานได้คือดับกิเลสแต่ยังมีขันธ์ห้าอยู่และความสิ้นของโลกคือชาติหมายถึงอนุปาทิเสสนิพพานได้ดับกิเลสไม่มีขันธ์ห้าเหลือในราคะอันเป็นทางแห่งทุกข์ก็ย่อมสิ้นสุดลงด้วยคำว่าอากาโจหมายถึงไม่มีความใกล้บางเล่มใช้คำว่าอากาโมเป็นต้นท่านยังอยู่กับสมการชีวิตในช่วงของ
ปรับตัวแปรแก้สมการประเด็นที่เรายกขึ้นในสัปดาห์นี้ทุกฟังคือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราจะมีวิธีการใดหรือไม่อย่างไรที่จะให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเรานั้นมันดีขึ้นคำว่าประสิทธิภาพก็หมายถึงการที่จะทำให้มันถึงจุดสำเร็จในความที่การงานนั้นมันจะลุล่วงไปได้โดยทั้งทรัพยากรด้วยทั้งเวลาด้วยทั้งความเพียรใส่ใจลงไปยังไงให้มันได้ดีที่สุดซึ่งดีที่สุดของแต่ละคนระหว่างมันก็ต่างกันอยู่ที่ว่าทักษะอยู่ที่อะไรต่างๆเรามาทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะได้พูดถึงประสิทธิภาพในการทำงานตั้งแต่คนในสมัยก่อนแล้วระหว่างที่ว่าเขาต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆอย่างไรๆเขาจะมีวิธีการทำยังไงมีในสมัยหนึ่งนะระหว่างประเทศไทยเรานี่แหละในช่วงยุคประมาณปี2500ในยุคก่อนที่เราจะมีโทรศัพท์มือถือยุคก่อนที่เราจะมีโทรศัพท์บ้านอะไรต่างๆด้วยซ้ำนี่ก็มีการพูดกันอย่างนี้ทุกฝั่งบอกว่าโอ้ยคำสอนของศาสนาพุทธนี่มันล้าสมัยแล้วพูดอย่างนี้นะช่วงที่ยังมียุคของคอมมิวนิสต์อยู่นี่ล้าสมัยแล้วเพราะว่าโลกนี่ต้องแบบการความก้าวหน้าพัฒนาไปแต่ศาสนาพุทธเนี่ยมาสอนให้สันโดษทำให้เราไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเขาว่าอย่างนี้เอาพอไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วทำให้บ้านเมืองมันไม่พัฒนาเราจะเอาคำสอนของศาสนามาไม่ได้โดยช่วงยิ่งศาสนาพุทธที่สอนให้คนสันโดษมีคนที่เขาพูดอย่างนี้ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มหนึ่งเขาพูดถึงว่าโอ้สมัยนี้เนี่ยคนเนี่ยมีความอยากกันมากเลยอยากได้นั่นอยากได้นี่แม้เราน่าจะเอาคำสอนของศาสนาในเรื่องของความสันโดษมาสอนให้คนสักหน่อยหนึ่งคนก็จะได้รู้จักบัญญัติบัญญังไม่อยากมากเกินไปถ้าไม่มีปัญหาสองกลุ่มคนนะทุกฝั่งอยู่ในสังคมเดียวกันมีความเห็นที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงกลุ่มหนึ่งบอกว่าอย่าเอาคำสอนศาสนามาเพราะมันมีเรื่องของสันโดษทำให้บ้านเมืองไม่พัฒนาอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าต้องเอาคำสอนของศาสนามาเพราะมันมีเรื่องของสันโดษทำให้คนเนี่ยไม่ได้ต้องมีตัณหามากสองกลุ่มตรงกันข้ามกันนะแล้วเราจะทำไปยังไงท่านฟังงานนี่บ้านเมืองเราจะเดินทางไปข้างหน้าทุกคนต้องทำงานมีงานเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนไปเราจะให้สอนหรือจะไม่ให้สอนกันแน่จ่อจงลงไปว่าเอางั้นจะให้สันโดษหรือไม่ให้สันโดษกันแน่เรามาทำความเข้าใจในคำนี้ท่านฟังเพราะจริงๆแล้วท่านให้ทั้งสันโดษและท่านให้ทั้งไม่สันโดษต้องมีทั้งสองอย่างเอ้ามันไม่ใช่ว่าตรงข้ามกันหรอกเหรอนี่ไงเรามาทำความเข้าใจในข้อนี้กันก่อนเอาพุทธพจน์เลยนะทุกฝั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกไว้เลยว่าให้มีความสันโดษเอาพุทธพจน์เลยนะทุกฝั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกไว้เลยว่าตัวพระองค์เองเนี่ยก็ไม่สันโดษไม่รู้จักอิ่มจักพอสันโดษยังไงไม่สันโดษยังไงลำดับความเข้าใจคือถ้าเรายังผ่านประเด็นนี้ไปไม่ได้เราจะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพไงมันก็จะเก๊ะๆกังๆยังไงจะให้ไปหรือถอยหรือหยุดยังไงนี่สันโดษเนี่ยหมายถึงความพอใจความยินดีตามมีตามได้ในสิ่งที่เรามีมียังไงก็ยินดีพอใจอย่างนั้นนี่คือคำว่าสันโดษทีนี้ยินดีพอใจในอะไรถ้าเราจะยินดีพอใจในฉันก็อยู่อย่างนี้แหละมีข้าวกินอย่างนี้มีการงานอย่างนี้มันจะไม่พัฒนาไงมันจะไม่มีการก้าวหน้าไงแต่สันโดษแบบนี้ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่สันโดษนะไม่สันโดษแล้วก็ทำไงไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆในกระบวนการไขว่คว้านั้นบางทีก็ได้เบียดเบียนคนอื่นด่าคนบ้างโกงบ้างขโมยบ้างไม่สันโดษแล้วก็มีปัญหาอีกเหมือนกันไม่ใช่สันโดษหรือไม่สันโดษแบบนี้ตัวฝังแต่ท่านเจาะจงลงไปเลยที่ว่าคำว่าสันโดษสันโดษเนี่ยไม่ใช่ว่าคำเดียวๆโดดๆนะมันต้องมาใช้ประกอบกันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
คำว่าไม่สันโดษก็เหมือนกันต้องมาใช้ประกอบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยพุทธพจน์เนี่ยท่านตรัสไว้บอกว่าให้สันโดษในปัจจัยสี่สันโดษในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคีลานะปัจจัยเภสัชบริการต่างๆคือในปัจจัยสี่นั่นเองให้มีความสันโดษในขณะเดียวกันก็ไม่สันโดษคือไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายคำนี้ท่านฟังเป็นคำที่ท่านอธิบายไว้เลยตอนที่แม้แต่ตัวพระองค์เองยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิยานนั่งอยู่ใต้ต้นโพเป็นผู้ที่ไม่อิ่มไม่พอคือไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายตัวพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ไม่สันโดษนะเห็นไหมว่าสองอย่างเนี้ยมันต้องไปด้วยกันคือถ้าเราจะมาสันโดษในความดีความดีจะพัฒนาไปไม่ได้ถ้าเราไม่สันโดษมาในเรื่องปัจจัยสี่ก็จะมีแต่การไขว่คว้าหาปัจจัยสี่หาวัตถุสิ่งของข้าวของซึ่งกระบวนการนี้ถ้าสันโดษในความดีแล้วความไม่ดีมันเพิ่มได้ไงทำให้เกิดเบียดเบียนเป็นอกุศลธรรมต่างๆได้ไม่สันโดษแบบนี้จึงไม่ดีแต่ถ้ากลับกันเอาสันโดษในปัจจัยสี่มีปัจจัยสี่สิ่งของข้าวของวัตถุอะไรต่างๆยังไงไม่ได้จะไปสนใจในเรื่องนั้นมากเท่าไหร่หรอกแต่มาไม่สันโดษในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีความอดทนมีความบากบั่นสิ่งต่างๆไม่สันโดษแบบนี้ทำให้มีการพัฒนาไงมีการพัฒนาไปในทางด้านจิตใจมีการพัฒนาในประสิทธิภาพได้เพราะฉะนั้นนะท่านฟังในคำว่าสันโดษและไม่สันโดษนี้ต้องมีทั้งสองอย่างไม่ใช่ในเรื่องเดียวกันแต่ไปในเรื่องตรงข้ามกันคือเรื่องวัตถุสิ่งของเข้าของภายนอกอันนี้ต้องสันโดษเรื่องที่เป็นการพัฒนาทางจิตใจให้เกิดความดีอันนี้อย่าสันโดษอย่าเข้าใจประเด็นผิดนะเพราะว่าถ้าเข้าใจผิดแล้วทำให้เกิดการปฏิบัติผิดพลาดได้ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้แต่ถ้าเข้าใจถูกและมีสัมมาทิฏฐิสามารถจะปฏิบัติให้ดีได้เราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราได้ถัดมาท่านฟังประการที่สองว่าพอเราเข้าใจเรื่องสันโดษว่าให้มีและเรื่องไม่สันโดษก็ว่าให้มีเหมือนกันแล้วเราจะตั้งไว้ในการงานให้มันสำเร็จได้อย่างไรประการที่สองนั้นจึงต้องมีเรื่องของความพอใจในการที่จะทำงานตัวฝังงานอันใดอันหนึ่งที่ว่าเราจะทำให้สำเร็จขึ้นมาได้ใช่ไหมให้มีประสิทธิภาพขึ้นมาคุณต้องมีความพอใจในการทำงานนั้นเช่นถ้าคนที่ไม่พอใจที่จะทำงานสิ่งนี้โอ้ฉันไม่ค่อยอยากทำเลยมันจะแบบมีเอาใจใส่ในการที่จะทำงานให้มันสำเร็จเอาแค่ว่าทำโดยไม่มีประสิทธิภาพเนี่ย

เราต้องแยกกันให้เข้าใจกันนิดหนึ่งนะฟังว่าฉันทะที่เป็นไปลักษณะแบบอกุศลก็มีฉันทะที่เป็นไปลักษณะแบบกุศลก็มีนี่คือมีสองลักษณะเหมือนกับว่าสันโดษและไม่สันโดษเลยนะท่านฟังในสองสิ่งใช่ไหมฉันทะนี่ก็มีสองแบบเหมือนกันนะแบบที่เป็นอกุศลกับแบบกุศลทีนี้พอเราตั้งสันโดษได้ถูกต้องแล้วเราจะแยกแยะฉันทะนี่ไม่ยากละฉันทะชนิดที่เป็นกุศลนี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงอิทธิบาท4ท่านฟังอิทธิบาท4คือบาทฐานแห่งความสำเร็จคนจะมีความสำเร็จอันใดอันหนึ่งขึ้นมาได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามแม้แต่เป็นคนเล็กๆหรือจะเป็นคนยิ่งใหญ่ระดับโลกระดับประเทศหรือว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยสำเร็จสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้ก็เพราะมีอิทธิบาท4เป็นพื้นฐานแน่นอนท่านว่าไว้อย่างนี้จริงเหรอเอาเราดูตัวเราก็ได้อะคุณเรียนจบมาเนี่ยคุณเรียนจบประถมก็ได้บางคนไม่ได้เรียนอะไรสูงเรียนประถมเอาคุณเรียนจบชั้นประถมหรือชั้นมัธยมหรือชั้นด็อกเตอร์ขึ้นมานี่มันไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีอันใดอันหนึ่งในสี่อย่างของอิทธิบาท4เช่นความพอใจอิทธิบาท4มีอะไรจำได้ไหมฉันทะไงคือความพอใจวิริยะนี่หมายถึงความเพียรความพยายามความอุตสาหะหรือจิตตาก็ได้อะจิตตาคือการเอาใจใส่เอาใจใส่ในการงานนั้นๆเรื่องที่เราทำแล้วก็วิมังสาคือการทดลองค้นคว้าไตร่ตรองพิจารณาต้องมีอันใดอันหนึ่งในสี่อย่างนี้แน่นอนคุณหนึ่งเรียนจบมาได้อย่างคนที่เรียนมัธยมเรียนประถมมาเอ้ามันก็ต้องไปโรงเรียนนะมันต้องมีความเพียรต้องมีความพยายามตื่นเช้าบ้างเดินทางบ้างโอ้ยฉันไม่อยากเรียนหนังสือเลยฉันดับไม่มีใช่ไหมแต่ว่าก็ยังมีความเพียรไปนะมันยังพอถูไถ่จบมาได้หรือบางคนแบบชอบคุณครูไม่ได้ชอบวิชาที่เรียนหรอกแต่ว่าแหมคุณครูน่ารักคุณครูเอาใจใส่คุณครูมีความเมตตาเราก็แบบว่าชอบคุณครูเราก็ยังไปนั่นก็มีฉันทะในคุณครูหรือมีจิตตะการเอาใจใส่ในกับเพื่อนฝูงคุณหนึ่งก็เรียนจบมาได้ไงความสำเร็จนะทุกฝั่งไม่อันใดอันหนึ่งที่เรามีมาในชีวิตจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามเนี่ยได้ผ่านมาด้วยมีอิทธิบาท4ทั้งนั้นแหละทีนี้วิธีการที่เราจะเอามาใช้ในเวลาที่เราควรจะต้องใช้ในงานที่เราควรจะต้องใช้ท่านจึงพูดถึงวิธีการเจริญอิทธิบาท4เอาไว้ทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งต้องฟังในแต่ละข้อนี้ก่อนว่าฉันทะหมายถึงการที่มีความพอใจใคร่ในงานนั้นๆสิ่งนั้นๆอย่างที่สองคำว่าวิริยะมาจากคำว่าวีระบวกกับคำว่าภาวะวีระนี่คือผู้กล้าวิริยะจึงหมายถึงภาวะของผู้กล้าผู้ที่มีใจสู้การที่เราจะมีใจสู้มีความบากบั่นมีความภาคเพียรมีความอุตสาหะไปในการงานนั้นนี่จึงเรียกว่าวิริยะแปลว่าความกล้าก็ได้อย่างที่สามก็ว่าจิตตะหมายถึงการเอาใจใส่การเอาใจจดใจจ่อคิดถึงเรื่องนี้ที่จะทำอยู่เป็นประจำนั่นคือจิตตะและวิมังสาคือการไตร่ตรองตรวจสอบพิจารณาทดลองค้นคว้าในทั้ง4อย่างนี้ทุกฝั่งจะเป็นฐานให้เกิดสมาธิท่านว่าต้องมีสมาธิเป็นประธานกิจกิจอะไรก็กิจการงานที่เราจะทำนี่ไงไม่ว่าจะเป็นโครงการหมื่นล้านเอาหรือว่าเป็นการซ่อมแซมบ้านเราธรรมดาเนี่ยหรือบางคนจะทำโปรเจกต์อะไรเล็กๆน้อยๆตัดต่อคลิปวิดีโอหรือว่าอ่านหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งให้มันจบลงได้นั่นคือการงานใช่ไหมคุณจะทำการงานนี้ให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพจิตต้องมีสมาธิจิตจะมีสมาธิได้อาศัยอันใดอันหนึ่งใน4อย่างนี้นี่แหละให้เกิดสมาธิได้ท่านจึงเรียกว่าเป็นฉันทสมาธิ

วิริยะสมาธิคำนี้ก็มีจิตตสมาธิและวิมังสาสมาธิหมายความว่าสี่อย่างเนี้ยเอาเป็นบาดฐานอันใดอันหนึ่งก็ได้นะให้เกิดสมาธิในการงานที่เราจะทำนั้นเช่นบางคนวางชอบทดลองคนขวาในสิ่งต่างๆที่ตัวเองทำอยู่อย่างนั้นเฮ้ยเขียนแบบนี้จะเป็นยังไงถ้าคุณทำงานเขียนคุณตัดต่อวิดีโอเอ้ยตัดเทคนิคนี้เป็นยังไงคุณทดลองแบบนี้ใช้ช็อตคัทแบบนี้ตัดแบบนี้หรือว่าอ่านหนังสือบทนี้ทดลองทำดูอย่างนี้การทดลองใส่ใจในงานมันทำให้มีสมาธิจดจ่อในสิ่งนั้นได้นะพอมีสมาธิจดจ่อในสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นสำเร็จขึ้นมาได้นี่คือใช้วิมังสาเป็นเหตุให้เกิดสมาธิหรือบางคนทุกฝั่งก็เอาจิตจดจ่อเอาใจใส่อยู่เรื่อยจะรับประทานอาหารก็คิดเรื่องนี้จะเดินก็คิดเรื่องนี้จะเดินทางระหว่างเดินทางก็คิดเรื่องนี้จะพูดคุยกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ยังคิดเรื่องที่ตัวเองจะทำอยู่นี่อยู่คือมีจิตตะใส่ใจสมาธิมันก็เกิดขึ้นมาได้ในทำเรื่องปรุงแต่งคือการงานนั้นๆที่เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นเอาจิตมาใส่ไว้จดจ่อไว้นั่นก็เป็นจิตตสมาธิหรือบางคนมีใจสู้อันไหนไม่สำเร็จเนี่ยฉันต้องสู้ฉันต้องทำให้ได้คือไม่ได้ว่าคิดว่าตัวเองจะแพ้หรือผิดหวังหรือผิดพลาดแต่ใส่ใจว่าทำไงฉันจะทำให้มีความสำเร็จขึ้นมาได้พอมีความผิดหวังเนี่ยคนที่เขามีวิริยะก็จะกล้าที่จะแบบว่าสู้ขึ้นมาเนี่ยจิตใจมันจะฮึกเหิมขึ้นมาเลยจะบอกว่าฉันทําไม่ได้ฉันทําไม่ได้เนี่ยเหมือนดูถูกปรามาสกันเอาไว้ไอ้ตรงฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยคือวิริยะวิริยะทําให้เกิดสมาธิได้นะเป็นวิริยะสมาธิไงในอะไรในการงานของเรานั่นล่ะอันนี้ไม่ใช่หมายถึงสมาธิที่แบบว่าสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดว่างๆนั่งหลับตายิ้มยิ้มอยู่คนเดียวไม่ใช่นะทุกฝั่งอันนี้หมายถึงสมาธิที่จ่อเข้าไปกันกับการงานนั้นๆการงานนั้นๆหรือว่าทำเรื่องปรุงแต่งเราจะปรุงแต่งงานประเภทใดประเภทหนึ่งให้มันออกมานี่คำว่างานในที่นี้ของข้าพเจ้านี่หมายถึงทุกอย่างทุกฝั่งที่ว่าเราจะทำเนี่ยถูบ้านเก็บห้องธรรมดาเนี่ยก็เป็นงานที่เราพูดถึงอยู่นี่ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นงานออฟฟิศหรือเป็นโปรเจกต์โครงการส่วนตัวอย่างใดๆคือเราเรียกรวมตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าทำเครื่องปรุงแต่งไงคือการงานในที่นี้วิริยะทำให้เกิดสมาธิในงานนี้ได้ฉันท่าก็ด้วยระวังฉันท่านี่เป็นตั้งแต่ต้นมาแล้วฉันท่ามีแล้วพอใจในสิ่งนั้นเราทำให้เกิดการจดจ่อในการงานนั้นๆได้ด้วยสมาธิจะทำให้มีความสำเร็จในการงานนั้นได้ประสิทธิภาพมันจะเพิ่มขึ้นตรงนี้จากที่เรามีสมาธิจดจ่อไว้เอาเธอเปรียบเทียบดูในระหว่างการงานอะไรก็ตามที่ถ้าเราไม่มีสมาธิในการทำนี่นะเดี๋ยวทำไปนิดหน่อยมันก็จะแบบโอ้ยไม่ไหวละเหนื่อยละเมื่อยละเราทำอะไรไปรูดโทรศัพท์ดูพอเรามีภาษาที่มันกึกกักนิดนึงอ่ะนั่นคือไม่มีสมาธิมาละมันก็จะไปหาความสุขแบบชั่วคราวที่มันได้ทันทีสำหรับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าinstant gratification คือเอาสุขๆเดี๋ยวนั้นน่ะเดี๋ยวนั้นเลยแบบโอ้ยตอนนี้มันไม่อยากทำมีทุกเวทนานิดหน่อยก็รูดโทรศัพท์ดูFacebook เป็นยังไงมีใครอัปเดตอะไรบ้างอุ้ยนี้ดีจังเลยกดไลค์แน่หรือโพสต์นี้อ่ะฉันทำงานเบื่อๆฉันก็โพสต์กับฉันทำงานพอโพสต์ว่าฉันทำงานปุ๊บมีคนกดไลค์อุ้ยดีใจเฮ้ยไม่มีคนกดไลค์ดูสิมีคนกดไลค์ไหมโอ้ยไม่เห็นมีคนกดไลค์เลยไปกดไลค์ของคนอื่นดูว่าเขาจะได้มากดไลค์ของเราบ้างนี่นะเสียเวลาพี่ทำไมหลุดมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยไม่มีสมาธิไงถ้ามีสมาธิมันจะไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้เลยมันจะไปจดจ่อกับการงานนู่นซึ่งสมาธิการจดจ่อในสิ่งที่เราจะต้องทำธรรมะเครื่องปรุงแต่งนั้นๆอาศัยสมาธิเกิดขึ้นได้ยังไงนะไม่ฉันทะก็วิริยะไม่ฉันทะวิริยะก็จิตตะไม่ฉันทะวิริยะจิตตะก็วิมังสาไม่อันใดก็อันหนึ่งในสี่อย่างนี้ที่จะทำสมาธิให้เกิดในการงานนั้นๆได้ลองใช้ดูทุกฝั่งเพราะว่าทุกคนน่ะมีศักยภาพ
ในการทำงานให้สำเร็จอยู่แล้วทุกคนเลยเพราะว่าความที่เราสำเร็จอะไรเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆในชีวิตของเราที่ผ่านมาได้นั่นก็เพราะว่าเรามีอิทธิบาท4อยู่แล้วเราดึงออกมาใช้ได้เราเลือกออกมาใช้ได้การเลือกออกมาดึงออกมานี่คือเราต้องแยกแยะให้ได้ก่อนระหว่างสันโดษกับไม่สันโดษไงไม่สันโดษในกุศลธรรมในที่นี้คือเอาอิทธิบาท4ออกมาอย่าไปใส่ใจเรื่องของปัจจัย4เรื่องของสิ่งของภายนอกเรื่องกามให้สันโดษในสิ่งนั้นถ้าไม่สันโดษในเรื่องกามมันจะหลุดลอยออกมาในการหาความสุขสิ่งของวัตถุต่างๆได้นั่นแต่ไม่สมาธิมันหลุดไปแล้วแต่ให้สันโดษในสิ่งที่เป็นทางกามความไม่สันโดษต้องเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในที่นี้เราลองเอาอิทธิบาท4มาใช้ดูทุกฝั่งทุกคนมีศักยภาพหมดในการทำงานอยู่แล้วเพียงแต่ใช้วิธีไหนตัวนั้นเองบางคนใช้ความเพียรให้เกิดสมาธิไม่ได้โอ้ยมันไม่ไหวเลยไม่อยากสู้เอางั้นก็ทีละน้อยก็ได้ทดลองทีละน้อยละน้อยให้ปรับอย่างนี้ดูปรับอย่างนี้ดูอันนั้นมีมังสาไงเห็นตัวข้าพเจ้าเองนี่ทำฟังการบันทึกเสียงการทำงานบางทีก็ค่อยปรับไปทีละเล็กละน้อยตรงจุดนี้ใช้ยังไงทำอย่างนี้ยังไงค่อยๆปรับไปปรับไปไตร่ตรองพิจารณาทดลองค้นคว้ามันนี่คือการเอาใจใส่ในการงานได้แต่ไม่เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้สำหรับบางคนมีเดดไลน์มีเดดไลน์เนี่ยงานสำเร็จแน่นอนนะการตั้งเดดไลน์ไว้นี่ทำให้เกิดฉันทะในการทำงานได้อันนั้นก็ใช้ฉันทะใช้เดดไลน์เข้ามามีเดดไลน์ปุ๊บจิตใจมันจดจ่อได้ทันทีก็เป็นจิตตาได้ในการงานนั้นๆที่เราทำใส่ลงมานี่คืออิทธิบาท4นี่คือประการที่2ที่จะทำให้เกิดความสำเร็จให้เกิดประสิทธิภาพเป็นฐานแห่งความสำเร็จในการงานของเราอันไหนก็ได้นะใน4อย่างนี้ประเด็นคือต้องเกิดสมาธิในการงานนั้นๆถัดมาต้องฟังประการที่3เพราะว่าพอเวลาเราทำงานตั้งฉันทะจิตตะวิริยะหรือวิมังสาแล้วเกิดสมาธิแล้วสมาธิบางครั้งมันเสื่อมได้มันหลุดไปได้หลุดไปตรงไหนหลุดไปตรงไหนที่มีตัณหานั่นแหละมีตัณหาตรงไหนปัญหามันเกิดตรงนั้นทันทีมีตัณหามีนิวรณ์ตรงไหนสมาธิมันเสื่อมตรงนั้นทันทีฉันทะจึงทำให้ขยันทำฝังเพราะว่าทำให้เกิดอิทธิบาท4ใช่ไหมอาศัยเป็นประธานเป็นหลักแล้วเนี่ยความเพียรมันเกิดตรงนั้นเลยแต่ตัณหาทำให้ขี้เกียจไงเพราะว่าพอมีตัณหาปุ๊บมันจะไปใส่ใจเรื่องของสิ่งภายนอกเรื่องของกามเรื่องของตาเรื่องของหู Facebook YouTube Twitter นี่แหละใส่ใจกันดีนะทำงานแทนที่จะทำงานอยู่หน้าจอแม้แต่ก็แบบว่าเล่นเกมออนไลน์ซะหน่อยนึงเปิด Facebook ไปด้วยอีกหน้าจอนึงหรือ YouTube นั่นน่ะบอกฟังเพลงแบ็คกราวด์แต่ก็ดูนั่นนี่ไปด้วยเนี่ยการงานมันก็ไม่เดินไงแบบขี้เกียจนะช้าเพราะว่าเวลาไปใช้อย่างอื่นทำไมนะเพราะมีฉันทะในลักษณะที่เป็นอกุศลไงฉันทะจำได้ไหมทุกฟังมี2อย่างนะฉันทะในเรื่องดีก็มีฉันทะในเรื่องไม่ดีก็มีใช่ไหมล่ะฉันทะในเรื่องดีประเด็นที่เราพูดถึงไปแล้วคืออิทธิบาท4ฉันทะในเรื่องไม่ดีคือเรื่องกามฉันทะนั่นเองถ้าเรามีความพอใจไปในทางกามนั่นคือกามฉันทะสมาธินี่เสื่อมเลยถ้ามีสมาธิกามฉันทะมันก็เกิดไม่ได้แต่ถ้ามีกามฉันทะสมาธิที่เกิดมีก็เสื่อมไปที่ยังไม่มีก็เกิดขึ้นไม่ได้เราใช้ภาษาให้ชัดเจนนิดหนึ่งระวังฉันทะในทางที่ดีเราเรียกว่าฉันทะที่ทำให้เกิดธรรมะเรียกว่าธรรมฉันทะก็แล้วกันฉันทะในทางที่ไม่ดีมีชื่อก็ชัดเจนอยู่แล้วคือกามฉันทะธรรมฉันทะอันนี้คือดีให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเรานี้จะเป็นลักษณะที่เนื่องด้วยกันกับอิทธิบาท4แต่กามฉันทะนี่จะทำให้ลดประสิทธิภาพในการทำงานก็ทำให้ไม่มีสมาธิจิตใจเฉยใช้ไปทางด้านอื่นด้วยอำนาจของตัณหามันก็ไปไม่ดีลดประสิทธิภาพในการทำงานลง
กามฉันทะเป็นส่วนของนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นเครื่องขวางทำให้การที่เราจะพุ่งมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จนั้นมันติดขัดมีปัญหาสมาธิไม่เกิดงานมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยหวังเป็นจุดสำคัญในการที่จะทำอะไรก็ตามให้มีความสำเร็จแล้วก็อย่าเพิ่งไปเข้าใจผิดว่าสมาธินี่มันจะต้องแบบว่านั่งหลับตาไม่คิดอะไรแบบจิตใจว่างๆโบ๋ๆโอ้ยมันไม่ใช่งั้นคือคนไทยบางทีเราติดรูปแบบไงท่านฟังเราบอกว่าทำสมาธิทำสมาธิทำสมาธินั่นนะโอ้ก็เลยไปคิดถึงต้องไปวัดนั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ใช่แม้แต่ว่าเราวาดภาพเราโทรศัพท์เราเดินเรากินเราติดต่อผู้คนคุยการงานพวกนี้เป็นสมาธิได้หมดไงทำข้อสอบเนี่ยเห็นชัดเจนคุณสอบผ่านมาได้เอาจิตใจจดจ่ออยู่กับคำถามคำตอบได้นั่นคือสมาธิแล้วหรือเวลาเราประชุมงานคุยเรื่องอะไรโครงการนี้ทำอะไรปรับปรุงตรงนี้หรือแก้ไขตรงนั้นคุยกันมันรู้เรื่องได้เนี่ยเพราะว่าคุณคุยกันอยู่เรื่องเดียวเรื่องนี้นั่นคือเป็นสมาธิแล้วคือจ่อๆอยู่กับเรื่องเดียวแล้วแต่ถ้านะตรงข้ามอ่ะเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ยังไม่ทันจบก็ไปคุยเรื่องนั้นแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาอีกเรื่องอดีตอนาคตเอาเรื่องมาเกี่ยวข้องแล้วมาพูดทำไมงานมันไม่เสร็จเลยประชุมคุยกันชั่วโมงหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องประสิทธิภาพมันลดลงไงแต่ถ้าบอกว่าจดจ่อคุยกันดีๆทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมีใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันพูดคุยเรื่องนี้พร้อมน้อมในการทำงาน10นาทีมันรู้เรื่องแล้วไม่ต้องประชุมนานมันอย่างเช่นพวกชาวลิชบีเนี่ยเราดูกันได้มีความพร้อมเปรียงกันประชุมมีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำไมแม้ถึงกำลังพลน้อยนะมีแค่บ่าไม่กี่พันนะกำลังพลเป็นหมื่นเป็นแสนของพระเจ้าอาชาศัตรูไม่สามารถที่จะทำลายบุกยึดแคว้นของพวกเจ้าลิชวีได้เลยแต่พอนะไม่ลงกันคือจิตใจไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคนนี้ว่าไงฉันไม่ฟังฉันพูดเรื่องอื่นฉันไปคิดเรื่องที่ว่าเธอทำให้ฉันมีปัญหาอย่างนี้พอจะพูดเรื่องงานปุ๊บมันคิดไปเรื่องอื่นละเรื่องที่เคยมีความแค้นต่อกันไม่พอใจกันคือพยาบาทบางทีไม่ใช่เรื่องแค่การมาฉันทะอย่างเดียวยังมีพยาบาทด้วยที่ทำให้จิตใจของเราจะไม่เป็นสมาธิไม่มาจดจ่อไปในทางเดียวกันสามัคคีกันเป็นเรื่องเดียวกันไปได้มันทำไม่ได้เลยพอมีความพยาบาทปุ๊บจิตใจมันคิดไปเรื่องนั้นทันทีพอไปเรื่องนั้นอื่นทันทีเนี่ยมันก็กลายเป็นไม่ลงกันไม่มีสมาธิงานมันก็ไม่เดินไม่มีประสิทธิภาพเสียหายได้ถึงขนาดตกเป็นเมืองขึ้นได้เลยนะอย่างกรณีของเจ้าลิชบีเนี่ยเสียแคว้นให้เขาไปเลยเพราะว่าความที่ว่าไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเพราะความที่ว่าไม่ลงกันไม่เข้ากันจิตใจไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่ามีความพยาบาทมีความไม่พอใจกันเอาเรามาต่อกันไปทุกฝั่งว่านอกจากการมฉันทะที่จะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้สมาธิเราเกิดขึ้นแล้วยังมีความพยาบาทคือความขัดเคืองความคิดอาฆาตความคิดปองร้ายความคิดให้เขาไม่ได้ดีถ้าเรามีความคิดนี้อยู่ในจิตใจของเราจะทำให้การจดจ่อในการงานนั้นทำได้ไม่เต็มที่ทำได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนั่นคือไปถึงไรสมาธิคุณลดลงทำไมนะไปคิดเรื่องบ้าๆบอๆคิดเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการงานคิดเรื่องที่แบบว่าถึงแม้จะทำการงานเกินไปคิดว่าคนนั้นทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งการงานที่ว่ามันต้องเกี่ยวเนื่องกับคนหลายคนเนี่ยนะคุณจะทำโปรเจกต์เนี้ยคุณจะทำโครงการเนี้ยแต่ในโครงการเนี้ยมันมีคนนั้นอยู่ด้วยนี่โอ้ยไม่พอใจมันประสิทธิภาพในการงานของเราจะลดลงทันทีนะคุณอย่าไปคิดเรื่องนั้นดิทำไมไปคิดเพราะความพยาบาทไงเราจึงต้องกำจัดความพยาบาทนี้ออกไปนี่คือจะเป็นตัวที่ทำให้เราหลุดออกจากสมาธิจะเป็นตัวที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงยังทำมาอีกตัวฟังเรื่องของความง่วงซึมความเบื่อเซ็งความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้ท้อถอยอ่อนแอง่วง
ทำไมหนังตามันหนักเป็นตันอย่างนี้ทั้งนั้นที่ว่าก็เพิ่งตื่นนอนขึ้นมาหรือบางทีเรานอนพอแล้วมันยังง่วงอยู่นี่สนใจคำว่าทีนมิทะคือความง่วงความซึมความตึงความแบบเหมือนท้อแท้อ่อนแอถดถอยกำลังใจไม่มีอันนี้จะทำให้สมาธิเราลดลงได้ซึ่งข้าพเจ้าได้เคยพูดไว้รู้สึกจะเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะทุกฝั่งวิธีการที่เราจะปรับจิตใจของเราเนี่ยแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรอันนี้คือยกเป็นหัวข้อขึ้นก่อนผู้ที่ให้ท่านผู้ฟังทราบว่านี่คือจุดที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงถ้าไม่อีกทุกฝั่งนั่นคือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านความรำคาญใจสิ่งนี้ที่ว่าแทนที่เราจะเอาจิตใจจดจ่อมากับเรื่องนี้ได้เดี๋ยวมันว่าไปคิดเรื่องอื่นอีกอยู่เรื่อยว่าไปคิดเรื่องอื่นอีกอยู่เรื่อยซึ่งถ้าเรื่องอื่นนั้นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเราเรียกว่าเป็นวิตกวิจารณ์นะวิตกวิจารณ์หมายถึงความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในจุดใดจุดหนึ่งที่จดจ่อลงไปในเข้ากันได้นะทำให้มันเข้ากันได้ในเรื่องนั้นแน่นอนเลยทุกฟังไอ้ความคิดนอกกรอบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ซึ่งตรงนี้แหละคือวิมังสาไงทุกฟังที่ว่าบางทีเรามีความคิดเรื่องอื่นไปเลยเนี่ยอย่างเช่นคนทำกับข้าวจะไปคิดเรื่องการซ่อมรถยนต์เนาะพูดเป็นคนละเรื่องแต่ป่าถ้าเขามีวิมังสาใช่ป่ะแล้วเขามีสมาธิใช่ป่ะมีความคิดเรื่องการซ่อมรถยนต์มาในการทำกับข้าวเนี่ยคุณคิดเมนูใหม่ได้เลยนะทุกฝั่งบางทีทำขนมเค้กทำขนมหวานเป็นรูปรถยนต์บ้างอะไรบ้างนั่นคือความที่ว่าเราจะมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นความคิดนอกกรอบได้นะแต่ถ้าไอ้เจ้าความคิดเนี่ยมันฟุ้งซ่านไปเลยนะกลายเป็นเรื่องใหม่ชนิดที่ไม่ได้จะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้ทำให้สมาธิเสื่อมไปเราไม่ได้เอาวิมังสามาใช้สมาธิเสื่อมเลยทุกฝั่งจากการที่คิดนั่นนี่คิดมากคิดเยอะคิดหลายเรื่องฟุ้งซ่านละฟุ้งซ่านละเราจึงต้องมีสติที่จะเป็นตัวตั้งเอาไว้ไงในการที่จะควบคุมให้มีกำลังพอมีความคิดใดๆเกิดขึ้นมาแล้วให้มันเป็นวิมังสาให้มันอยู่ในสมาธิไม่ให้มันหลุดออกไปจนถึงความที่เป็นความฟุ้งซ่านเป็นความรำคาญใจคือในบรรดานิวรณ์ทั้ง5ประการทุกฝั่งจะแก้ได้ต้องอาศัยสตินะสตินี่จะเป็นตัวที่จะคอยกำกับดูแลว่าสิ่งที่เราคิดขึ้นมานั้นมันจะเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความรำคาญใจหรือมันจะเป็นส่วนที่ให้มีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ในกรอบขอบของสมาธิได้สติจะเป็นตัวแปรสำคัญสติเนี่ยก็จึงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสมาธิไงถ้าสติเราไม่มีกำลังสมาธิเราจะเสื่อมลงไปได้ง่ายๆสมาธิเสื่อมแล้วประสิทธิภาพในการทำงานก็ลดลงความคิดอะไรขึ้นมามันก็จะเป็นความที่แบบเป็นเรื่องใหม่เป็นความฟุ้งซ่านนั่นก็เพราะว่ากำลังสติเราน้อยหรือแม้แต่เรื่องความง่วงความเหนื่อยที่นามิทานี่ก็ตามนะคือย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าบางทีเราทำงานจดจ่ออยู่มากเนี่ยร่างกายมันต้องการพักผ่อนเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้อาการเหนื่อยนี้มันต้องพักผ่อนแล้วหรือมันเป็นทีนามิทะตรงนี้ไงสติจะเป็นตัวตั้งเอาไว้ว่าถึงเวลาพักได้แล้วนะเหนื่อยอ่อนแล้วเราก็พักได้แต่ถ้าไม่มีสตินะมันจะกลายเป็นความทีนมิทะง่วงซึมประสิทธิภาพในการทำงานลดลงงานเสียหายได้ถ้าไม่ต้องฟังเรื่องนิวรณ์เนี่ยมันก็ยังมีข้อที่5คือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจความคิดนึกในลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องอื่นแล้วสติเราควบคุมไม่ได้ไม่เกิดเป็นวิมังสาสมาธิไม่อยู่นั่นคือความฟุ้งซ่านของการใจแต่ถ้าเป็นความคิดประเภทที่เรียกว่าถ้าไม่เกิดความเคลือบแคลงความไม่ลงใจเรียกว่า self doubt คือสงสัยนะให้เกิดคำถามมันจะไม่ได้หรอกนะไม่มั่นใจนะแต่ความไม่มั่นใจนี่เนี่ยคือวิจิกิจฉาคิดแบบว่าไม่น่าจะสำเร็จนะโอ้ยถ้าคิดอย่างนี้นะมันตั้งจิตตั้งใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยล่ะถ้าคุณไม่มีความเชื่อไม่มีความพอใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปได้เกมโอเวอร์เลยมันไม่ได้เราจะต้องเอาความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจไม่มั่นใจออกไปจะได้ยังไงมีความมั่นใจ
ฉันทะไงทุกฝังฉันทะคือความพอใจพอใจในลักษณะที่เป็นธรรมะฉันทะนะไม่ใช่กามฉันทะธรรมะฉันทะนั่นคือสันโดษในสิ่งที่เป็นปัจจัยสี่ไม่สันโดษในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเอาแค่ว่าเรามีกุศลธรรมเพิ่มทีละน้อยละน้อยทำไมเราจะไม่ได้พัฒนาไปทีละเล็กละน้อยวิมังสานี่ทำไมจะไม่ได้มันจะถูกงัดเอาความไม่มั่นใจความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจออกไปได้ไงสิ่งที่จะมาดึงให้เราไปหลุดออกจากสมาธินี่ในที่นี้พูดถึงอยู่คือวิจิกิจฉามันก็จะลดลงไปด้วยการตั้งสติของเราไว้ให้ดีให้มีฉันทะให้เกิดขึ้นต้องเป็นฉันทะชนิดที่เป็นกุศลธรรมนี่คือเรื่องของนิวรณ์ 5ที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงได้ถัดมาในส่วนหัวของเจ้านิวรณ์ 5คือเรื่องของกามฉันทะนี้ที่เป็นอกุศลธรรมเหมือนกับสันโดษที่ใช้ผิดก็ได้ใช้ถูกก็ได้ไม่สันโดษใช้ผิดก็ได้ใช้ถูกก็ได้ถ้าเรารู้จักแยกแยะสันโดษและไม่สันโดษใช้ให้ถูกทางฉันท่าเราก็นำมาใช้ให้ถูกได้ทุกฝั่งซึ่งการใช้มันจะมีอยู่แง่มุมหนึ่งที่ต้องมีความระมัดระวังที่ท่านพระอานนท์ได้เคยกล่าวไว้พูดถึงการเจริญฉันทะเพื่อละฉันทะฟังดูเขาท่าดีนะต้องระวังนะในข้อนี้หมายความว่าฉันทะที่ไม่ดีอ่ะที่มีในกามอ่ะคือเรื่องของวัตถุสิ่งของเข้าของไงว่าถ้าเราจะมีความไม่สันโดษในวัตถุสิ่งของเข้าของไม่ดีนะกามฉันทะไม่ดีนะแต่ว่าเราเอาฉันทะข้อนี้มาใช้ได้ให้ละฉันทะข้อนี้ได้ไงยังไงนะคือบางทีเอาสิ่งของมาล่อไงมียอดให้นะเป้าให้ตั้งเป้าอย่างนี้ถ้าได้เป้าตามนี้นะเที่ยวต่างประเทศนะหรือมีเงินโบนัสเท่านี้เดือนเท่านี้เดือนนี่คือเอาเรื่องเงินทองสิ่งของเข้าของบางครั้งมาเป็นการล่อตัวล่อไงเป็นการมาฉันทะใช่ป่ะให้มีฉันทะให้เจริญฉันทะในลักษณะที่เป็นอิทธิบาท4ได้เอาการมาฉันทะมาล่อให้เกิดธรรมฉันทะบางครั้งได้ต้องระวังข้อนี้เพราะว่าถ้าสติหลุดนะมันไปคนละทางเลยนะถ้าสติหลุดปุ๊บนี่มันปนกันเลยมันจะแยกกันไม่ได้เพราะว่าสติเนี่ยเป็นตัวแยกแยะไงพอสติอ่อนกำลังแยกแยะไม่ออกปนบนมั่วๆกันไปผิดทางเลยลดประสิทธิภาพได้ท่านพระอานนท์เนี่ยท่านจึงมีความรอบคอบในการกล่าวคำนี้นะคือท่านไม่ใช่บอกว่าเอาฉันทะมาเพื่อเจริญฉันทะไงคือหมายความว่าไม่ได้เอากามฉันทะมาเพื่อที่จะเจริญธรรมฉันทะแต่ท่านบอกว่าเอาฉันทะมาเพื่อละฉันทะหมายความว่าเอาธรรมฉันทะมาเพื่อละกามฉันทะนั่นเองวิธีการที่ว่าเราจะเอากามฉันทะมาเพื่อให้มีธรรมฉันทะเนี่ยข้าพเจ้าว่ามันเสี่ยงเกินไปคือถ้าจะพูดแล้วก็ไม่แนะนำนะแต่ว่าให้มีธรรมฉันทะเพื่อละกามฉันทะคำนี้หมายความว่าเราต้องมีวิธีการละลดความเครียดในการทำงานพอเวลาทำงานไปมันจะมีความเครียดสะสมขึ้นสะสมขึ้นอันนี้แน่นอนไม่ว่าจะจากทางกายหรือจากทางอะไรก็ตามซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีความเครียดจากการทำงานแล้วนี่จึงเป็นประเด็นถัดมาในระหว่างว่าถ้าจะให้ประสิทธิภาพในการทำงานยังมีอยู่สูงได้เนี่ยเราต้องมีวิธีการละความเครียดมีการกำจัดลดความเครียดจากการทำงานลงซึ่งใช้ธรรมฉันทะนี่ไงมาเป็นตัวละกามฉันทะรูปแบบของความเครียดที่จะมาในการงานนั้นจะออกมาในลักษณะที่เราอยากจะไปดูละ Facebook YouTube นี่คือมีกามฉันทะเกิดขึ้นวับหนึ่งละหรือมีความไม่พอใจคนนั้นคนนี้มีความง่วงแล้วมีความคิดบ้าบอแล้วมีความสงสัยว่าฉันมาทำสิ่งนี้ทำไมคือมีนิวรณ์ 5เกิดขึ้นละเป็นตัวบอกแล้วว่าเรามีความเครียดในการทำงานคือบางคนเป็นอย่างนี้นะว่าทำงานไปได้แค่5นาทีเนี่ยคุณมีความเครียดในการทำงานแล้วอันนี้มันก็เกินไปแสดงว่าสติของเรามันยังมีกำลังอ่อนเราก็ฝึกสติให้มันมีกำลังมากขึ้นรู้จักที่จะแยกแยะให้มันได้มากขึ้น
สติมีกำลังมากขึ้นสมาธิเราก็มีกำลังมากขึ้นการจดจ่อในการทำงานเจริญอิทธิบาท4แล้วให้เกิดสมาธิได้มันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเอาอะไรก็ได้ใน4อย่างนี้จดจ่อลงไปใส่แล้วมันก็ค่อยขยายขึ้นขยายขึ้นใช่ไหมทำงานได้30นาทีบ้าง1ชั่วโมงบ้างจดจ่ออยู่กับการงานทีบางทีเราทำงานไปความเครียดมันสะสมเราก็จะดูได้ในลักษณะที่ว่ามันเกิดนิวรณ์ขึ้นนี่แหละสติตรงนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการแยกแยะได้ว่าเราจะสู้ต่อไหมหรือจะพอแค่นี้หรือจะพักตรงนี้แหละที่ว่าเราต้องมีวิธีการที่จะคลายความเครียดบางทีก็ไปพักผ่อนสายตาบ้างบางทีก็ไปเดินบ้างบางทีก็ไปออกกำลังกายบ้างมีวิธีการหลายอย่างพระพุทธเจ้าให้ไว้เนี่ยบางทีก็ไปสวดมนต์บางทีก็ไปนอนบางทีก็ไปเดินบางทีก็ไปคิดเรื่องอื่นหยุดบ้างเปลี่ยนแปลงอริยบทบ้างได้ทั้งนั้นวิธีการท่านผู้ฟังที่จะไม่ใช่การคลายความเครียดคือไปหากามพอเรามีกามฉันทะแล้วเราก็จะไปหากามนั่นไม่ใช่วิธีการคลายความเครียดนั่นยิ่งทำให้เครียดไงเพราะว่าพอเรามีกามฉันทะออกมามันคือความเครียดที่สะสมอยู่ในร่างกายใช่ไหมล่ะยิ่งถ้าเครียดแล้วคุณจะไปทำสิ่งที่มันไม่เหมือนเครียดไม่ใช่ถ้าคุณเครียดจากการงานแล้วจะมาไถ Facebook ดูไลฟ์ขายของมันยิ่งเรื่องกามเลยมันผิดหลักไม่ใช่แต่ให้ไปเดินบ้างให้ไปออกกำลังกายบ้างให้ไปพักผ่อนสายตาบ้างเปลี่ยนอิริยาบถบ้างหรือว่าคิดเรื่องอื่นบ้างอ่านหนังสืออย่างอื่นบ้างพักสัก5นาที10นาทีอันนี้จะทำให้เรามีการคลายความเครียดประสิทธิภาพในการทำงานของเราก็จะกลับมาเต็ม 100% เหมือนเดิมได้นั่นเองทุกฝั่งเราสามารถพัฒนาได้ทุกคนเลยมีศักยภาพในการทำงานอยู่แล้วเราเกิดมาในโลกมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่มาได้ยากเป็นบุญของเราบุญของเราตรงนี้แหละทุกฝั่งแต่เราถ้าเกิดมาในช่วงเวลาที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นบุญเป็นศักยภาพทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้เพียงแค่ว่าเรารู้จักเลือกที่จะออกมาใช้ในงานที่เราจะต้องทำในเวลาที่เหมาะสมให้ยังมีประสิทธิภาพได้นั่นเองในช่วงของสมการชีวิตวันนี้ฝากไว้การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับนฤนาถแข็งขันสำนักงานเขตจตุจักรตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวช่วงกลางดึกที่ผ่านมาล่าสุดยืนยันมีผู้เสียชีวิตแล้ว27รายอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่ำพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารใกล้เคียงซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารพร้อมด้วยหน่วยสนับสนุนจากสถานีดับเพลิงพหลโยธินพญาไทและห้วยขวางเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุพบเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงภายในสถานประกอบการซึ่งเป็นร้านอาหารและมีผู้ติดค้างอยู่ภายในจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังใช้น้ำ3หัวฉีดเข้าควบคุมเพลิงก่อนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ภายในเวลาประมาณ35นาทีด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 3:45 นาทีที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวม27รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายโดยอาการสาหัส8รายอาการปานกลาง7รายและอาการเล็กน้อย3รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรับการรักษาทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักรได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและเร่งสืบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านเสริมความงามกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ให้บริการได้ลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะถูกหลอกให้ใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะการใช้บริการด้านเสริมความงามโดยแพทยสภาได้ออกประกาศเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พุทธศักราช2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมากำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาต ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลังพบการลักลอบให้บริการฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยผู้ไม่มีใบอนุญาตซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทยจับมือโปแลนด์ร่วมกันเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาสผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่ตลาดสหภาพยุโรป
9: เภสัชกรหญิงสุพัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคแห่งประเทศโปแลนด์พร้อมคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและร่วมจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้ง2หน่วยงานซึ่งทั้ง2ฝ่ายมีเป้าหมายที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานในระดับสากลเป็นครั้งแรกที่อย.ไทยได้ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยที่มีศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและวัตถุดิบที่มีเอกลักษณ์อยู่แล้วให้สามารถขยายตลาดสู่สหภาพยุโรปได้ในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ค่ะแรม14ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรมงอุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live ก็เป็นทีมน้องๆจากนิวมีเดียนะคะมีทั้งคุณแดนอัคเดชคัมภีระเป็นคุณแดน
0: ใช่เพราะฉันเห็นอยู่เด่นขึ้นมานั่งอยู่นะคะ
1: ขออภัยนะคุณแดนช่วงนี้นอนน้อยแต่นอนนะใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะก็จะทราบดีอยู่แล้วนะคะเรามีหลายช่องทางให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกเสพข่าวเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุค่ะทั้ง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศในช่วงเวลานี้แหละค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้านนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะค่ะ
0: แล้วก็นอกจากนี้นะคะตอนนี้เนี่ยทางออนไลน์นะคะเพจข่าวยามเช้าของเราค่ะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาหลายท่านรีบพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะแบบว่าเพิ่งไลฟ์ได้ไม่ถึงนาทีนะพี่กบน
1: ะ
0: มาแบบว่ารัวๆเร็วๆเลยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงช่องทาง TikTok ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้ค่ะ
1: วันนี้นะคะกบโป๊กนะคะช่องส่วนตัวแล้วก็
0: พิริยาพลอยนะคะ
1: เป็นภาษาอังกฤษ
0: มาค่ะใครเลื่อนผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นแล้วก็ทักทายกันนะ
1: คือสังเกตง่ายๆก็คือสัญลักษณ์เสื้อค่ะวันนี้เราใส่เสื้อเป็น
0: ถนนดนตร
1: ีเพราะว่าวันนี้เราจะไปตามหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข
0: ถูกต้อง
1: อันนี้เป็นคอนเซปต์ของรายการถนนดนตรีปีนี้วันน
0: ี้
1: เดือนนี้นะคะเพราะว่าเราจะไปเกาะติดนะคะพี่แอดคาราบาว
0: ใช่วันนี้คาราบาว
1: แฟนรายการเราเลยนะ
0: ใครที่กดบัตรทันก็ดีใจด้วยนะแล้วก็มาเจอกันช่วงบ่ายวันนี้ลงทะเบียนเร็วขึ้นนะประมาณบ่ายสองโมงครึ่งไม่เกินบ่ายสามนะก็เปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะ
1: ส่วนคอนเสิร์ตนะคะมินิคอนเสิร์ตของเราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาเป
0: ็
1: นต้นไปนะคะวันนี้รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะพลาดโอกาสไม่ได้มาติดภารกิจนะคะรับชมได้ผ่านทางช่องทางของเพจถนนดนตรีนะคะก็จะมีการไลฟ์สดด้วยนะคะบรรยากาศของการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องของคอนเสิร์ตนะคะคือจริงๆแล้วจัดทุกเดือนเป
0: ็
1: นประจำทุกเดือนนะคะอันนี้ก็มาถึงช่วงปลายเดือนละปลายปีละ
0: เขาเรียกว่าปลายปีงบประมาณ
1: ใช่นะคะ
0: อ
1: ่ะก็ติดตามกันนะคะเพจถนนดนตรีค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะส่วนข่าวสารวันนี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าร้อนระอุมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน
0: ค่ะ
1: เที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะบางคนบอกว่าไม่ได้หลับได้นอนเลยคนกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดงงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุเพลิงไหม้อีกแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นโรงเบียร์อยู่ย่านลาดพร้าวนี่เองใกล้ๆเราเลย
0: ใช่ไม่ไกลมาก
1: แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็คนที่บาดเจ็บตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ส่งต่อการรักษาไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเมื่อเวลาประมาณสักเที่ยงคืนนะคะหรือว่าถึงตีหนึ่งเนี่ยก็เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนะคะใกล้บริเวณซอยหนึ่งลาดพร้าวซอยหนึ่งยูเนียนมอลล์ค่ะเพลิงเนี่ยก็สงบลงหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยความคืบหน้า เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนะคะยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดก็คือ27 รายค่ะชาย9 รายหญิง18 รายนะคะโดยช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่งเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตัวเองค่ะไปดูการทำงานไปช่วยเหลือแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยท่านก็ลงไปเร่งหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทางด้านของกทม.อย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเองก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็สั่งตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือญาติเร่งตรวจใบอนุญาตแล้วก็ระบบทางหนี ถไฟค่ะแล้วก็ต้องรอผลพิสูจน์หาสาเหตุของเพลิงไหม้นะโดยคุณชัชชาตินะคะก็มีการลงพื้นที่ไปติดตามสั่งการให้สำนักงานเขตจตุจักรตั้งศูนย์ประสานงานค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ญาติแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็เร่งตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการค่ะคุณชัชชาติบอกตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้นะคะต้องมีการรอพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากแพทย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงขอให้ญาติที่ประสบกับญาติของคนที่ประสบนั้นก็ใช้ช่องทางศูนย์ประสานงานในการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ตอนนี้คุณชัชชาติบอกอยู่ระหว่างการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานค่ะโดยกรุงเทพมหานครก็ได้มีการส่งมอบพื้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นดำเนินคดีตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาจุดต้นเพลิงแล้วก็สาเหตุของการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำนะคะซึ่งก็ตอนเกิดเหตุเนี่ยทางด้านของผู้อำนวยการของปภ.ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีในการเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุแต่พอมาถึงค่ะพี่กบไฟเนี่ยมันลุกลามเต็มที่แล้ว
1: มันไปได้เร็วเพราะว่าข้างในเขาบอกว่ามันมีโฟม
0: ใช่คือผับบาร์เนาะมันก็ต้องซัดเสียง
1: ซัดเสียง
0: นะคะประกอบกับภายในอาคารเนี่ยมันมีกลุ่มควันหนาทึบเลยทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะแล้วก็จากการปฏิบัติหน้าที่การช่วยเหลือนะคะก็พบว่าผู้ประสบภัยจำนวนมากพยายามที่จะหลบหนีไปยังบริเวณห้องน้ำด้านหลังอาคารก็ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวผู้ประสบภัยเนี่ยยากขึ้นค่
1: ะ
0: ขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีอาคารมีทางออกฉุกเฉินด้านหลังอยู่2จุดด้วยกันนะคะก็คุณชัชชาติบอกว่าจากลักษณะพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยคือเปลวไฟลุกอย่างรวดเร็วนะไหม้เพดานอย่างที่เราตั้งข้อสันนิษฐานกันแล้วก็ขณะที่โต๊ะเก้าอี้พลาสติกหลายจุดเนี่ยก็คือบางจุดก็ได้รับความเสียหายหนักบางจุดก็น้อยนะคะข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าควันพิษจากวัสดุตกแต่งภายในอาคารอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ที่ประสบภัยผู้ที่อยู่ในนั้นเนี่ยหมดสติแล้วก็หนีออกมาไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบอย่างแท้จริงสำหรับสาเหตุนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานเบื้องต้นบอกว่าผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินด้านข้างด้านซ้ายของอาคารซึ่งมันมีสิ่งกีดขวางในพื้นที่อยู่แต่ก็ต้องรอผลการตรวจสอบด้วยนะคะโดยทางกรุงเทพมหานครก็จะตรวจสอบในเรื่องของเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการของร้านรวมถึงตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะจำนวนแล้วก็สภาพของทางหนีไฟด้วยนะคะก็เดี๋ยวต้องรอกันนะคือตอนนี้เนี่ยที่สิ่งที่ทำได้เลยของกทม.ก็คือทำ3ด้านด้านหนึ่งก็คือการตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยด้านที่2คือทำการตรวจสอบการอนุญาตใบประกอบกิจการของสถานประกอบการและอีกอย่างที่ทำได้คือการตรวจสอบระบบทางหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยค่ะคุณชัชชาติก็ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เลยนะเพื่อที่จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
1: ค่ะคือเรื่องของการช่วยเหลือนะคะจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีการแบ่งการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการต่อไปนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะกับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตค่ะซึ่งเป็นเพศชายนะคะเป็นชาย9รายแล้วก็หญิง18รายผู้บาดเจ็บอีกประมาณ18รายค่ะมีการแบ่งเคสการช่วยเหลือแบบนี้ค่ะถ้าเป็นเคสสีแดง8รายนี้นะคะนำส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์3รายโรงพยาบาลราชวิถี2รายแล้วก็โรงพยาบาลพระราม9 1รายค่ะแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลเปาโลเกษตรนะคะ1รายโรงพยาบาลพระมงกุฎอีก1รายค่ะส่วนเคสสีเหลืองนะคะมีทั้งหมด7รายด้วยกันค่ะก็ได้มีการนำส่งไปที่โรงพยาบาลเพชรเวชนะคะเพชรเวช4รายแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจ2รายและโรงพยาบาลเปาโลเกษตร1รายส่วนเคสสีเขียวมี3รายค่ะนำส่งไปยังโรงพยาบาลเปาโลเกษตร3รายค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้นะคะแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ต่อไปค่ะแล้วก็ทางสำนักงานเขตจตุจักรเนี่ยก็จะเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะใครที่อาจจะมีลูกมีหลานนะคะอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยทางกทม.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไว้นะคะกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์เนี่ยติดต่อที่ฝ่ายปกครองสำนักงาน างเขตจตุจักรได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นมือถือนะคะอันนี้ขออนุญาตนะจะได้แจ้งไปนะคะคุณกนิษฐา0817341298ค่ะส่วนอีกเบอร์หนึ่งนะคะคุณกมลจันทร์ติดต่อได้ที่คุณกมลจันทร์ค่ะ0840784821และเบอร์0989516393และ0631563466ค่ะใครที่อาจจะฟังไม่ทันเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาฟังย้อนหลังได้ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะพ่อต้องติดตามนะสำหรับการตรวจสอบสาเหตุแล้วก็การให้ความช่วยเหลือคาดว่าวันนี้นะทั้งตลอดทั้งวันผู้ฟังคงได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็สั่งแล้วนะว่าท่านลงพื้นที่เองแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเร่งตรวจสอบหาสาเหตุด้วยนะคะรวมไปถึงการเยียวยาช่วยเหลือสำหรับญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะใครที่จะเดินทางก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงตีห้ามีประกาศเตือนนะคะเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักแล้วก็หนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะคะซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ประกาศนี้เป็นฉบับที่10แล้วนะคะตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาซึ่งในช่วงนี้นะคะ13 14เนี่ยฝั่งตะวันตกนะคะด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยฝนอาจจะเยอะหน่อยค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและก็กาญจนบุรีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่จังหวัดดังกล่าวนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนกรณีพายุโซนร้อนบาหวี่นะคะปกคลุมบริเวณมณฑลอันฮุยนะคะประเทศจีนซึ่งคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันค่ะแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปซึ่งพายุนี้เนี่ยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะก็เลยไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาจจะต้องไปดูเรื่องของอากาศดีๆเพราะว่าวันนี้ฝนเยอะค่ะคุณพลอยดูในภาพรวมแล้วเนี่ยภาคเหนือ 70% เลยนะคุณ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อีสานก็ตามมาติดๆ 70% เลยค่ะ
1: หนักเลยนะ
0: รองลงมาก็คือภาคตะวันออกนะคะวันนี้ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และไม่น้อยหน้าเหมือนกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน 60% ค่ะขณะที่ภาคกลางวันนี้ฝน 40% นะคะขยับลงมาภาคใต้วันนี้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน 40% ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่นะคะก็ยังไงก็ใครอยู่ตามแต่ละพื้นที่ที่ฝนเยอะๆนะระมัดระวังกันหน่อยนะคะแล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนประกาศเตือนจากหน่วยงานแล้วก็ในพื้นที่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้ค่ะพี่กบสัปดาห์ที่มีวันหยุดยาวก็จะมีวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวิถีธรรมวิถีพุทธค่ะเพื่อน้อมนำหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะมาพัฒนาจิตใจสร้างสติแล้วก็เติมเต็มความสงบในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาในวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะโดยเขาจะเปิดรับสมัครเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง24กรกฎาคมนี้นะคะใครที่สนใจสมัครได้2ทางค่ะทางที่1ก็คือการยื่นใบสมัครด้วยตัวเองไปได้ที่กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้สำนักงานพุทธมณฑลอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่2นะคะส่วนวิธีที่2คือการสมัครผ่านออนไลน์กรอกแบบฟอร์มได้เลยที่สำนักงานกดที่ทางสำนักงานกำหนดนะคะก
1: ็
0: คือเข้าไปดูเว็บไซต์ได้นะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้สำนักงานพุทธมณฑลที่หมายเลขโทรศัพท์024417966ค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาร่วมการเจริญภาวนาสั่งสมบุญสร้างสติแล้วก็เติมพลังใจให้แก่กันค่ะเพื่อดำเนินชีวิตด้วยความมีสติปัญญาแล้วก็ความสงบในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จะถึงนี้อีกประมาณ2สัปดาห
1: ์
0: ก็จะถึงแล้วนะคะ
1: ค่ะไปติดตามการเตรียมความพร้อมซักซ้อมเรือในการจัดงานใหญ่ค่ะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถี รัตนโกสินทร์ค่ะเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะคุณไทยวุฒิขันแก้วนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่บริเวณท่าเรือป้อมมหาการเขตพระนครค่ะไปตรวจความเรียบร้อยในการซักซ้อมขบวนเรือซึ่งมีจำนวนทั้งหมด35ลำด้วยกันค่ะแล้วก็จะเป็นการรองรับกิจกรรมทางน้ำในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะซึ่งจะจัดที่สวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างแล้วก็คลองผดุงกรุงเกษมใครสนใจนะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเพราะว่าไฮไลท์กิจกรรมเนี่ยสำคัญมากๆคือในวันที่26กรกฎาคมค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลย 6:40 นาทีเชิญชวนนะคะไปร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ทางเรือจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย225รูปค่ะที่ท่าเรือป้อมมหาการค่ะแล้วก็ในวันเดียวกันนะคะในช่วงค่ำ19:10 นาทีร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำที่เวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการค่ะและนอกจากนี้นะคะตลอดทั้ง3วันของการจัดงานก็คือตั้งแต่วันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ก็จะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะเพื่อที่จะร่วมสร้างความทรงจำครั้งใหม่แล้วก็ร่วมคืนชีวิตให้กับคลองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉายภาพยนตร์แล้วก็การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติค่ะมีการเดินชิลริมคลองอันนี้ใครที่สนใจเตรียมนะเพราะว่าอาหารการกินเนี่ยเยอะมากคุณ
0: ค่ะ
1: ใครคุณเคยไปไหมแถวริมคลอง
0: เคย
1: บรรยากาศดีมาก
0: ดีบรรยากาศดีแต่ว่าถ้าไปช่วงนี้อาจจะต้องแบบว่าดูฟ้าฝน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าช่วงไปช่วงบรรยากาศเย็นๆเนี่ยคือดีมากเลยนะพี่โก
1: สวยมากแล้วก็ไปถ่ายภาพนะคะไปชิมอาหารอร่อยบนเรือนี่นะคะแล้วก็มีการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น

0: เนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะคะซึ่งตรงนี้สะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ค่ะที่จัดอันดับให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้ค่ะมากไปกว่านั้นนะคะทาง IMF เนี่ยยังประเมินบอกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDPของไทยเนี่ยจะมีการขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีนะคะโดยคุณรัชดาก็บอกอีกว่าผลการประเมินดังกล่าวนี้เนี่ยตรงนี้มันก็สะท้อนถึงการทำงานที่สอดคล้องแล้วก็ทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวได้โดยรัฐบาลก็ได้เร่งสร้างนะคะระบบนิเวศรองรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแล้วก็พลังงานด้วยค่ะการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงก็สำคัญนะคะแล้วก็การวิจัยและนวัตกรรมรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศไทยนั้นก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตแล้วก็เป็นห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะประเทศไทยเองยังมีบทบาทเชิงรุกนะคะในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาแล้วก็กำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กับนานาประเทศบนเวทีความร่วมมือระดับโลกโดยสนับสนุนการพัฒนา AI ค่ะเราจะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีธรรมาภิบาลโปร่งใสแล้วก็สามารถสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้วยซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะก็จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลยุคใหม่แบบนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของ AI ตอนนี้มาแรงมากๆนะคะทุกแบบทุกส่วน
0: ทุกอย่างเนี่ยสุดถือว่าเอา AI เข้ามาผสม
1: แต่ต้องใช้ให้ถูกต้องถึงจะมีประโยชน์นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: บางคนก็ใช้ในการเลี้ยงชีพก็มีนะทำเป็นคอนเทนต์ทำเป็นช่องละครก็มีตอนนี้ดิฉันก็ติดเหมือนกันละคร AI นะคะแล้วก็คือเขาสวยหล่อทุกคนน่ะละครตัวละครเนี่ยมีบทบาทแล้วก็สวยหล่อส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเขาเรียกว่า AI คุณธรรมละคร AI คุณธรรมนะคะใครแค่ที่ไปติดตามก็ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งใครที่อยากจะช่องทางในการที่จะสร้างรายได้นะคะอีกหนึ่งแรงที่ไม่ไหวแล้วคือต้องบอกว่าเด็กไทยเนี่ยมีความสามารถมากๆเลยนะด
0: ิ
1: ฉันเข้าไปดูนะคะน้องเดเน่ร็อกสตาร์เด็กไทยมหัศจรรย์มากนะคะโอ้โหเสียงพลังเสียงเนี่ยคือก่อนหน้านี้ก็จะมีน้องมิลลิใช่ไหมที่โด่งดังตอนนี้มีน้องเนเน
0: ่มิลลิซ่าบ้านเราน
1: ะคะน้องเนเน่เนี่ยเขาบอกว่ายอดวิวเพลงที่น้องไปประกวดเนี่ยซอมบี้ใช่ไหมเขาบอกว่าการแข่งขันทะลุ142ล้านอันนี้อัปเดตมาตั้ง2วันที่แล้วนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ณตอนนี้เนี่ยไม่รู้ไปถึง200ล้านแล้วยังนะคะเนเน่รอยัลเนี่ยเด็กไทยวัย16ปีค่ะที่ได้เข้าร่วมไปออดิชั่นรายการ America's Got Talent ด้วยเพลงซอมบี้ทั้งร้องแล้วก็เล่นดนตรีคือน้องมีเสน่ห์มากๆดิฉันได้เข้าไปดูแล้วพลังเสียงแบบว่าโอ้พระเจ้า
0: คือแบบสะกดทุกสายตาแล้วเหมือนกับไม่ได้เหมือนไปประกวดเหมือนไปแสดงคอนเสิร์ตของตัวเอง
1: ถูกต้องนะคะคือดิฉันดูแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะแล้วก็ชื่นชมนะคะน้องๆเพราะว่าการเล่นดนตรีเองเนี่ยจนกรรมการทั้ง4ท่านเนี่ยกดคะแนนให้ผ่านเข้ารอบแบบ4คนเลยกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยยอดวิวแพลตฟอร์มโซเชียลของรายการคลิปของเนเน่เนี่ยทะลุไปแล้วร้อยกว่า42ล้านอันนี้อัปเดตเมื่อ2วันที่แล้วน
0: ะ
1: แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าไปถึงที่200แล้วอย่างนะคะภายในระยะเวลาเขาบอกว่าแค่5วันเท่านั้นเองนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อ2วันก่อนเนี่ยเนเน่ยังปรากฏตัวการแสดงดนตรีที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ภูเก็ตด้วยโดยมีประชาชนเนี่ยมาเฝ้ารอชมการแสดงของน้องเนเน่เป็นจำนวนมากโดยบางส่วนเนี่ยก็ติดตามเนเน่จากคลิปเพลงซอมบี้ที่เป็นกระแสอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กชายที่มีความสามารถ
0: เด็กที่มีความสามารถแบบนี้เนี่ยต้องสนับสนุนนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ต้องสนับสนุนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขายังไปได้อีกไกลอะพี่ก
1: กบ
0: การแสดงฝีมือการเล่นกีตาร์ฝีมือการร้องนี่โอ้โห
1: ร้องไหนไหมคุณไปประกวดร้องเพลงหน่อยไห
0: มน่าจะไม่ผ่านตั้งแต่ตอนรอบออดิชั่นน่าจะตกรอบไปแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเด็กไทยน
1: ะ
0: นี่แหละเวลามีศักยภาพดีๆแบบนี้โชว์ให้โลกเห็นให้โลกได้รู้ว่าโอ

0: ตึกไทยเนี่ยก็คือไม่ธรรมดาเลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: นะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ6:30 นค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะตีค้องร้องข่าวกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังปราบสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายทางกระทรวงพาณิชย์ได้ผนึกกำลังปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรณรงค์เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในท้องตลาดและบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมครับโดยเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยหน่วยงานต่างประเทศและภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์จากบริเวณลานหน้าสยามสแควร์วันไปยัง Walking Street สยามสแควร์เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกันแสดงพลังไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมทั้งมีการเปิดสายด่วน1368หรือโทรศัพท์หมายเลข02547 4702ให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสได้ด้วยครับพี่น้อง และไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับซึ่งได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมไปที่มหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมผลักดันเป็นเวลเนสฮับเหตุว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยนครพนมจังหวัดนครพนมในฐานะประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนพัฒนานครพนมทุกด้านเน้นการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาสนับสนุนและพัฒนาในพื้นที่โดยมุ่งเน้นให้นครพนมนั้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทุกด้านของภาคอีสานเชื่อมภูมิภาคอินโดจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางด้านเวลเนสฮับของจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในด้านนี้ตั้งอยู่บริเวณชายแดนและเชื่อมต่อกับหลายประเทศที่สำคัญของภูมิภาคเลยแหละครับทั้งประเทศจีนตอนใต้เวียดนามลาวโดยยกตัวอย่างในต่างประเทศที่มีหลายเมืองที่มีความเจริญแม้จะอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงเพราะว่าได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในแต่ละด้านเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสหรือ Space of Opportunity สำหรับคนทุกช่วงวัยไม่จำกัดเพียงนักศึกษาในระบบเท่านั้นการทำธุรกิจ Local Enterprise คือคำตอบที่ทุกคนสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยได้ครับพี่น้องและไปทางด้านภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลั่นว่ารับไม่ได้เลยทีเดียวกับการทุจริตกองทุนหมู่บ้านก็เลยได้สั่งมีการล่างบางเปิดช่องร้องเรียน24ชั่วโมงดึงตำรวจอัยการร่วมทำคดีเด็ดขาดชี้ว่าต้องเป็นแหล่งทุนที่สะอาดและพึ่งพาได้ของชุมชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุขสมรวยวันธนิยกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือตัวย่อกทบนี่แหละครับได้กล่าวระหว่างการลงพื้นที่ตรวจมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นโดยระบุนะครับว่าปัญหาการทุจริตกองทุนหมู่บ้านเป็นสิ่งที่ตนเองรับไม่ได้เลยทีเดียวและทางรัฐบาลเอาจริงกับเรื่องนี้ตามนโยบาย Zero Tolerance จึงได้มีการประกาศมาตรการการปราบปรามและขจัดปัญหาการทุจริตการยักยอกทรัพย์รวมถึงการนำเงินกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์กันด้วยซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญแล้วครับที่ทำลายระบบเศรษฐกิจฐานรากหากพบว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบหรือมีกลุ่มบุคคลใดแสวงหาประโยชน์จากเงินของส่วนรวมก็จะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดและครับทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยกันด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้นกันเลยทีเดียวดำเนินการทันทีทันใดดังต่อไปนี้ครับประการที่1เปิดช่องทางร้องเรียนตรงยื่นหลักฐานผ่านระบบออนไลน์24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ www.villagefund.or.th โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกเก็บเป็นความลับขั้นสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสครับประการที่2คือส่งต่อขุนพลกฎหมายดึงอัยการตำรวจร่วมทำคดีอย่างเด็ดขาดเมื่อระบบได้รับเรื่องร้องเรียนหากตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีมูลความจริงอันนี้และก็ยังเข้าข่ายการกระทำความผิดทางกฎหมายกันด้วยก็จะไม่มีการประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นแหละครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแหละบอกว่าให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตากันหน่อยหากพบสิ่งผิดปกติแจ้งเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ของสทบได้ทันทีแหละครับเพื่อร่วมกันล้างบางทุจริตและก็คืนกองทุนที่โปร่งใสให้กับชุมชนของเรานั่นเองครับสำหรับภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมายืนยันแล้วครับว่าดินสุดวงเวียนใหญ่เริ่มทรงตัวแล้วในตอนนี้เร่งอัดปูนและสารเคมีอุดโพรงคุมเข้มป้องกันสุดซ้ำครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ดินสุดตัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟสายสีม่วงวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับแล้วล่าสุดจากการประเมินเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ก็พบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งแล้วยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมแล้วในขณะเดียวกันภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินก็พบแล้วครับว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยแล้วสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลแล้วล่ะครับและภาพรวมของพื้นที่ก็มีเสถียรภาพมากขึ้นโดยทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำระบบเซ็นเซอร์เข้ามาติดตั้งรอบตัวอาคารเพื่อทำการมอนิเตอร์และสังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาครับและจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการทรุดตัวเนื่องจากว่าสาเหตุหลักเกิดจากแรงดันน้ำใต้ดินไม่ใช่น้ำผิวดินแล้วนอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดนะครับทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได้และก็ยังมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ข่าวดีของประเทศไทยกันหน่อยครับทาง IMF ยกให้ไทยนั้นติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกรัฐบาลเองก็เดินหน้าสร้างฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่ได้จัดให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกและครับร่วมกับทางไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้และมากไปกว่านั้นคือ IMF ยังประเมินอีกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลนี่แหละครับนอกจากนี้ยังมีมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีกันด้วยผลการประเมินดังกล่าวก็สอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยทางรัฐบาลได้เร่งสร้างระบบนิเวศรองรับการลงทุนแล้วทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยและนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมไปถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติและครับเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของโลกและนอกจากนี้ประเทศไทยยังพัฒนาและกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยสนับสนุนการพัฒนา AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนกันด้วยครับโดยทางรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนโอกาสจากกระแสการเติบโตของ AI ให้เป็นการลงทุนการสร้างงานคุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเพิ่มรายได้ของคนไทยกันด้วยพร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมAI และเซมิคอนดักเตอร์ของภูมิภาคและครับอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของการยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามแพทย์ที่โฆษณาจะต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนโดยเร่งปราบคลินิกเถื่อนป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการด้านการเสริมความงามทั้งหลายพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นแพทย์โดยแพทยสภาได้ออกประกาศเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พุทธศักราช2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569โดยกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงชื่อและนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนด้วยหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงควบคู่กับชื่อจริงในรูปแบบด้วยนะครับขนาดและสีเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตส่วนทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยทางรัฐบาลขอเตือนประชาชนเลยครับว่าก่อนเข้ารับบริการควรตรวจสอบ2เรื่องสำคัญจำให้ดีนะครับขอเตือนพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนเข้ารับบริการเสริมความงามต่างๆหน้าควรตรวจสอบ2เรื่องที่สำคัญอันได้แก่1ผู้ให้บริการเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตจริงหรือไม่และ2สถานที่ให้บริการได้รับอนุญาตเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายหรือไม่นี่แหละครับ2ส่วนสำคัญเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการได้รับบริการที่ไม่ได้มาตรฐานและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนพบการแอบอ้างเป็นแพทย์แอบอ้างเป็นหมอหรือได้รับความเสียหายจากการใช้บริการด้านการเสริมความงามก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องประเด็นของการเตือนพี่น้องประชาชนที่รับหิ้วรับฝากของจากผู้อื่นอันนี้ต้องระวังนะครับอาจจะตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติได้โดยในประเด็นนี้รัฐบาลได้ออกมาเตือนนักเดินทางบอกว่าถ้ารับหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติซึ่งมีความผิดตามกฎหมายไทยแล้วครับและนานาชาติกันด้วยเรียกว่าผิดทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายนานาชาติมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับให้เพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยอันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายนะครับ แม้ว่ากัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ในทางการแพทย์ภายในประเทศไทยก็ตามแต่ว่าการนำออกนอกประเทศไทยยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่นะครับและก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางกันด้วยสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยอันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ครับประการที่1ครับเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของนะครับรวมค่าอากรแล้วหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับประการที่2คือความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับประการที่3คือความผิดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ประการที่4ครับกฎหมายของประเทศปลายทางหรือกฎหมายของประเทศปลายทางที่เป็นสากลนั่นแหละครับบอกว่ากัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ในหลายประเทศทั่วโลกและประเทศเพื่อนบ้านกันด้วยการลักลอบนำเข้านั้นมีโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆแหละครับซึ่งมีตั้งแต่การจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตกันเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วครับให้ร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศไทยหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์ก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือเวทีประชุมด้านเศรษฐกิจการเงินที่จะรวบรวมผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและนักวิชาการจาก191ประเทศมาหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกร่วมกันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับซึ่งในตอนนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมแล้วครับส่วนเราคนไทยเองทั้งประเทศไทยก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิตเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานั่นเองครับและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค

0: กลับมาพูดคุยช่วงสุดท้ายค่ะของข่าวยามเช้านะคะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
0: คนห่างไกลใจห่วงบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าคุณสุนทรนะคะบอกว่าชัดเจนครับตีของร้องข่าวน้องชาตรีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาดูมาดูถนนดนตรีไลฟ์ด้วยนะคะคาราบาว
1: ค่ะ
0: คุณคมสันสวัสดีนะคะ
2: ค่ะสวัสดีพี่สุเทพนะคะคุณสุพิษนะคุณวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณสังวรนะพี่สมโภชคุณเพนติชามาแล้วค่ะ
0: ค่ะ
2: คุณบุญชัยคุณพงศักดิ์สวัสดีวันจันทร์นะคะ
0: ค่ะคุณประกิตด้วยค่ะคุณกศลบอกว่าติดตามอยู่ที่กาฬสินธุ์สัญญาณชัดเจนวันนี้เช้านี้ฝนไม่ตกครับขอบคุณมากค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คุณชนินนะคะคุณออสคุณปิ่นสวัสดีค่ะพี่สุวิทย์แล้วก็พี่มาลีนะคะ
0: ผู้ใหญ่บำรุงเขตแดนนะคะติดตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยนะคะใครที่ติดตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านอัปเดตมาหน่อยค่ะสัญญาณชัดเจนไหมนะคะ
2: ค่ะ
0: คุณจ้า
2: ป้าวันดีบอกต้องรีบมารายงานตัวค่ะมาแบบขอบพระคุณมากเลยนะคะพี่บังออนเจมมวยป่าโมกนะ
0: ค่ะคุณสันหวันนะคะบอกว่าเนี่ยพัทยาอากาศดีมากเนี่ยฟังข่าวเด็กไทยที่มีความสามารถใช่ๆค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: มาช่วงนี้นะคะก่อนที่จะลารายการนะคะมีข่าวมาเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมค่ะสำหรับการจัดงานแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีประจำปีนี้2519ค่ะโดยจังหวัดปทุมธานีเตรียมจัดงานการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นจังหวัดปทุมธานีประจำปี2569นะคะณวัดชินวรารามวรวิหารที่อำเภอเมืองปทุมธานีค่ะเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการแข่งเรือยาวอันทรงคุณค่าควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนะคะระหว่าง 15-21 กรกฎาคมนี้ภายในงานแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังจะได้ชมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานชมการแข่งขันเรือยาวจากทั่วประเทศหลายประเภทนะคะทั้งเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือยาวกลาง40ฝีพายเรือยาวเล็ก30ฝีพายและเรือพายม้าท้องถิ่นนะคะพร้อมกับระบบโฟโต้ฟินิชมาตรฐานสากล18ถึง19กรกฎาคมตั้งแต่9โมงเช้าไปดูแข่งเรือยาวได้นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆซับบอร์ดกิจกรรมทางน้ำสมัยใหม่การแสดงมหรสพคอนเสิร์ตโซนอาหารท้องถิ่นผลิตภัณฑ์กว่า100บูธอลังการมากนะคะไปเที่ยวไปเลือกชมกันได้เลยนะคะก็เชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังมาร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งสายน้ำกับความสนุกและมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่วัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองปทุมธานีค่ะเขามีสโลแกนนะศรัทธาวิจิตสถิตสายน้ำเจ้าพญาดาวาแห่งภูมิปัญญาโอชารสเมืองปทุมค่ะ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าไปงานนี้ครบจบที่เดียวเลยนะคะจะไปกินไปช้อปปิ้งอะไรได้หมดเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยไปดูฝีพายแล้วก็ต้องไปดูฝีปากนานพาด
2: ถูกต้อง
0: ดิฉันชอบมากเลยนะคะเขาหายใจทางไหนอะคุณปอดต้องแข็งแรงมากๆเลยนะอ่ะใครที่ไปดูเสน่ห์ของการแข่งขันเรือยาวเนี่ยต้องไปที่จังหวัดปทุมนะงานมีตั้งแต่วันที่15ถึง21แต่ถ้าเป็นแข่งขันเรือยาวเนี่ย18 19เสาร์อาทิตย์นี้
2: ใช่ไปดูกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบคุณการติดตามทุกช่องทางค่ะลาไปแล้วนะคะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมด้วยทีมงานนะคะคุณสายชนีสังคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีและคุณแดนอัคเดชคัมภีระลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟ